0: ากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะก็ระบุว่าอาจจะมีการประกาศข้อตกลงทางการค้าแล้วก็ธุรกิจมากถึง29ฉบับนะคะในระหว่างการประชุมทางธุรกิจซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่นิวยอร์กในวันที่23นะคะโดยที่จะครอบคลุมอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญอย่างเช่นพลังงานนะคะเทคโนโลยีการบินการบริโภคทางการเงินนะคะโดยข้อตกลงส่วนใหญ่เนี่ยมีลักษณะเป็นความตกลงแบบไม่ได้ผูกพันทางกฎหมายนะเขาเรียกว่า non-binding agreements นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เชิงรุกของเวียดนามแล้วก็การผ่อนคลายความตึงเครียดทางการค้าแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการถูกกดดันเรื่องมาตรการภาษีจากรัฐบาลสหรัฐนะคะในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานนะคะบริษัทชั้นนำของสหรัฐอย่าง Murphy Oil นะคะและ Chevron ก็เตรียมประกาศข้อตกลงร่วมกับบริษัทที่ชื่อว่า Petro เวียดนามนะคะเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานของเวียดนามขณะที่ Exxon Mobilนะคะก็วางแผนที่จะลงนามข้อตกลงร่วมกับบริษัทเวียดนามที่ชื่อว่าเวียดนาม Refinery and Petrochemical Corporation นะคะซึ่งเป็นผู้บริหารโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศอันดับ2ของประเทศนะคะโดยความเคลื่อนไหวทางด้านพลังงานครั้งนี้เนี่ยถือเป็นก้าวสำคัญเนื่องจากว่า Exxon Mobil นะคะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามซึ่งปัจจุบันนะคะยังไม่ได้มีการขุดเจาะขึ้นมาใช้ประโยชน์นะคะฝั่งของด้านอุตสาหกรรมการบินค่ะสายการบินเวียดเจ็ตนะคะสายการบินเอกชนรายใหญ่ที่สุดของเวียดนามก็มีแผนจะประกาศลงนามสัญญาเช่าเครื่องบินจำนวนสูงสุดถึง22ลำนะคะจากบริษัทผู้ให้เช่าเครื่องบิน4แห่งก็ประกอบไปด้วย Boeing 737นะคะจำนวน17ลำ Airbus A321neo จำนวน5ลำด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเวียดเจ็ตเขาก็ยังเตรียมลงนามความตกลงกับ SpaceX อีกด้วยนะคะเพื่อที่จะติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlink บนเครื่องบินของสายการบินจำนวน120ลำพร้อมทั้งจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกับบริษัทผู้ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องยนต์บินของสหรัฐอีกหลายแห่งอีกด้วยนะคะมาดูภาคเทคโนโลยีและการเงินกันบ้างนะคะในเอกสารก็มีระบุถึงความร่วมมือระหว่างQualcommนะคะยักษ์ใหญ่ด้านชิปของสหรัฐกับ VNPT นะคะซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมของเวียดนามเขาเองต้องการที่จะต่อยอดการวางระบบเครือข่าย 5G นะคะรวมถึงความตกลงระหว่างเมตากับกระทรวงวัฒนธรรมเวียดนามนะคะขณะที่สถาบันการเงินระดับโลกอย่าง Visa แล้วก็ Mastercard แล้วก็ Citibank เนี่ยค่ะก็เตรียมที่จะเปิดตัวพันธมิตรร่วมมือใหม่ในภาคการเงินแล้วก็การบริการของเวียดนามเช่นกันนะคะสุดท้ายเนี่ยการเดินทางเยือนสหรัฐของโตเลิมนะคะครั้งนี้นอกจากจะมีเป้าหมายในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมแล้วนะคะแล้วก็การพบปะกับภาคเอกชนอเมริกันแล้วเนี่ยค่ะก็ยังมุ่งหวังที่จะสร้างความก้าวหน้าในการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างทั้งสองประเทศที่ดำเนินมานานกว่า1ปีนะคะถึงแม้ว่าการกำหนดการพบปะอย่างเป็นทางการกับประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างชัดเจนก็ตามนะคะก็คิดว่าน่าจะได้เจอกันนะในครั้งนี้ด้วยนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นการพบกันทั้งที่จะมีข้อตกลงต่างๆที่น่าจะทำให้ธุรกิจต่างๆของเวียดนามเนี่ยประสบความสำเร็จและก้าวต่อไปได้นะคะข่าวนี้มาจาก Reuters ค่ะ US Vietnam firms to sign agreement as Tolam travels to New York document shows ค่ะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของเวียดนามนะคะในการที่จะขยับไปทำให้ตัวเองนั้นมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็พัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้นไปนะครับในยุคปัจจุบันเนี้ยอย่างที่เรารู้กันว่าเรื่องของอัตราการเกิดของผู้คนเนี้ยมันลดลงนะแต่ละประเทศก็จะเจอปัญหากับเรื่องของแรงงานที่มีคุณภาพแล้วก็พลเมืองที่มีขึ้นด้วยอย่างที่สิงคโปร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็ดึงดูดคนนะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้สนใจแล้วว่าจะเป็นคนประเทศไหนแต่ขอให้คุณเป็นคนมีคุณภาพแล้วกันเขาก็จะมีมาตรการอะไรต่างๆที่จะดึงให้คนเนี้ยไปทำงานที่นั่นทางรัสเซียเขาก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับรัสเซียล่าสุดเนี่ยจัดงาน Russian host 10,000 participants at International Youth Festival นะครับคือเป็นงานมหกรรมของเยาวชนแบบระดับนานาชาติครั้งนี้ที่รัสเซียจัดขึ้นมีผู้เข้าร่วมงานเนี่ยจากประเทศต่างๆถึง191ประเทศเลยทีเดียวมีเยาวชนเข้ามาร่วมงานเนี่ยนะครับมากกว่า 10,000 คนทีนี้ในงานนี้เขาทำอะไรกันบ้าง ขาบอกในงานนี้นะครับก็จะมีคนที่เป็นทั้งหลากหลายสาขาอาชีพที่ยังจัดว่าเป็นเยาวชนอยู่ไม่ว่าจะเป็นหมอวิศวกรศิลปินนะครับนักวิทยาศาสตร์นักกีฬาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะหลากหลายวิชาชีพได้มารวมกันงานนี้ท่านวลาดิมีร์ปูตินนะครับก็เปิดงานอย่างเป็นทางการด้วยการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปนะครับก็ได้รับการต้อนรับจากเยาวชนที่เขามองว่าโอเคงานของเขาเนี่ยมันสำคัญนะขนาดผู้นำประเทศต้องมาเปิดงานนี้นะครับแล้วเขาจัดกันที่ไหนจัดกันที่เมืองเอคาเทรินเบิร์กนะครับซึ่งเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในรัสเซียนะครับแล้วก็เป็นจุดกึ่งกลางเลยเขาบอกตรงจุดตรงนี้เนี่ยที่เมืองนี้ของรัสเซียเนี่ยเป็นจุดที่แบ่งนะครับระหว่างความเป็นเอเชียกับยุโรปเมืองเยคาตรินเบิร์กเนี่ยนะครับอยู่ที่เทือกเขาอูรานนะครับซึ่งเป็นจุดทางภูมิศาสตร์แบ่งยุโรปกับเอเชียนะครับห่างออกไปจากกรุงมอสโกถึง 1,450 กิโลเมตรนะครับอยู่ทางตะวันตกของไซบีเรียแล้วก็อยู่ทางด้านฝั่งบนฝั่งยุโรปกับเอเชียเนี่ยนะครับใกล้กับแนวแบ่งเขตอยู่บนแม่น้ำไอเซ็ตนะครับมีประชากรประมาณ1,500,000คนถือว่าเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งนะครับที่สุดของรัสเซียเลยทีเดียวทีนี้เขาบอกผู้คนที่มางานของเขาเนี่ยนะในบรรดาเยาวชนต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เปิดโอกาสด้วยนะครับทางรัสเซียเนี่ยบอกคุณจะมาทำงานมาทำอะไรได้หมดที่นี่นะครับก็คือเขาต้องการดึงดูดเอาแรงงานแล้วก็คนที่มีความสามารถนอกจากหมอนอกจากวิศวกรแล้วนะครับก็ยังมีทั้งนักดนตรีนักเปียโนมีบล็อกเกอร์นะครับมีครูสอนภาษาอะไรแล้วก็เป็นมีโปรดิวเซอร์อะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์ทางด้านของรายการทีวีรายการวิทยุแล้วก็การจัดทำภาพยนตร์ด้วยนะครับเข้ามาร่วมงานก็เขาบอกว่ามันเป็นจุดหมุดหมายที่รัสเซียเนี่ยเขาบอกว่าการตอบงานครั้งต่อไปที่เขาจะเป็นเจ้าภาพนะครับจะมีการจัดเทศกาลเยาวชนอีกครั้งหนึ่งอย่างเต็มรูปแบบจะมีขึ้นในปี2030คืออีก4ปีจากนี้ที่รัสเซียก็หลายๆคนนะครับมุ่งไปที่ไปอยู่ไปทำงานแล้วก็สร้างอนาคตใหม่ในรัสเซียครับ
0: นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะสำหรับเยาวชนยุคใหม่หลากหลายสายอาชีพนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตนะคะเรื่องของมนต์เสน่ห์ของอาหารเมียนมา EP 2ค่ะ
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนดฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning อาเซียน
0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนนะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะไปคุยกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรื่องของมนต์เสน่ห์ของอาหารเมียนมาวันนี้เป็น EP ที่2นะคะคุณกฤตพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีค่ะคุณกฤตค่ะ
1: สวัสดีครับคุณกฤตครับ
4: ต้นครับสวัสดีนริสาครับคุณต้นไม่ได้เจอกันนานเลย
1: ครับผมสวัสดีนะครับ
4: ครับผม
1: คิดถึงเช่นกันแค่นี้อยู่ที่ไหนครับอยู่เมียนมาหรืออยู่
4: บ้านอยู่บ้าน
1: อ๋อ
4: ครับ
0: อยู่ที่ไทยนะคะคุณกริชคะเราจะมาคุยกันเรื่องที่ทำให้ทุกคนหิวกันตั้งแต่เช้าอีกรอบหนึ่งนะคะเป็น EP ที่2เรื่องมนต์เสน่ห์ของอาหารเมียนมาค่ะแต่วันนี้ต้องพูดถึงของรางวัลด้วยของรางวัลวันนี้ก็เป็นของกินเช่นเดียวกัน
4: ใช่ใช่เป็นของดังของมันดาเลนะครับฟูยงเกานะครับก็คล้ายๆข้าวซอยตัดที่เชียงใหม่นะครับแต่ว่ารสชาติจะอร่อยนะครับแล้วก็เจ้านี้เจ้าอร่อยซื้อมาใช้มากินประจำครับก
0: ็
4: เลยฝากผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้าน3รางวัลนะครับแต่ไม่วันนี้ไม่มีคำถามครับน้องนิทราเราอยากจะให้ผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยส่งคำถามมานะครับท่านหลายๆท่านคงติดใจฟังพวกเราแล้วเนี่ยแล้วก็อยากจะรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับก็ส่งมาได้เลยนะครับผมจะพยายามตอบเท่าที่รู้นะครับแล้วก็เอามาฝากพวกเพื่อนฝูงเราในรังรายการด้วยครับ
0: ได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงกฎกติกาในการร่วมสนุกในสัปดาห์นี้นะคะก็มี3รางวัลด้วยกันนะคะแต่ว่าไม่ได้มีคำถามนะคะก็คืออยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยค่ะส่งประเด็นคำถามเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเมียนมาเนาะหรือว่าเป็นประเด็นที่อยากจะให้คุณกริชพูดในรายการนะคะก็สามารถที่จะส่งเข้ามาทาง SMS นะคะเบอร์4689399นะคะ4689399นะคะก็เขียนคำถามเข้ามานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะสุ่มเลือกผู้โชคดีที่ส่งคำถามเข้ามา3รางวัลด้วยกันค่ะคุณกริชค่ะ
1: บอกเลยนะครับว่าเห็นของรางวัลแล้วก็ท้องผมร้องแล้วเนี่ย
0: นี่ยังไม่ได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารอื่นๆ เนี่ย
1: เห็นแค่รูปของรางวัลก่อน
4: คือจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับก็คำถามนี่ไม่อยากให้พูดก้าวไกลไปถึงการเมืองนะครับในเนื่องจากความสัมพันธ์ของไทยเมียนมาตอนนี้กำลังดีนะครับก็อยากให้พูดถึงเรื่องว่าถ้าทำความเป็นอยู่อะไรพวกนี้จะดีกว่านะครับเราจะเบาๆกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้ขอให้สันติภาพมันเกิดขึ้นเร็วๆเราจะได้ทำมาหากินกันนะครับก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องอาหารกันแล้วนะครับแล้วก็ยังคุยกันไม่สุดต้องบอกว่ายังไม่สุดเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่อยากคุยมากนะครับเพราะว่าประเทศเมียนมาเนี่ยมันทั้งหมดมันมีทั้งหมด14รัฐนะครับก็คือจะแบ่งเป็นสเตท7สเตทแล้วก็ดิวิชั่น7ดิวิชั่นสเตทเนี่ยแต่ละสเตทเขาก็มีพลชนเผ่าที่อยู่ในสเตทนั้นๆ นะครับอย่างเช่นยักษ์ไข่ฉานนะหรือว่ามอนอะไรพวกนี้นะครับเขาจะมีชนเผ่าของเขาอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของอาหารบ้างนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ของการแต่งกายบ้างนะประเพณีปฏิบัติบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะแตกต่างกันออกไปซึ่งแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับไม่ได้น้อยเลยล่ะแล้วก็ต้องบอกว่ามีความเป็นอยู่ของเขาในขณะเดียวกันเนี่ยเมียนมาคนบามานะฮะหรือว่าคนเมียนมาเองเนี่ยอยู่อีก7ดิวิชั่นเนี่ยก็มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมนะอาหารการกินที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งการเครื่องนุ่มผมอะไรต่างเขาก็จะแตกต่างกันนะครับประเพณีปฏิบัติก็แตกต่างกันเพราะงั้นเนี่ยเราพูดกันไม่หมดนะฮะก็เพราะว่ามันเยอะนะครับแล้วก็ที่นำมาเล่าเพียงคร่าวๆแล้วก็สิ่งที่ผมไปเจอมาแล้วก็ไปได้ไปทานมานะครับแล้วก็ได้ไปรับรู้มาเนี่ยมันก็มีอะไรที่แปลกๆนะครับอย่างเช่นแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับภูมิศาสตร์ของแต่ละรัฐที่มันไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นรัสชินนะก็อยู่ติดกับบังกลาเทศนี่ติดกับอินเดียเขาก็โดนวัฒนธรรมของบังกลาเทศอินเดียเนี่ยเข้ามาครอบเยอะและอย่างหนึ่งรัสชินเนี่ยอยู่บนภูเขาสูงนะมีชนชาติพันธุ์เยอะนะครับเพราะชนชาติพันธุ์ในเมียนมามันเยอะมากร้อยกว่าชนชาติพันธุ์นะครับแต่ใหญ่ๆจริงๆเนี่ยก็ประมาณสัก10หรือ10กว่านะครับก็อันนั้นคือแต่ละของบ้านเรายังน้อยนะครับของบ้านเราเนี่ย4ภาคเราชัดเจนมีแต่ภาคเหนือเท่านั้นที่มีชนชาติพันธุ์อยู่นะครับแต่ว่าทางเมียนมาเนี่ยมันไม่ใช่นะครับอย่างเช่นรัชฉานเองเนี่ยก็เป็นชนชาติพันธุ์ของชนไทยใหญ่นะฮะบะออกนะปะลองบ้างนะครับปะโอบ้างนะครับแล้วก็รัชฉานเองก็ยังมีพวกโกก้างมีแมวมีพวกอะไรอ่ะ ว้านะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาก็เป็นชนชาติพันธุ์ที่ใหญ่ๆพอสมควรนะครับนี
1: ่ครับ
4: อาหารการกินก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นของบามาเนี่ยหรือว่าพม่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้วิธีใช้ต้องบอกว่ามีแกงพม่านะพาคุณต้นไปทานแกงพม่ามาแล้วนะคร
1: ับ แต่วันนั้นที่ได้ตามคุณกรีดไปอ่ะครับพอลงเครื่องแล้วคุณกรีดพาไปทานอันนั้นน่ะไม่รู้อะไรที่ตอนเช้าอ่ะครับ
4: อ๋อชานะครับ
1: แล้วก็
4: มีเหมือนมัน
1: คล้ายๆขนมจีนหรืออะไรสักอย่างแล้วแบบอร่อยมากเลยอ่ะ
4: หมวยงาคุณต้นชอบเลย
1: หมวยงาอ๋อหมวยงา
4: อันนั้นก็คือพม่าล้วนๆนะครับแล้วก็พม่าเองก็ถ้าเป็นคนพม่าแท้ๆเนี่ยเขาก็จะเจอกับวัฒนธรรมอินเดียเข้ามาผสมผสานถ้าทางจีนเข้ามาผสมผสานนะครับแล้วก็ทั้งส่วนของทั้งยะไข่เองเนี่ยซึ่งอยู่ทั้งติดชายแดนนี่ก็จะเป็นพวกอาหารทะเลนะครับก็ทานพาคุณต้นไปทานยะไข่มูตีจำได้ไหมครับที่มีร้านอาหารซีฟู้ดนะครับอันนั้นนะครับก็เป็นของยะไข่นะรัดยะไข
1: ่
4: ซึ่งมันแตกต่างกันครับ
1: นี่ทางของโกก้าง
4: ใช่ของโกก้างด้วยนะครับพาไปทานรัดอาหารชินนะโกก้างนะฮะอันนั้นก็คือของที่เคยพาคุณต้นไปทานนี่ก็เรามาดูว่ายังบามาเองเนี่ยอาหารของเขาเนี่ยทำไมเราก็แปลกใจว่าทำไมเขาถึงน้ำมันเยอะครับอันนั้นคือทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้ำมันเยอะจังเลยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับต้องบอกว่าเนื่องจากพม่าเนี่ยมันอยู่ในเขตร้อนนะแอร์ย่างกุ้งนะครับหรือว่าทางฝั่งของคนในรัฐพม่าจริงๆเนี่ยมันอยู่ในเขตร้อนๆดังนั้นเนี่ยอาหารของเขาก็จะมีจานหนึ่งที่เขาเรียกว่าสี่จานนะครับสี่จานก็คือสี่คำว่าสี่นี่แปลว่าน้ำมันนะครับจานก็คือเยิ้มๆทอดๆอย่างนั้นนะครับเพื่อเขาจะเอาเนื้อสัตว์เนี่ยนะครับไปเคี่ยวอย่างเช่นสามชั้นเนี่ยเขาจะเคี่ยวจนผสมพวกสมุนไพรหอมแดงนะหอมแดงสับกะปิพม่าอะไรพวกนี้ที่เขาเรียกว่างาปีนะฮะงาปีกระเทียมพริกผงอะไรพวกนี้ให้มันเข้าไปผสมผสานกันนะครับแล้วก็จนบางเมนูนี้ก็จะมีผงพวกผงกะหรี่เข้าไปเสริมนะแล้วก็มันเคี่ยวจนกระทั่งน้ำมันชั้นน้ำมันนี่มันลอยขึ้นมาเหตุผลที่มันลอยขึ้นมาเพราะว่าเขาเอาไปไว้ถนอมอาหารนะครับเพื่อไม่ให้มันเสียนะครับเพราะว่าคนพม่าเนี่ยเวลาเขาทำอาหารปุ๊บเนี่ยเขาทำมื้อเดียวมื้อเช้าเสร็จแล้วเขาก็ทานทั้งเช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าคนที่ไปทำงานก็หิ้วปิ่นโตนะครับก็ตักไอ้พวกสี่จานนะครับเขาเรียกว่าวัตตาสี่จานหรือว่าเปะอเมตาสีตะสี่จานวัตตาสี่จานก็คืออะไรอ่ะหมูนะหมูคั่วที่คลุมด้วยน้ำมันนะครับอันนั้นก็แกงกะหรี่ของเขานะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาแต่สิ่งหนึ่งที่คนพม่าจริงๆเนี่ยจำเป็นต้องมีและเป็นเมนูศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้ก็คือการทานชานะครับหรือว่าลาโพโตนะลาเพโตนี่ก็คือชาหมักเอาชาหมักมาผสมนะมาตำให้มันละเอียดนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปหมักจุลินทรีย์ต่างๆให้มันมีรสเปรี้ยวคมเค็มฝาดเล็กๆนะครับแล้วก็ใส่เข้ามาในจานแล้วก็จะเอาถั่วต่างๆนี่นะครับมาทานร่วมเช่นถั่วลิสงทอดมั่งนะครับแล้วก็เอาถั่วเหลืองทอดนะฮะมีกระเทียมทอดนะฮะอะไรพวกนี้แล้วก็พริกแห้งนะกุ้งแห้งกะหล่ำปีซอยแล้วก็ราดด้วยน้ำมันกระเทียมอะไรพวกนี้นะครับ
0: ชอบมากลาเฟโตกใช่ลาเฟโตกเนี่ยชอบมากค
4: ่
0: ะ
4: ลาเฟโตเนี่ยคือก็เอาลาเฟโตนี่มาใส่ในมือนะครับคนพม่าจริงเขาก็จะไม่ใช้ช้อนนะครับเขาก็จะมาตักจากตรงกลางนั่นนะครับแล้วก็มาวางบนมือมาวางบนมือเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาถั่วเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาวางเสร็จแล้วก็ปุ๊บเอาเข้าปากนะทานกันเลยนะฮะอันนั้นเขาเรียกว่าการรับแขกนะครับเอาไปใช้เป็นอาหารที่รับแขกใครมาที่บ้านอะไรต่างเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ทางมิติทางสังคมนะครับในอดีตลาเพโตเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความสุขนะครับเพราะว่าได้รับการเป็นเครื่องบรรณาการนะครับของในการเวลาเจรจานะครับอย่าสึกกันหรืออะไรต่างนะครับหรือว่าพิธีงานเลี้ยงสำคัญนะครับเพื่อยืนยันว่านี่คือยุติ การอะไรพิพาทกันแล้วหรือว่าทุกวันนี้ก็ยังใช้เลี้ยงนะครับเวลาอยู่ในศาลพอลงจากศาลทุกที่ศาลก็จะมีให้มันก็เป็นเอกลักษณ์ของการสิ้นสุดคดีความหรืออะไรต่างๆมันเป็นสันติภาพเกิดขึ้นแล้วความอะไรอ่ะเหมือนมิตรภาพที่เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือลาเปโต้ของเขาถ้าเราไปนะครับเราไปบ้านเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาเขาก็จะจัดลาเปโต้มาให้นะครับนี่ก็คืออาหารของคนเมียนมาที่เป็นเมียนมาจริงอย่างเช่นอีกตัวหนึ่งที่เป็นเมียนมาจริงอย่างที่คุณต้นถามนะฮะอย่างพวกมอนตีต่างๆนะครับก็คือหรือว่าพวกโมฮิงานะครับมอนตีเนี่ยความว่าโมนี่แปลว่าขน
0: ม
4: นะครับนะครับโมตีก็คือขนมที่มันมีน้ำนะครับที่มันมีน้ำอย่างเช่นมีน้ำแกงมีอะไรราดเข้าไปในขนมเขาเรียกว่าโมตีนะครับอย่างโมฮิงานี่ก็เป็นในโมตีนะครับโมฮิงานี่ก็คือขนมจีนน้ำเขาจะเอาปลาเนื้อปลาเนี่ยมาตำแหลกๆนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใส่กับหยวกกล้วยนะครับต้นกล้วยตัวหยวกกล้วยของเขานี่ไม่ใช่เป็นเหมือนบ้านเราบ้านเราจะเอาหยวกจริงๆก็คือไส้ในจริงๆนะครับแต่ว่าคนเมียนมาเนี่ยเขาปอกเปลือกของต้นกล้วยเนี่ยบางส่วนออกไปเท่านั้นพอไปเห็นขาวๆพวกก็เอาแล้วนะครับซอยเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะเรียกคนไทยก็จะชอบเรียกว่าอะไรอ่ะขนมจีนหยวกกล้วยอะไรซึ่งก็นั่นแหละครับโมยงานะครับแล้วก็เอาน้ำเอาปลาที่เป็นปลาช่อนปลาน้ำจืดอะไรต่างๆเนี่ยมาทำแล้วก็มาเคี่ยวกับพวกแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็ที่เขาคั่วแล้วหรือว่าเอาแป้งถั่วลันเตาที่มาใส่เข้าไปหรือว่าคือแป้งถั่วนะครับก็เขาก็จะมีถั่วของเขาชนิดนึงนะครับก็มาตำแล้วก็บดใส่เข้าไปให้มันเข้มข้นนะเวลานั้นปุ๊บมันจะนัวนะครับแล้วก็มันนะครับรสชาติก็เติมด้วยมะนาวตัดด้วยพริกป่นอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็คือมอญงานะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากแม้กระทั่งเป็นคนเมียนมาเองเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมไปมันดาเลทุกครั้งเนี่ยที่ผมต้องทานเลยก็คือเขาเรียกว่านันจีโต้นะครับนันจีโต้ก็คือขนมจีนเส้นใหญ่ๆนะครับของมันดาเลนะครับแล้วก็เอาขนมจีนนั้นแบบลวกๆนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาเส้นมันพอๆกับเส้นอุด้งนะครับประมาณนั้นใหญ่มากนะแล้วก็มาผสมกับผงกะหรี่มั่งแล้วก็เอาซอสเอาไก่สับเนี่ยไปเคี่ยวน้ำมันนะครับแล้วก็ซอสเอามาจนกระทั่งคล้ายๆเป็นซอสนั้นน่ะเอามาราดตรงในนั้นนันจิโต้แล้วก็เติมด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวมั่งน้ำมันอะไรเดี๋ยวสมุนไพรของไทยขมิ้นนะครับสีเหลืองครับเอาขมิ้นเนี่ยมาตำนะครับแล้วก็ไปคั่วแล้วก็เอาน้ำมันขมิ้นเนี่ยราดใส่เข้าไปแล้วก็ผงถั่วลิสงบดนะฮะแล้วก็เอาถั่วลิสงหรือว่าถั่วของเขาเรียกอะไรแปลดูสิเอาถั่วเนี่ยนะครับมาบดแล้วก็เป็นจนเป็นผงนะครับมาราดใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นเวลาก็จะไม่เป็นน้ำนะครับนันจิโต้เนี่ยจะไม่เป็นน้ำจะแห้งๆนะครับแต่ว่าอร่อยนะครับบีบมะนาวใส่เข้าไปแหมมันนัวเข้มข้นนะฮะพูดแล้วก็นึกถึงแล้วก็อยากกินครั้งที่แล้วไม่ได้ฟังคุณโต้คุณต้นไปมันดาเลนะครับก็เลยไม่ได้ไปไม่ได้ทานนั่นก็คืออาหารเอกลักษณ์ของเมียนมาซึ่งมันจะแฝงด้วยความเค็มนัวแล้วก็กลมกล่อมนะครับมีน้ำมันลอยเยิ้มหน้าแน่นใช่ไหมนะฮะนั่นคือของคนพม่าที่เป็นบะหมาจริงๆ
0: ค่ะคุณกฤตคะมีคุณฟังถามมาค่ะว่าที่เมียนมาเนี่ยค่ะเขาบริโภคผงชูรสเยอะไหมคะ
4: โอ้เยอะมากต้องบอกว่าเพียบเลยนะครับบอกไปทานข้างนอกเนี่ยโอ้ผงชูรสเนี่ยเต็มไปด้วยผงชูรสนะครับผมปกติแล้วผมก็ไปทานเฉพาะเมนูที่เราคิดว่าเราอยากทานจริงๆนะครับก็ถึงจะออกไปทานนอกปกติอย่างเช่นตอนเช้านี่ผมก็ไม่เคยออกไปไหนครับต้มก็ต้มกินนะครับเพราะว่ามันไม่มีผงชูรสอีกอย่างนึงมันก็ลื่นๆดีนะครับพอดีทีนี้เรามาดูอีกอันหนึ่งก็คือที่ผมพูดถึงว่าตามภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับของแต่ละรัฐเนี่ยมันแตกต่างกันคนทางภาคเหนือมันหนาวก็หนาวจัดเลยนะอย่างเช่นรัฐกระชินเนี่ยหิมะตกนะครับเพราะงั้นเนี่ยกระชินเนี่ยมันเหนืออยู่เหนือสุด ราะงั้นเขาก็จะได้รับอิทธิพลจากกลุ่มของประเทศทิเบตประเทศจีนยูนนานอะไรพวกนี้นะครับอาหารก็เลยออกมาจะคล้ายๆกับรัชฉานเล็กๆน้อยๆเพราะว่ารัชฉานเองก็มีภูมิศาสตร์ที่ติดอยู่กับมณฑลยูนนานนะครับก็ได้รับอิทธิพลจากอาหารจากทางนั้นมาเยอะพอสมควร

0: นะครับหลายๆอย่างเนี่ยเวลาเราไปคุนหมิงนะไปทานอาหารจีนยูนานเนี่ยเราก็จะเอ้ยมันนึกถึงพม่าทันทีว่าอ๋อตัวนี้มันก็มีนะอย่างเช่นพวกที่คุณหมิงก็ทานเนี่ยก็คือข้าวแกงฟืนอย่างเงี้ยนะครับนั่นนี้น้องลิซ่าทราบดีแหละนะอันนั้นก็คือเป็นอาหารมาจากจีนยูนาน
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะครับเนี่ยข้าวแกงฟืนของเขาเนี่ยบางอย่างเนี่ยเขาก็เอามาดัดแปลงนะครับคล้ายๆกับของพม่าไปแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีกลิ่นอายของจีนยูนานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งของทางกระชินเองเนี่ยเขาจะเน้นไปที่อาหารที่เผ็ด
1: ค่ะ
0: แล้วก็เปรี้ยวสดไม่ใช่เปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบอะไรมะนาวนะครับเป็นเปรี้ยวเขาใช้ลูกมูกวานะครับมูกวาในที่นี้ก็คือเป็นคล้ายๆเป็นอะไรกันเป็นส้มแขกนะครับเป็นส้มป่านะครับอย่างนั้นน
1: ก็
0: ะค
1: จ
0: ระ ับ
1: จี๊ดจี๊ดหน่อยนะคะคุณกริต
0: ป
1: ค
0: ี
1: ่ะ
0: ๊ดเลยครับป
1: ค
0: ี
1: ่
0: ๊
1: ะ
0: ดมาก
1: อื
0: ปี๊ด
1: มอาหารเมียนมาก็มีหลากหลายนะคะอาจารย์เกษมสารวีรกุลก็คอมเมนต์เข้ามานะเคยไปทานอาหารหลากหลายกับคุณกริตที่เมียนมาอร่อยทุกร้านเลยนะคะเช้านี้ต้องขอบคุณคุณกริตมากมากเลยนะคะที่นําอา
0: ห
1: ห
0: ม
1: า
0: ด
1: ร
0: เว
1: เรื่
0: ล
1: อง
0: า
1: อ
0: แ
1: า
0: ล้
1: ห
0: วเห
1: าร
0: อครับ
1: ใช่หมดเวลาอีกแล้ว
0: ใ
1: ค
0: ช
1: ่ะ
0: ่
1: คุณกริต
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ผมพูด
1: ย
0: ถ
1: ั
0: ึ
1: ง
0: ง
1: ไม่ได้
0: อ
1: ฟ
0: า
1: ัง
0: หาร
1: อ่ะ
0: ยังไม่ได้ฟังอาหารของโกกั้งเลยครับที่ไปท ใช
1: าน
0: ่
1: ตอนกลาง
0: ใ
1: ค
0: ช่
1: ืนอ่ะอันนั้นอ่ะ
0: เ
1: โ
0: ออ
1: ้
0: า
1: โห
0: อีกส
1: น
0: ั
1: ่
0: ก
1: าร ช
0: อบ
1: อบ
0: ไหม
1: มา
0: ค
1: ก
0: รับเอามาอีกสักอีพีไหม
1: โอ้โห
0: ไป
1: เรื่องอาหารนี้น่าจะคุยได้อีกยาวเลยนะคะอ่ะ
0: โอเคเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวจะมาคุยอีกหนึ่งอีพี
1: ได
0: ก็
1: ้
0: ได้
1: เล
0: ครั
1: ย
0: บ
1: ค่ะคุณกริตค่ะวันนี้เดี๋ยวเราต้อง3 คนต้องลารายการไปพร้อมๆกันเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบ
0: ค
1: คร
0: ั
1: ุ
0: บ
1: ณ
0: ผม
1: พี่
0: ค
1: ต
0: ร
1: ้
0: ัน บ
1: และค
0: ค
1: ุ
0: ร
1: ณ
0: ั
1: ผ
0: บ
1: ู้ฟ
0: ส
1: ัง
0: วั
1: ด
0: ส
1: ้วย
0: ดี
1: ค่ะ
0: ครับสวัสดีทุกท่านดี
1: ส
0: คร
1: ว
0: ัั บ
1: สดีครับ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: สว
1: ส
2: ัส
1: วั
2: ด
1: ส
2: ี
1: ดี
2: ค
1: ค
2: ่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569นะคะอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันแอนพจนาธนธนากุลค่ะมาพร้อมกับหน้า1 หนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันได้ค่ะทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง MCOT News FM 100.5 ทางออนไลน์นะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งทางเว็บไซต์ด้วยนะคะและทางแอปพลิเคชันค่ะซึ่งวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นให้มาติดตามกันค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าก่อนจะไปเริ่มประเด็นข่าวอื่นๆข่าวร้อนอื่นๆขอมาที่ข่าวนี้ก่อนเลยละกันนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะคะก็พาดหัวข่าวการเสด็จเยือนประเทศเวียดนามของในหลวงแล้วก็พระราชินีนะคะโดยเมื่อวานนี้เวลา 16:25 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานแห่งชาติหน่วยบ่ายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายหวู่ไดทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จจากนั้นค่ะทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศแล้วก็แถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามตามลำดับ

0: แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะคะระหว่าง14ถึง16กันยายนค่ะโดยประเทศไทยและเวียดนามก็ถือว่าเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันนะคะมีความคล้ายคลึงกันแล้วก็ผูกพันร่วมกันในหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีมีความผูกพันร่วมกันนะคะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ถือเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตแล้วก็เปี่ยมด้วยศักยภาพค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็มีภาพการเสด็จกลับของในหลวงพระราชินีนะคะส่วนในพาดหัวข่าวอยู่ด้านบนกรอบใหญ่เลยในหลวงราชินีเสด็จถึงไทยทรงเยือนเวียดนาม3วันทรงวางพวงมาลาวีรชนสานสัมพันธ์ทูต50ปีในหลวงพระราชินีปฏิบัติพระราชกรณียกิจวันสุดท้ายในการเสด็จเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนปักเซินสุสานโฮจิมินห์เสด็จวัดกวนสือก่อนเสด็จกลับประเทศไทยค่ะ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้ทางกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มีการประชุมกันนะคะซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยมีการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยทางนายอันสิทธิ์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ระบุว่าการซักซ้อมนี้นะคะก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะซึ่งก็มีการซักซ้อมแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสำคัญระดับประเทศค่ะโดยให้มีการเตรียมการก็คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าศูนย์ราชการในอำเภอจัดให้มีการประชุมซักซ้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับพี่น้องประชาชนระดับพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดค่ะตรวจความพร้อมการจัดพิธีต่างๆในด้านต่างๆทั้งด้านสถานที่ต้องสามารถรองรับพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมพิธีได้อย่างเพียงพอนะคะและรวมถึงการประชาสัมพันธ์การจัดพิธีต่างๆในทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์การสื่อสารเพื่อให้พี่น้องประชาชนรับทราบวันเวลาสถานที่และการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะประชุมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์มหาดไทยสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76ทั่วประเทศงานสมเด็จพระพันปีหลวงปลัดมหาดไทยประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาค76จังหวัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอทั่วประเทศร่วมกันกับทุกภาคส่วนดำเนินพิธีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามสมพระเกียรติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตราบนิรันดร์ค่ะ
0: ค่ะอีกเรื่องเดือดเมื่อวานนี้นะคะซึ่งมีการฟาดฟันกันอย่างดุเดือดนะคะในการประชุมสภาประท้วงกันวุ่นเลยนะคะเรียกได้ว่าสภาเดือดก็ว่าได้นะคะมาที่คนนี้ก่อนในที่ประชุมผู้นำฝ่ายค้านค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์นะคะถึงประเด็นเดือดที่พูดถึงก็คือกกต.เสียงข้างน้อยที่ออกมาแสดงความคิดความเห็นต่อการแถลงข่าวของประธานกกต.นะคะความคิดเห็นของนายณัฐพงษ์นะคะกรณีการสัมภาษณ์ของนายสิทธิโชติอินทรวิเศษที่เป็นกกต.เสียงข้างน้อยนะคะโดยบอกว่าไม่เห็นด้วยต่อการแถลงข่าวของประธานกกต.ในข้อคิดเห็นของกกต.เสียงข้างน้อยที่ออกมาก็เชื่อว่าสอดคล้องกับสายตาวินยูชนทั่วไปขบวนการโกงเรื่องสว.เป็นสิ่งที่ทำเป็นขบวนการขนาดใหญ่มีออร์แกไนเซอร์มีคนจัดแจงจัดตั้งอยู่เบื้องหลังแน่นอนนะคะแล้วก็สิ่งที่จะต้องสงสัยต่อจากนั้นก็คือวัตถุพยานอื่นที่ไม่ใช่แค่การให้ปากคำของบุคคลก็สามารถเชื่อมโยงไปถึงกรรมการบริหารพรรคหรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยดังนั้นตัวคุณเท้งมองว่าหากกกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่เป็นสารแค่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเรื่องนี้ทำเป็นขบวนการแน่นอนแล้วก็เกี่ยวข้องกับนักการเมืองแน่นอนควรจะต้องส่งฟ้องไปยังศาลทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความดุเดือดที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้อีก ท่านหนึ่งนะคะที่เมื่อวานนะคะก็มีการพูดถึงในสภานั่นก็คือคุณภริศวัชรศิลป์จากพรรคประชาชนเช่นเดียวกันที่มีการอภิปรายส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยทำให้เกิดการประท้วงกันวุ่นวายเลยค่ะโดยเฉพาะคุณสุภชัยใจสมุทรประท้วงจนกระทั่งนายกรุณพลเทียนสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาตอบโต้จนนายสุภชัยเนี่ยก็ต้องลุกขึ้นมานะคะบอกว่าใจเย็นๆน้องใจเย็นๆนะคะก่อนที่นายกรุณพลจะสวนกลับว่าผมไม่มีพี่แบบนี้ครับนะคะนี่ก็เป็นการช่วงหนึ่งนะคะของการประชุมสภาเรื่องของการรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.ค่ะที่ส.ส.ฝ่ายค้านเขาพุ่งเป้าไปที่คดีหัวสว.นะคะหลังจากกกต.มีมติฟ้องแค่สว26คนแต่แกนนำพรรคภูมิใจไทยรอดหมดทั้งที่พบหลักฐานทำให้ฝั่งภูมิใจไทยประท้วงกันวุ่นวายเลยนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ประเด็นนี้เท่าที่ดูนี่เกือบทุกฉบับนะคะพาดหัวข่าวนะคะอย่างมติชนบอกซัดคดีหัวสว.ขบวนการล้มภูมิใจไทยพระดอนโต้เดือดสภาร้อนถกรายงานกกต.ฝ่ายค้านไล่บี้คนสนิทส.ส.กลุ่มสำรองร้องศาลฎีกาส่วนไทยรัฐไอลอก้าวหน้าประชาชนกกต.จ่อฟันเลี้ยงสว.สีส้มสภาเดือดถล่มและคดีหัวภูมิใจไทยด่านหน้าปกป้องลูกพี่คำรบร้องศาลถอนมติเท้งชื่นชมกกต.เสียงข้างน้อยกล้าหาญแถลงข่าวหักล้างมติกกต.ยกความเห็นไปประกอบคำร้องยื่นปปช.ฟันกกต.ผิดมาตรา157ผลิตขยี้ต่อเนื่องหวดมติสี่เสือต่างตอบแทนสนองผู้มีพระคุณสีน้ำเงินค่ะ
1: ขณะที่บรรยากาศในการประชุมนะคะที่คุกรุ่นขึ้นมาก็เพราะว่าบรรดาส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยค่ะมีการประท้วงขอให้นายภริศถอนคำพูดนะคะก็เพราะว่ามีการพูดถึงนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะก็มีการยืนยันว่าทางฝั่งของนายอนุทินได้มีการประกาศแล้วก็มีการลงนามไว้แล้วนะคะว่าลูกพรรคนั้นอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ว.แต่การที่กกต.ยังส่งฟ้องบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยจึงเป็นไปได้2ทางที่ทางฝั่งของคุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยขึ้นประท้วงก็อธิบายบอกว่า2ทางก็คือนายอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เรื่องในเรื่องการกำชับลูกพรรคนะคะไม่ให้มีการยุ่งเกี่ยวอันนี้คือในฝั่งของนายภริศนะคะที่มีการพูดตอบโต้นายสุภชัยนะคะก็คือมองว่าในฝั่งของนายอนุทินไม่ได้เรื่องในการกำชับลูกพรรคกับ2ค่ะนายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยร่วมกันโกงเลือกตั้งนะคะก็ถือว่าดุเดือดในช่วงเวลาของการอภิปรายแล้วก็รวมไปถึงในพรรคในฝั่งของฝ่ายค้านเองค่ะก็จะเดินหน้าในการยื่นซักฟอกด้วยนะคะพาดหัวข่าวอีกฉบับนึงค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าเท้งประกาศยื่นซักฟอกขยี้ซ้ำหัวสว.เล็งชงปปช.เอาผิดมาตรา157ชี้ความเห็นเสียงข้างน้อยมัดคอขบวนการทุจริตคนในกกต.แฉสิทธิโชติชงตั้งคณะที่26มีพิรุธกกต.แย้มมีอีก3สำนวนที่อนุกรรมการชุด26ต้องเดินหน้าต่อจ่อฟันกลุ่มส้มก้าวหน้าไอลอและสว.อิสระนัดหัวระดับจังหวัดและประเทศชี้ช่องพิรุธจัดเลี้ยงห้องจูปิเตอร์อิมแพคด้านเทงยกความเห็นสิทธิโชติมัดหัวสว.ลักยงภูมิใจไทยยันยื่นปปช.ฟ้อง157ส่งสัญญาณถึงส.ส.ในสภาแต่อุบชื่อพรรคทบทวนจุดยืนโหวตซักฟอกให้ประชาชนตัดสินเลือกตั้งครั้งหน้าถกรายงานกกต.เดือดไอติมขยี้ซ้ำกกต.ไม่สั่งฟ้องอนุทินแกนนำภูมิใจไทยจงใจมองไม่เห็นช้าง3ตัวร่วมป้องระดับบิ๊กสีน้ำเงินเจอภูมิใจไทยประดมประท้วงบุญค่ะ
0: ค่ะมาดูในส่วนของกกต.บ้างนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการนำแถลงนำการอภิปรายนะคะชี้แจงโดยเลขาและรองเลขามีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ออกมาชี้แจงหลายประเด็นเลยหนึ่งในนั้นคือเรื่องโพยนะคะโดยระบุว่ากกต.มีแนวทางป้องกันการทุจริตแต่เดิมกกต.ก็มีการสั่งห้ามไม่ให้นำโพยเข้าไปแต่ว่าเมื่อมีการไปร้องที่ศาลแล้วศาลยกเลิกระเบียบนี้กกต.ก็เลยไม่ได้อุทธรณ์เพราะว่าทำให้ขยายเวลาในการเลือกสว.ออกไปอีกนะคะผู้สมัครจึงมีสิทธิ์แนะนำตัวอย่างไรก็ได้นะคะทั้งนี้นะคะก็เป็นการชี้แจงจากนายแสวงในการชี้แจงสภาของกกต.เรื่องของการออกระเบียบแนะนำตัวนะคะก็คือการให้อ่านประวัติจากเอกสารอย่างเดียวแต่ระเบียบนั้นถูกยกเลิกไปนั่นเองค่ะในส่วนของหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะประเด็นของกกต.ก็มีการพูดถึงการที่จะการฟันนะคะพรรคประชาชนด้วยกกต.ฮึ่มถึงคิวส้ม3สำนวนพันหัวสว.ฝ่ายค้านรุมถล่มภูมิใจไทย ดาบ2คดีหัวสวกกตเดินหน้าอีก3สำนวนจ่อฟันกลุ่มส้มก้าวหน้าไอลอและสวอิสระนัดหัวระดับจังหวัดประเทศชี้ช่องพิรุธจัดเลี้ยงห้องจูปิเตอร์อิมแพคเท้งเล็งข้อมูลใหม่กกตเสียงข้างน้อยยื่นปปช.ฟัน157สภาเดือดฝ่ายค้านรุมสับกกตปมโกงสวไอติมซัดเสียงข้างมากร่วมปกป้องบิ๊กน้ำเงินมองไม่เห็นช้าง3ตัวอภิสิทธิ์กังขาเชื่อพยานกลับคำให้การตัดตอนเส้นเงินไม่สาวต่อเนี่ยแหละค่ะก็เป็นประเด็นนะคะเรื่องของกกต.ที่พัวพันกันมากันหมดเลยนะคะหลังจากนี้ก็จะเป็นถึงข่าวพรรคประชาชนแล้วนะคะที่กกต.เขาบอกว่าเขามี3สำนวนนะคะแล้วก็ต้องไปดูในรายละเอียดว่า3สำนวนที่กกต.พูดถึงเนี่ยว่าจะสาวไปถึงพรรคประชาชนได้หรือไม่นะคะก็ต้องดูกันประเด็นเรื่องนี้นะคะจบเท่านี้กันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามประเด็นอะไรนะคะน้องแอน
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาดูกันที่เรื่องของทางฝั่งของสหรัฐค่ะเขามีการบอกว่ามีรัฐมนตรีของอนุทิน1ที่เป็นอดีตรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 14ถึง17กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน14ถึง17กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาก
1: ลับมาสู่ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีประเด็นใหญ่ที่ทางคุณกรจาติกะวณิศส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็โพสต์นะคะข้อความว่าจะมีทางฝั่งของสหรัฐค่ะโดยคณะกรรมาการชุดใหญ่2ชุดของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะลงนามเป็นการเรียกร้องรัฐบาลสหรัฐใช้อำนาจทางกฎหมายซึ่งเป็นกฎหมายลงโทษคว่ำบาตรบุคคลต่างชาติกระทำผิดร้ายแรงเพื่อดำเนินคดีจัดการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติค่ะโดยพบว่ารายชื่อที่ถูกยื่นเรื่องให้ทางการสหรัฐดำเนินการมีรายชื่อของอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลปรากฏอยู่ด้วยถึงแม้ว่าทางพรรคประชาธิปัตย์กรรมาธิการการเงินการคลังสภาผู้แทนราษฎรเคยรวบรวมหลักฐานทั้งหมดส่งมอบให้กับทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.จนครบถ้วนแล้วแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าหรือว่าการดำเนินการใดๆจากฝั่งไทยนะคะจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ต่างประเทศทนไม่ไหวต้องลงมือจัดการเองในที่สุดค่ะเป็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะสหรัฐลุยสอบอดีตรัฐมนตรียุคอนุทินหนึ่งอื้อชาวโลกเอี่ยวสแกมเมอร์สภาผู้แทนราษฎรชงความบาด28บิ๊กเนมกลุ่มทุนใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โยงเครือข่ายสแกมเมอร์ค้ามนุษย์เอี่ยวอาชญากรรมข้ามชาติพบชื่ออดีตรัฐมนตรียุคอนุทิน1อยู่ในกระบวนการด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีเรื่องของบรรดาแก๊งสแกมเมอร์ต่างๆที่ดำเนินการจับกุมได้รายวันนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างในแนวหน้าค่ะจับสแกมเมอร์ตำรวจปลุกรวบ21รายมูลค่าเสียหาย 4,000 ล้านศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงร่วมกับตำรวจทางหลวงเปิดปฏิบัติการ Highway Scam Hunter เอพิโซด4ค่ะกวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์สร้างความเสียหายต่อเหยื่อรวบผู้ต้องหาได้21รายเร่งสอบสวนขยายผลช่วยเหยื่อถูกตุนรัฐบาลลุยตั้ง4ระบบกลางสกัดเส้นมิจฉาชีพรัฐบาลเร่งตั้ง4ระบบกลางสกัดเงินมิจฉาชีพเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานแจ้งครั้งเดียวตามเงินทันอายัดเร็วค่ะ
0: ค่ะแล้วมาดูนะคะหนุ่มจีนหนีคดีมา10ปีแล้วมาสวมสัญชาติชักใยบริษัทนอมินีในไทยด้วยนะคะ จากการที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.นำกำลังร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญที่ทางการจีนต้องการตัวหลบหนีคดีคอร์รัปชันนำเงินทุนมาฟอกขาวในไทยนานกว่า10ปีก็เลยนำกำลังไปค้นบริษัทนอมินีโรงงานผลิตยางรถยนต์มูลค่ากว่า600ล้านค่ะผู้ต้องหานำลูกชายมาสวมทะเบียนได้บัตรประชาชนคนไทยมีการโอนทรัพย์สินทั้งหมดให้กับลูกชายซึ่งผู้ต้องหารายนี้ยังได้สวมสิทธิ์นะคะโดยคิดว่าได้สมสิทธิ์เป็นคนไทยแล้วแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างยิ่งนะคะในการสวมสิทธิ์เนี่ยจากคนจีนก็มาสวมสิทธิ์เป็นคนเมียนมาด้วยนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจีนหนีคดีมาโกงแดนมังกรสวมบทคนพม่าฟอกตัวในไทยเปิดโรงงานยางรถจักรยานยนต์วิกรานนำทีมตำรวจฝ่ายปกครองบุกตรวจค้นบริษัทผลิตยางรถยนต์ใหญ่รายใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาครนอมินีมูลค่าความเสียหายกว่า600ล้านบาทค่ะ
1: ค่ะก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนอมินีรวมไปถึงการปราบปรามสแกมเมอร์นะคะซึ่งรัฐบาลก็ยังคงเดินหน้าจริงจังในการปราบปรามแต่ก็ยังคงมีอยู่ค่ะมากันที่ความคืบหน้าของวัดพุทธไทยสวรรค์กันบ้างค่ะสมีโชตนะคะก็พบว่าบรรยากาศก็ยังคงมีประชาชนเดินทางมาเที่ยวชมโบราณสถานภายในวัดอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีกระแสข่าวออกมาก็ตามส่วนในกุฏิด้านข้างพระอุโบสถค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าอาวาสก็ปิดกั้นพื้นที่เอาไว้ห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกซึ่งทางกองปราบก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สินเอกสารสิ่งของต่างๆที่อยู่ภายในกุฏิเพื่อรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนส่งคืนพื้นที่ให้กับสงฆ์โดยทางพระศาสนาโดยมีพระศาสนาจังหวัดผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบและดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการถอนอายัดบัญชีวัดที่มีเงินอยู่ประมาณ71ล้านบาทค่ะภายหลังจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินรายการการเคลื่อนไหวเข้าออกทางบัญชีเบื้องต้นไม่พบความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนอยู่ค่ะก็อยู่ระหว่างขั้นตอนในส่วนของบัญชีวัดต่อไปขณะที่ภาพรวมเจ้าหน้าที่ก็ยังตรวจสอบหลักฐานรายงานว่าพบบุคคลอื่นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีในบางส่วนด้วยนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็จะดำเนินการทางกฎหมายค่ะเป็นพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะตรวจทรัพย์สินกุฏิอดีตเจ้าอาวาสอีกรอบเตรียมส่งคืนพื้นที่ให้คณะสงฆ์จ่อถอนอายัดบัญชีวัด71ล้านค่ะ
0: ค่ะแล้วไทยเที่ยวไทยพลัสตอนนี้นะคะตามข่าวบอกว่ามีแนวโน้มว่าจะเลื่อนไปช่วงโลซีซันในเดือนเมษายนปี70คือปีหน้านะคะจากการเปิดเผยของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาพูดถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปจากเดิม1ตุลาคมปีนี้นะคะใกล้จะถึงนี่แหละในการเริ่มดำเนินโครงการในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวหรือโลซีซันประมาณช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปค่ะเนื่องจากมีการหารือร่วมกันในครม.ระดับกระทรวงและรัฐมนตรีก็เห็นพ้องตรงกันจำเป็นจะต้องมีโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่มีความเห็นแย้งในเรื่องของช่วงเวลาคือมีแน่นอนแหละแต่ว่าเวลาเนี่ยก็อาจจะเลื่อนไปนะคะเห็นว่าไม่ควรอัดฉีดงบประมาณช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือไฮซีซันนะคะโดยเริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าเนื่องจากเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมีการเดินทางกันอยู่แล้วโรงแรมต่างๆก็เข้าพักกันเต็มทำให้การจับจ่ายใช้สอยงบประมาณต่างๆในช่วงดังกล่าวมีกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะอยู่แล้วนะคะก็เสียดายงบประมาณที่วางไว้ดังนั้นก็เลยวางไว้เนี่ยแหละค่ะว่าอาจจะมีการเลื่อนนะคะไปช่วงโลซีซันปี2570ก็คือเดือนเมษายนมติชนค่ะพาดหัวประเด็นนี้เล่นประเด็นนี้เลื่อนไทยเที่ยวไทยพลัสเมษายนคลังจ่อภาษีรถ EV นำเข้า 30% อันนี้มีประเด็นอื่นรวมมาด้วยนะคะงานแก๊สเทคสะพัด 5.65 แสนล้านชี้เลื่อนไทยเที่ยวไทยพลัสปลายเมษาปีหน้าเอกนิติแจงสื่อนอกจ่อเก็บภาษีนำเข้า EV 30% งานแก๊สเทคคึกคักสะพัด 5.6 แสนล้านค่ะ
1: ขณะที่เรื่องของน้ำมันค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในกรุงเทพธุรกิจนะคะกองทุนน้ำมันมองราคาน้ำมันโลกทรงตัวสูงคาดสิ้นปีดีเซลแตะ180ถึง190ดอลลาร์กองทุนน้ำมันชดเชยพุ่งวันละ770ล้านบาทติดลบแล้ว 80,000 ล้านบาทต่อเดือนค่ะจ่อทะลุแสนล้านกลางแผนรับมือราคาน้ำมันเตรียม Exit ทยอยลดอุดหนุนราคาเล็งกู้เงินเพิ่มชงรัฐ ร่วมรับภาระประคองเศรษฐกิจขณะที่สนพค่ะเฝ้าระวังวิกฤตตะวันออกกลางดันราคาพลังงานพุ่งสุภจีคาดผลกระทบรุนแรงกว่ารอบแรกค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามประเด็นอื่นๆในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ค่ะ
5: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
6: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
5: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
0: ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาที่ประเด็นไทยกัมพูชาเรื่องของอันคลอสกันบ้างที่นายศรีหศักดิ์รัฐมนตรีต่างประเทศของเราเดินทางไปสิงคโปร์นะคะซึ่งในการหารือครั้งนี้ก็มีทางฝั่งกัมพูชามาด้วยสำหรับนายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศให้สัมภาษณ์หลังจบการประชุมคณะกรรมการประนอมภาพบังคับระหว่างไทยกัมพูชาหรืออันคลอสณสิงคโปร์ภาพรวม2ฝ่ายเสนอท่าทีของตนเองไทยเนี่ยเน้นย้ำจุดยืนเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลเป็นอันดับแรกเลยหลังจากนี้จะมีการลงรายละเอียดทางเทคนิคข้ออ้างสิทธิ์แล้วก็หลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยไทยก็มีความมั่นใจมีการที่จะพร้อมนะคะในประเด็นต่างๆซึ่งรวมถึงการพร้อมตอบคำถามของคณะกรรมการมีทีมงานจากกระทรวงต่างประเทศทหารเรือแล้วก็ที่ปรึกษาร่วมเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมนัดต่อไปกัมพูชาตกลงเข้าร่วมที่กรุงเทพเนเธอร์แลนด์แล้วแต่ว่าต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการส่วนกรณีทหารกัมพูชาขุดคูเลตบริเวณชายแดนจังหวัดศรีสะเกษนะคะจนชาวบ้านกังวลว่าจะเกิดการปะทะตรงนี้นายศรีศักดิ์มองว่าก็คงจะไม่นะคะแต่มันเป็นเรื่องของการสร้างบรรยากาศที่ดีมากกว่าค่ะมติชนจบรอบแรกศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในฐานะผู้แทนนะคะเดินทางไปร่วมหารือผู้แทนฝ่ายไทยเดินทางไปร่วมหารือหลังเสร็จสิ้นการขึ้นชี้แจงรอบแรกต่อคณะกรรมการประนอมภาคบังคับค่ะ
1: ส่วนเรื่องของฟ้าฝนนะคะช่วงนี้ฝนถล่มต่อเนื่องอย่างจังหวัดน่านเองก็ต้องเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากต้องเร่งอพยพประชาชนค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวแนวหน้านะคะพร้อมกับภาพน่านผวาฝนถล่มต่อเนื่องเสี่ยงน้ำท่วมลมสักขึ้นธงแดงเตือนอ่างทองฟ้าผ่าควายตาย3น่านอ่วมฝนกระหน่ำเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากเร่งอพยพประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสั่งเฝ้าติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดส่วนพื้นที่ลมสักเพชรบูรณ์ค่ะขึ้นธงแดงเตือนระดับน้ำป่าสักเพิ่มสูงต่อเนื่องขณะที่อำเภอป่าโมกอ่างทองฝนตกฟ้าผ่าควายตาย3ตัวกลางทุ่งนาปภ.แจ้งเตือนทั่วไทยเฝ้าระวังฝนตกหนักค่ะส่วนอีกฉบับนึงในข่าวสดนะคะเรนบอมถล่มหนักกรุงเตือนฝนตก4วันทั่วประเทศปัวท่าวังผาอพยพกันวุ่นก็เมื่อวานนี้ฝนตกหนักเลยนะคะอย่างแถวห้วยขวางเนี่ยก็น้ำท่วมมา2วันติดแล้วค่ะ
0: ค่ะสำหรับน้องเนเน่ที่ใครตามเชียร์ตอนนี้ถึงอเมริกาแล้วเมื่อวานนี้เนเน่รอยัลพร้อมลุยรอบชิง AGT 2026แฟนคลับแผ่รับอบอุ่นเผยฝึกหนักตั้งแต่ตั้งเป้าคว้าแชมป์บอลคนไทยช่วยส่งเสียงเชียร์กระหน่ำโหวตในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีประเด็นนี้นะคะแผ่รับเนเน่คึกคักรอชิงแชมป์ AGT 23กันยายนมีประเด็นนี้ด้วยวงพนันทายชนะแน่ชนะขาดเนเน่รอยัลถึงสหรัฐพร้อมลุยเวที AGT 2026รอบชิงชนะเลิศกงสุลใหญ่ นครลอสแองเจลิสพร้อมแฟนคลับชาวไทยและต่างชาติต้อนรับคึกคักค่ะ
1: ส่วนเรื่องปลาหมอคางดำนะคะอยู่ใน Daily News ค่ะเกษตรเคาะงบ350ล้านบาทกำจัดปลาหมอคางดำรับพวงเขื่อนลำปาวล่ามือบอลปล่อยปลาวัชรพลรัฐมนตรีช่วยเกษตรเคาะใช้งบกลาง350ล้านล้างบางปลาหมอคางดำยอมรับสถานการณ์เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์น่าเป็นห่วงสั่งตามลำดับสั่งตามล่าตัวค่ะคนปล่อยสู่ระบบนิเวศวางกรอบชัด30วันต้องเห็นผลไม่สนครม.เงาจี้เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีขณะที่สวก.เตรียมทำวิจัยแก้ปัญหาทั้งระบบสั้นและระยะยาวหวังลดประชากรและตัดวงจรการแพร่พันธุ์ค่ะ
0: ค่ะ ซึ่งในส่วนของความเรื่องของการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะทางศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็มีข้อมูลดีๆนะคะมาทำให้เราได้เห็นถึงการพัฒนานะเห็นภาพฉายภาพให้เห็นอย่างล่าสุดเนี่ยจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสร้างความยั่งยืนณอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาบูรณาการร่วมกับชุดปฏิบัติการสันติสุขที่101นะคะหมวดหน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดปัตตานีที่33สพกระเพาะฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำณสระน้ำบ้านกำปงบาโลและสระน้ำหลังวัดกระเพาะวนารามเพื่อถวายเป็นสาธารณประโยชน์มุ่งเน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แหล่งน้ำชุมชนเพื่อเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติที่สร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับประชาชนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นการดำเนินงานทั้งหมดนี้ก็

0: คะโดยข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะก็ติดตามได้ค่ะเป็นข้อมูลที่นำเสนอโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
1: ค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความที่ส่งมาทั้งทาง Facebook และทาง LINE ด้วยนะคะเราได้อ่านกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้เรา2คนคุณยามินแหวนเครือดิฉันแอนพจนาถสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cot Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแสวงแจงสภากกต.เคยออกระเบียบแนะนำตัวให้อ่านประวัติจากเอกสารอย่างเดียวแต่ระเบียบถูกยกเลิกที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.วันนี้ส.ส.ฝ่ายค้านพุ่งเป้าไปที่คดีหัวสว.หลังจากกกต.มีมติฟ้องสว.26คนไม่มีแกนนำพรรคภูมิใจไทยโดยเมื่อคืนนี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ลุกขึ้นชี้แจงในสภาหลายประเด็นหนึ่งในนั้นคือเรื่องโพยระบุว่ากกต.มีแนวทางมาตรการป้องกันการทุจริตแต่เดิมกกต.มีการสั่งห้ามไม่ให้นำโพยเข้าไปแต่เมื่อมีการไปร้องที่ศาลศาลได้ยกเลิกระเบียบนี้ซึ่งกกต.ไม่ได้อุทธรณ์เพราะจะทำให้ขยายเวลาในการเลือกสว.ออกไปอีกผู้สมัครจึงมีสิทธิ์แนะนำตัวอย่างไรก็ได้เช่นบริษัทเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันนั่งรถคันเดียวกันมานอนโรงแรมเดียวกันคุยกันได้ประชุมร่วมกันได้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายซึ่งในวันเลือกสว.ระดับประเทศมีการนำโพยเข้าไปในสถานที่เลือกตั้งกกต.จึงสั่งเก็บโพยในวันนั้นด้านร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.ในฐานะประธานคณะกรรมการชุดที่26ชี้แจงหลายเรื่องอาทิเหตุใดต้องตั้งคณะกรรมการชุดที่26ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็มีคณะกรรมการถึง25ชุดอยู่แล้วนายชนินชี้แจงว่าการตั้งเพิ่มขึ้นมา2ชุดคือชุดที่25และ26เพราะเห็นว่าเป็นคดีใหญ่และมีความซับซ้อนจึงตั้งคณะพิเศษขึ้นมาเช่นเดียวกับที่ตั้งคณะที่36ก็เป็นลักษณะเดียวกันและการแต่งตั้งคณะอนุ26นั้นมีเจ้าหน้าที่กกต.17คนและมีเจ้าหน้าที่ DSI 3คน

0: สำหรับเรื่องโพยเป็นหลักฐานตัวบุคคลซึ่งในสำนวนตนเองไม่สามารถเปิดเผยได้และเมื่อพิจารณาแล้วก็เป็นเรื่องที่มีน้ำหนักขณะที่คณะกรรมการชุดอื่นจะมีความเห็นอย่างไรตนเองไม่สามารถก้าวล่วงได้ส่วนอีกประเด็นเมื่อวานมีข่าวว่ามีอีกสำนวนในการเลือกสว.อีก3สำนวนที่รอชี้ขาดเกี่ยวกับคนในพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าและไอลอได้นำเสนอจัดเสือกกต.แล้วและจะทราบผลเร็วๆนี้ส่วนเอกสารที่ DSI ส่งมาภายหลังและกกต.มีมติ3ต่อ4ไม่รับเนื่องจากในขณะนั้นที่ DSI ส่งเอกสารกกต.ยังไม่ได้รับสำนวนจากคณะที่36และก็ยังไม่ทราบว่าสำนวนที่ส่งมาเพิ่มมีรายละเอียดอะไรบ้างทำให้กกต.เสียงข้างมากเห็นว่าเอกสารเหล่านี้สามารถเรียกมาได้ภายหลังจึงมีมติไม่รับสำนวนส่วนนายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการกกต.ชี้แจงว่าทุกครั้งที่มีการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละช่วงหน่วยงานสืบสวนของกกต.ก็มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับไปเช่นกันซึ่งที่ผ่านมาก็ปรากฏข้อมูลในสำนวนอยู่แล้วซึ่งตนเองได้รายงานเลขาธิการกกต.และกกต.เพื่อทราบแล้วอย่างไรก็ตามหากข้อมูลที่เปิดเผยออกมายังไม่ปรากฏในสำนวนก็สามารถตั้งเป็นสำนวนเพื่อดำเนินการได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียนเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB40769A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอะ
3: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาทและพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี้
1: ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
10: สนใจสอบถามต้องการเป็นใครจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
11: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
12: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
15: เออทำไมช่วงนี้มันเมื่อยเหนื่อยเมื่อยตัวไล่ตาจังนั่งก้มหน้าทั้งวันแล้ว
16: ก็มัวแต่เล่นจอไม่ยอมลุกขึ้นไปได้เลยว่างมือถือ
15: เ
16: ลยออกไปขยับร่างกายดีวะ
15: ไปไหนล่าวะขี้ขานออกแต่เล่นจัง
16: ไปเล่นกีฬาเลยเตะบอลตีแบดหรือไปวิ่งร้อยๆกลับลงในสวนกีฬาอะไรก็ได้ให้เลือดลุ่มเดินสะดวกสดชื่นแน่นอน
15: เออฟังเข้าตาไปลองสักทีดวะ
16: นั่นแหละขยับวันนิดชีวิตเปลี่ยนหมอกับร่างกายเปลี่ยนวันเปื่อยๆให้เป็นวันร้อยๆด้วยกันสุขภาพดีไม่มีคล้ายถ้าอยากได้ต้องลุกขึ้นมาเล่นกีฬากันนะครับ
8: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
17: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะไปดูเรื่องราวของทางจังหวัดชุมพรเนี่ยก็ได้เตรียมความพร้อมในการออกหน่วยทำค่าเทียมพระราชทานเขื่อนผีเพื่อจะช่วยเหลือคนพิการค่าคาดยกระดับคุณภาพชีวิต16กันยายน2569กับนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้รวมมาหรือการออกหน่วยทำค่าเทียมพระราชทานเขื่อนผีกับเลขาธิการมูลถีค่าเทียมในส้มเด็ดพระศรีนครินทราบ่มราชนนี้พร้อมด้วยปลัดจังหวัดชุมพรหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการตำรวจบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกหน่วยทำค่าเทียมพระราชทานเขื่อนผีโดยมูลถีค่าเทียมในส้มเด็ดพระศรีนครินทราบ่มราชนนี้จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชนิกองส้มเด็ดพระศรีนครินทราบ่มราชนนี้ในการให้ความช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการค่าคาดที่ยากไร้โดยไม่คิดมูลค่าโครงการนี้ก็มีวัตถุประสงค์ลักๆเนี่ยเพื่อให้ผู้พิการค่าคาดเนี่ยได้เข้าถึงบริการทำค่าเทียมที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตลอดจนได้รับโอกาสในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและก็จิตใจซึ่งกิจกรรมภายในงานนี้จะประกอบด้วยการตรวจประเมินสภาพร่างกายการประดิษฐ์และปรับแต่งค่าเทียมเฉพาะบุคคลในเหมาะสมกับการใช้งานจริงพร้อมทั้งซ่อนการฝึกเดินและดูแลรักษาค่าเทียมอย่างทุกวิธีรวมการเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินงานและรับมอบค่าเทียมพระราชทานเพื่อนำไปใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันซึ่งผลลัพธ์จากการดำเนินการโครงการช่วยเหลือก็ช่วยผู้พิการสามารถกลับมาเดินได้ช่วยตนเองได้ในการประกอบกิจวัตรประจำวันและสามารถออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและมีคุณค่าในสังคมอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่สมเด็จยานะครับได้ส่งสร้างไว้แล้วก็ได้ทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้พิการค่าเทียมอย่างมากมายก็สมควรนะครับที่พวกเราจะได้ช่วยเลือกกันแน่นอนแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะซึ่งแม้ว่าท่านจะได้เสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นนานแล้วนะครับแต่ก็ยังมีผู้ที่ได้ซื้อถอดนะเรียกได้ว่าเผื่อประโยชน์ของพวกเราชาวไทยนะคนพิการนะที่ค่าคาดนี่ครับท่านผู้ฟังเอาทีนี้เราไปดูเรื่องการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับพี่น้องประชาชนในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกับ16กันยายน2569นายเทียนชัยสุกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับพี่น้องประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงผ่านระบบการประชุมวิดีทัศน์ทางไกลโดยมีนายอัศิษฐ์สัมพันธ์ตลอดประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมซักซ้อมความเข้าใจและบูรณาการดำเนินงานของหน่วยราชการถูกฝ่ายให้สามารถจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับพี่น้องประชาชนในส่วนภูมิภาคในงานพระพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์เกียรติและทุกกองตามรัฐประเพณีนะนั่นก็เรียกว่าเป็นอีกงานหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นงานเรียกว่าเป็นงานใหญ่น่าเป็นงานที่ถึงเราจะไม่ยากเห็นในเกิดขึ้นน่ะเราเสียอกเสียใจกับการจากไปของมองทันนะแต่เหมือมันก็เป็นไปตามธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นงานใหญ่ที่เราจะได้มารวมกันส่งพ่อของทันนะขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนที่มีความจงรักภักดีและพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทุกหมู่เหล่านะครับนะได้เตรียมตัวรับแนวปฏิบัติกันไว้นะเรียกได้ว่าเราก็เคยได้รวมกันในวันที่เราได้ส่งในหลวงราชการที่9นะที่เสด็จสู่สวรรคาลัยนะก็เราคิดว่าจะชาวชุมพรก็คงจะได้จัดกันได้อย่างสมพระเกียรติของวงศ์ท่านและกับที่ได้ส่งรักคนไทยรักประเทศเราเหมือนกับพวกเราทุกคนนะครับนะเอานั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆที่จะต้องมาช่วยกันทำช่วยกันพักดันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็แล้วกันนะครับนะก็คนละไม้คนละมือครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักกันสักแป๊บนึงครับ
18: รองกองของคนใต้คือบริษัทไทยสร้างคนบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ เราทำลังกระดาษลังหลูฝูกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซซินคาทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยสร้างคนมีความพร้อมผลิตกอง3ชั้น5ชั้นรอน BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตรอน E ต่างหากเลือกสร้างลังหลูฝูกเลือกโรงกองไทยสร้างคนโรงกองของคนใต้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า081-956-2631 081-956-2631 โรงกองไทยซากคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองหลูฝูกกรองกระดาษ
2: เดี๋ยวครับมาพบกันไหมครับก็ครับก็มาพบกับผมนายซาทิศกันต่อเลยกับท่านผู้ฟังผ่านพ้นกันไปเรียบร้อยสำหรับการแข่งขันเรือยาวประเภทนี้ขึ้นโค่นชิงทองห้องว่าวังพนังตักประจำปี2569ครับก็ได้มีการสรุปผลการแข่งขันกันนะโดยการแข่งขันก็เสร็จสิ้นไปตั้งแต่เมื่อวันที่13กันยายน2569เป็นการแข่งขันเรือยาวประเภทนี้ขึ้นโค่นชิงทองในคลองว่าวังพนังตักประจำปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองทำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมความรักความสามัคคีของประชาชนและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ่มนาถบพิตรที่มีต่อปวงชนชาวไทยและชาวจังหวัดชุมพรและการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดชุมพรโดยการมาส่วนจังหวัดชุมพรจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่9ถึงวันที่13กันยายน2569ที่ผ่านมาที่กองในล่วงหัววังพนังตักตำบลนาฉางอำเภอเมืองชุมพรก็มีนายนพพรอุทิศกับนายองค์การมาส่วนจังหวัดชุมพรหรือว่านายกตรงของพวกเราเนี่ยท่านก็ได้ทำพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยซอซ้อนะสำหรับผลการแข่งขันเรือยาวประเภทนี้ขึ้นโค่นชิงทองในคลองว่องพนังตักประจำปี69เรือยาวประเภท32ฝีพายผู้นำของถ้วยประธานพระบาทสมเด็จพระจอมอยู่หัวได้แก่เรือเทพชินกรสังกัดอบต.บ้านนาเงินรางวัล 120,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1แก่เรือสักมงคลใช้สังกัดอบต.ถุงค้ารางวัล 100,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2เรือแม่เรือพรแม่ยาเนยสังกัดเทศบาลตำบลบางมาก 80,000 บาทและรองชนะเลิศอันดับ3เรือเทพพิชิตชัยอบต.ท่าข้ามเงินรางวัล 60,000 บาทเรือยาวประเภท16ฝีพายทั่วไปของทั่วประเทศท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่เรือส่วนซี่สังกัดเรือเรียนส่วนซี่วิทยาเงินรางวัล 35,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่เรือเจ้าแม่นักขราสังกัดอบต.บ้านนาส่วนซี่เงินรางวัล 30,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่เรือพัชราชัยเอฟแฟกฟุตเจริญน้ำมันปาล์มสังกัดอบต.วังไม่เงินรางวัล 25,000 บาทรองชนะอันดับ3ได้แก่เรือฤทธิ์เทวดาเพชร5แย่การกีฬาสังกัดอบต.พ่อแดงเงินรางวัล 20,000 บาทเรือยาวประเภท32ฝีพายประชาชนทั่วไปภายในจังหวัดของถ้วยประธานสมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสียมรัชกุมารีได้แก่เรือชลเทพสังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำลังส้วนเงินรางวัล 50,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1เรือพลอยชุมพูสังกัดกู้ดีไซน์ส่วนศรีวิทยา1เงินรางวัล 40,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2เรือเสี่ยหนุมานสังกัดเทศบาลตำบลวังกอเงินรางวัล 30,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ3เรือพนเรศวนสังกัดอบต.พ่อแดงเงินรางวัล 20,000 บาทเรือยาวประเภท8ฝีพายของถ้วยประธานสมเด็จพระเจ้านองนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมศรีสว่างขวัฒนาวรคัตยราชนารีได้แก่เรือเพชรอนุภาพส่วนซี่สังกัดโรงเรียนส่วนซี่วิทยาเงินรางวัล 15,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่เรือเนรพัฒน์สังกัดอบต.วิเศษเนื้อเงินรางวัล 12,000 บาทรองชนะอันดับ2ได้แก่เรือนิรพัฒน์ซ่องสร้างกัดอบต.วิเศษเนื้อเงินรางวัล 10,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่เรือเพชรอรุณ1สร้างกัดเทศบาลตำบลปากน้ำลังส้วนเงินรางวัล 8,000 บาทเอานั้นก็เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าผ่านไปแล้วนะครับก็รอติดตามการแข่งขันเรือยาวระดับประเทศอีกครั้งหนึ่งหน้าที่ของ ที่แม่น้ำลังส้วนซึ่งอีกไปกี่วันเนี่ยแล้วครับออกขวัญซานี้แหละที่จะถึงนี่นะแต่ว่าปีนี้การประชุมรู้สึกว่าจะยังไม่เข้าตากรรมการมีแต่เนี้ยการประชุมเรื่องเรือพระบกข้องานแข่งเรือลังส้วนเนี่ยที่ประชุมวันที่5กันยายนนะผมก็ได้รับเรื่องราวข้ามาว่าก็มีการเสนอให้เรือพระบกที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยในปีที่แล้วเป็นเรือนำขบวนในปีถัดไปทุกๆปีก็ปีที่แล้วเนี่ยเรือที่ได้ที่หนึ่งก็ได้แก่เรือสังกัดองค์การแม่ส่วนตำบลบ้านควนปีนี้เรือพระบกของอบต.บ้านควนก็จะได้เป็นเรือนำขบวนเป็นขบวนที่หนึ่งอบต.บ้านควนโดยท่านนายกส้มเกศชิมวารีนะครับน่าเขาคงจะถุมเทกันย่างเต็มทีเพื่อเกิดความสวยงามเนี่ยนะเราก็เทียบแต่ถีหลาไว้หน้าอบต.บ้านควนนี่ก็เรียกได้ว่าเขาก็ตั้งใจที่จะทำเรือช่วยว่าเผื่อและผู้ตึงแล้วนะแต่ก็เรือของวัดอื่นๆก็ไม่น้อยหน้าปีนี้ก็คงจะสนุกสนานกันพอสมควรเอาทีนี้ก็อย่าลืมนะครับผู้ตึงเรือพระบกแล้วเนี่ยวันที่14-15พฤศจิกายนนกกาวเนี่ยเขาก็จะมีการทอดกระถิ่นสามัคคีกันที่วัดถ้ำข้าวเกียบหมู่18ตำบลบ้านควนอำเภอลังส้วนเจ้าภาพลักลักก่อนนี้นะฉันผู้ว่าโชตลินเกิดส้มไหมอดีตผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเป็นผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตปัจจุบันนะแล้วฝ่ายส้มก็ได้เจ้าคณะจังหวัดชุมพรแล้วก็ท่านอาจารย์พม่าควันใช้วัดน้ำตกที่เป็นที่เคารพรักของคนทั่วประเทศเวลานี้เรียกว่าดังเช่าเมื่อไหร่กับการพัฒนาสมุนไพรให้รักษาโรคแล้วก็ได้พ้นนะคนเป็นมะเร็งแขยตายหม้อล่วงก็ไปรักษาแล้วส่งมาถ้าหม้อที่วัดน้ำตกนี่ท่านอาจารย์มากคนใช้ชุบชีวิตขึ้นมาไหมหลายคนแล้วนะครับมีข้อแม้อย่างเดียวว่าอย่าพึ่งชีดขี่หมูแล้วก็โอกาสรอดมีสูงนะอันเคยรู้ตัวเป็นมะเร็งก็ก่อนที่ไปห้าหม้อล่วงก็ลองมาปรึกษาท่านอาจารย์มากคนใช้แล้วนะเห็นว่าทำได้ทุกส่วนของร่างกายเนี่ยนะเอาก็พงก็เป็นกำลังใจให้กับท่านครับนะนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีคนมารวมเป็นผู้ที่เรียกได้ว่าช่วยกันทอดกระถิ่นสามัคคีวัดถ้ำข้าวเกียบตั้งแต่ซ้อซ้อลู่ช้างซ้ออดีตซ้อซ้อลู่มี่ท่านนายกส้มเกศชิมวาลีประหลัดวันชัยกันนะนี่แม่เอ้ยบุญจะเข้าถึงผมดูหน้าแล้วก็กำนันวิวัฒน์ทองพิทักษ์กำนันตำบลบ้านควนซ้อจ่อจงซ้อจ่อจงนี่ก็อ๋อดีและหน้าแล้วก็ซ้อจ่อจอดสมบูรณ์นู่นวนบ้านนี้ก็โชคดีหลอดพลในไม่ต้องโต้ฟองของกกต.ไปแล้วก็ผู้หญิงอีกคนแหล่หน้าไม่อ๋อหน้าเอาขอว่างเป็นอย่างหญิงนะครับว่าเราจะได้ไปช่วยกันทำบุญกันนะเอาอะไรกับตำรวจฟังเวลาดินฟ้าอากาศกันมั้ง16กันยายนครับตั้งแต่เพชรบุรีประจวบชุมพรจะมีฝนประมาณ 60% สุราษฎร์นครปฐมสงขลาปัตตานี 40% ครับยะลานราธิวาสก็ 60% ช่วงนี้ขึ้นลมก็อย่างแรงอยู่นะขอประกาศแจ้งเตือนภัยกันมา17-21นี่ครับจะมีฝนฟ้าคะนองแรงฝนจะอยู่ประมาณ 70% ของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากก็ต้องระมัดระวังนะครับคืนในเลนนั้นสูงมากช่วงนี้ไม่ควรจะเดินทางออกในเลพี่น้องชาวเรือก็ระมัดระวังกันด้วยครับท่านผู้ฟังเอาเวลาหมดแล้วครับ0841880808เป็นเบอร์ของผมนะเอาก็มีอะไรก็โทรมาคุยกันได้นะครับหน้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านในการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
19: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
20: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งครับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-1143990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
1: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

นต้นนะคะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยพฤหัสบดีค่ะหลังจากวันหลังจากวันรวยใช่ไหมคะเมื่อวานนี้หรือยังไงใครให้กว่านี้ไหมคะเมื่อวานวันรวยหรือเปล่า17นะคะ17กันยายน2569วันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีนะคะส่งต่อเรื่องราวดีๆผ่านทางช่วงเวลาของการเริ่มต้นทักทายกันกนกพรอ่อนแอรายงานตัวนะจ๊ะยามเช้าสดชื่นหรือไม่อย่างไรนะคะก็เสิร์ฟความสดชื่นและการเพลงเพราะๆที่คุณฟังเลือกมาและอยากฟังนะคะตามคำขอช่วงเวลาดีๆตรงนี้กนกพรอ่อนแอนะคะก็ส่งต่อเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของความสุขนะคะสิ่งง่ายๆที่เป็นพลังแล้วก็เป็นกำลังใจในทุกการเริ่มต้นนะคะของในช่วงรายการนั่นเองค่ะเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆนะคะอยู่ตรงนี้ดีเจพี่นุ่นค่ะกนกพรราชโยธาเดี๋ยวมีเรื่องราวข่าวสารบอกข่าวแล้วเรื่องนะคะมาฝากคุณฟังเหมือนเดิม 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

0: กับช่วงเวลาดีๆของรายการนะคะเริ่มต้นด้วยความสุขนะคะก็เป็นพลังดีๆของการใช้ช่วงเวลาตรงนี้นะคะเล่าสู่เรื่องราวต่างๆเล่าสู่กันฟังนะคะถามไทยสารทุกข์สุขดิบยามเช้าเป็นยังไงบ้างนะคะพี่หนุ่มบอกว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ป่วยกายเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ป่วยใจเมื่อวานที่ผิดหวยเนี่ยสิอันนี้เข้าใจได้เลยเข้าใจได้เลยอารมณ์แบบเฉียดอย่างเงี้ยเข้าใจได้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเจอบ่อยมากเฉียดเนี่ยนะแต่ว่าไม่ถูกเลยเนี่ยสิชีวิตซื้อมาก็คือไม่เคยถูกแต่ว่าแอบมีความหวังอยู่ลึกๆเสมอเวลาทุกครั้งที่ซื้อนะคะว่าวันหนึ่งเราอาจจะเป็นผู้โชคดี1ใบนั้นก็ได้2ใบก็ช่วงเวลาของการเดินทางนะคะคุณผู้ฟังขาก็นำเรื่องราวนะคะต่างๆมาฝากกันแล้วก็วันนี้ประเด็นเรื่องของบอกเขาเล่าเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: วันนี้ขอพูดเรื่องนี้หน่อยละกันไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยนะคะสำหรับประเด็นร้อนเรื่องผู้หญิงอายุ35ปีแก่และไม่สวยจริงหรือไม่อันนี้เถียงขาดใจเลยนะคะเพราะนี่40อัพ จะบอกว่านะคะใครที่ฟังพอดแคสต์นะคะของไลฟ์โค้ชคนหนึ่งใช่ไหมกลายเป็นไวรัลเลยที่ชาวเน็ตและคนดังออกมาสับเละๆสับจวกๆเลยนะคะเพราะมองว่าเป็นการด้อยค่าแล้วก็ลดทอนคุณค่าของผู้หญิงสรุปประเด็นดราม่าเลยจุดเริ่มต้นก็คือโค้ชคนนี้นะคะโค้ชตุลนี่แหละค่ะทำคลิปสอนผู้ชายจีบสาวทำนองว่าพัฒนาตัวเองจนรวยแล้วก็ไปเอาผู้หญิงแก่อายุ35ที่ไม่สวยทำไมคุณรู้ไหมคะว่าผู้หญิง35บวกเนี่ยเป็นวัยที่1การงานโอเค2มีเงินแล้วนะจ๊ะ3ค่ะเป็นคนที่35ไม่ได้วัดกันตรงที่สวยหรือไม่สวยแก่หรือไม่แก่เพราะนั้นเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมาถึงจุดนี้กันทุกคนคือแก่หรือใดๆก็แล้วแต่ความสามารถมันไม่ได้จบอยู่ที่35นี่จ้ะความสามารถใดๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์แบบจ้วกกันแบบยับๆเลยนะคะกระแสส่วนกลับก็คือโดนทัวร์ลงยับค่ะเพราะมองว่าเป็นการเหยียดอายุรูปลักษณ์ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นคนที่พูดเนี่ยหลายคนก็วิเคราะห์ว่าคนที่พูดเนี่ยพูดได้เพราะว่านะคะแปลว่าตัวเองเนี่ยอาจจะมีอะไรในใจหรือมีปมชีวิตบางสิ่งบางอย่างก็เลยมีคนดังออกมามากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณปุ้มปุ้ยออกมาตอบกลับว่าคุณค่าผู้หญิงไม่ได้วัดที่อายุหรือการเป็นตัวเลือกของใครจ้ะคุณน้ำพัชรพรนะคะมิสอดีตมิสแกรนด์ก็ออกมาฟาดแบบจุกๆเลยบอกว่าผู้หญิงอายุ35บวกที่หาเงินเก่งก็มีปัญญาดูแลตัวเองสวยแล้วรวยมากจ้ะโซเชียลก็แห่โพสต์รูปโชว์ความแซ่บวัย35บวกติดแฮชแท็กแซวกันสนั่นว่า35แล้วไงสวยแซ่บหาเงินเก่งมากแล้วไงก็เลยเป็นประเด็นดราม่าที่อยากจะพูดถึงว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่เรื่องบูลลี่อายุเนี่ยอย่าบูลลี่กันนะคะเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะคุณก็ต้อง35 40 50 60 70 80จนกว่าจะลมหายใจไม่มีจนกว่าจะหาไม่นู่นแหละก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรื่องราวประเด็นร้อนๆที่เกิดขึ้นในสังคมของเราก
1: นกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: บอกข่าวเล่าเรื่องนะคะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยหนึ่งงานเพลงจากพี่หนุ่มนะคะที่ขอมาบุษบาเสียงเทียนของวงจันทร์ไพโรจน์นะคะก็ช่วงเวลาตรงนี้เริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆผ่านทางรายการแล้วก็ส่งมอบให้เป็นอีกหนึ่งความสุขนะคะมอบพี่อิฐพี่แป้นแหลมทรายพี่อิฐพนารายพี่ปรียาป้าแดงหน้าอำเภอดีเจพี่โอแฟนรายการทุกเสียงทุกสายด้วยนะจ๊ะ

แฟนเพลงดีๆยามเช้าด้วยรู้เลยนะคะเมื่อวานเนี่ยคนต้องเก่งหวยแน่เมื่อวานสายน้อยนะคนโทรน้อยวันนี้โอ้โหรับยังไม่ได้หยุดเลยทีคุณ จริงจริงยังไม่ได้หยุดรับสายเลยจริงๆนะคะรัวมากแล้วก็ข้างหลังไมค์ก็บอกสายไม่ว่างเลยน้องนุ่นสายไม่ว่างเลยหนูก็รับไม่ได้หยุดเหมือนกันค่ะพี่ เห็นไหมคุณผู้ฟังนุ่นเปิดไมค์ทีไรสายโทรศัพท์ดังทุกทีเห็นปะคะเมื่อวานเนี่ยคนยุ่งกับหวยคนยุ่งกับความรวยอยู่ ส่วนวันนี้คือโอเคฉันผิดแล้วฉันสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะเพราะฉะนั้นฉันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอฉันมีเวลาอีก15วันนะคะที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ช่วงเวลาตรงนี้ด้วยชวนคุณผู้ฟังหัวเราะถึงแม้มันอาจจะเป็นตลกเอาก็หัวเราะแบบฝืดๆก็ตามนะจ๊ะอ่ะก็ส่งมอบให้ช่วงเวลาตรงนี้ด้วยหนึ่งงานเพลงทิ้งท้ายเลยละกันนะคะของป้าแววป้าแววขอมาบอกว่าวอนลมฝากรักมอบทุกเสียงทุกสายจ้ะนะคะมอบให้กับแฟนรายการทุกคนเลยที่รับฟังนะคะช่วงเวลาตรงนี้ผ่านทางกนกพรออนแอร์และเดี๋ยวพักเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่และเดี๋ยวกลับมาจ้ะ

0: ใหม่ๆสู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่าคฤหาสน์หรูหลอกเหยื่อคนญี่ปุ่นพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาถรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังเข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูในซอยเอกชัย112แขวงบางบอนเหนือเขตบางบอนกรุงเทพหลังมีพลเมืองดีแจ้งไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าพบชาวต่างชาติเข้าออกภายในบ้านเป็นจำนวนมากซึ่งมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยก่อนจะขอศาลอนุมัติออกหมายค้นเข้าตรวจสอบและพบเจอว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์จากการตรวจสอบพบว่าบอสชาวจีนใช้นอมินีเป็นผู้เช่าคฤหาสน์หลังดังกล่าวโดยเช่ามานานกว่า1ปีในอัตราค่าเช่าสูงถึงเดือนละ 900,000 บาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด15คนในจำนวนนี้เป็นคนไทยเพียง1คนส่วนอีก14คนเป็นชาวต่างชาติประกอบด้วยสัญชาติญี่ปุ่นจีนไต้หวันเมียนมาผู้ต้องหาทั้ง15คนทำหน้าที่ระดับปฏิบัติการโดยมีหน้าที่โทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อขณะที่เครือข่ายดังกล่าวพุ่งเป้าหมายไปที่ชาวญี่ปุ่นเป็นหลักส่วนบอสใหญ่เชื่อว่ายังหลบหนีอยู่ในประเทศขณะนี้อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังไม่ให้หลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาติสำหรับรูปแบบการหลอกลวงไม่ได้มีพฤติการซับซ้อนโดยจะสุ่มโทรศัพท์หาเหยื่อบอกว่ามีพัสดุสิ่งผิดกฎหมายถ้าเหยื่อหลงเชื่อก็จะแกล้งโอนต่อไปอีกสายโดยอ้างว่าเป็นตำรวจก่อนแจ้งว่าพบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายจากนั้นจะหลอกให้เหยื่อโอนเงินมาให้ตรวจสอบจากนั้นตำรวจได้พาสื่อมวลชนไปดูตามห้องต่างๆพบว่ามีการแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจนโดยบริเวณชั้น2เป็นห้องทำงานที่ไว้ต่อสายโทรศัพท์โทรหลอกลวงผู้เสียหายซึ่งจะแปะสคริปเป็นภาษาญี่ปุ่นถัดมาเป็นพื้นที่ไว้ใช้ต่ออีกสายโดยห้องนี้จะมีชุดตำรวจที่แปะโลโก้ตำรวจสถานีต่างๆของประเทศญี่ปุ่นแขวนอยู่เต็มราวสำหรับของกลางที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้เบื้องต้นประกอบด้วยคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือชิปแลกเงินรวมถึงไอซ์และอุปกรณ์เสพยาเสพติดอีกจำนวนหนึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบและสรุปรายละเอียดของกลางทั้งหมดพร้อมกับควบคุมตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาและผลักดันผู้ต้องหาชาวต่างชาติกลับสู่ประเทศเร่งคุมไฟป่าในภูมิภาคบาเลนเซียของสเปนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยทหารฉุกเฉินของสเปนเร่งควบคุมไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติใกล้กับเมืองตูเคคาภูมิภาคบาเลนเซียซึ่งเผาทำลายพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า 4,000 ไร่เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์โปรยน้ำสามารถปฏิบัติภารกิจได้เฉพาะในช่วงที่มีแสงแดดและต้องหยุดบินทันทีหลังพระอาทิตย์ตกดินทำให้ทีมภาคพื้นดินต้องรับหน้าที่ตรึงแนวป้องกันตลอดคืนทางการท้องถิ่นต้องสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ใกล้กับเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยหลังจากเพลิงเริ่มลุกลามเข้าใกล้ชุมชนภูมิภาคนี้ยังคงอยู่ในระดับเฝ้าระวังภัยพิบัติสูงเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งในช่วงฤดูร้อนเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดไฟป่าได้ง่ายขึ้นข่าวต้นชั่วโมง

0: ำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
2: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: เสริมสิริฟาร์มาซีเปิดบริการแล้วครบทั้งยาแผนปัจจุบันยาแผนไทยถนนบ้านด่านหลังสวนต้องการบทยาสมุนไพรจัดให้ราคาพิเศษสะดวกครบจบเรื่องยาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
8: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
9: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

กับการเพลงนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะพี่ออสขอมาค่ะมอบทุกเสียงทุกสายด้วยอะไรนะนวลรอพี่ที่สวนลำไยจ้ะตอนนี้เป็นสวนเงาะได้ไหม อ่ะขอบคุณพี่อิทธิ์พนารายด้วยออกอากาศสักหน่อยนะคะเพิ่งได้กินเงาะของพี่อิทธิ์มาเมื่อสักเมื่อวานซืนนะคะพี่อิทธิ์ฝากมาโอ้โหปกติก็ทานเงาะทั่วไปเนอะแต่ว่าแบบอร่อยมากคือมันทั้งหวานทั้งล่อนทั้งกรอบลูกโตปกติจะทานแบบว่าหวานหวานน้อยนะคะแต่ว่าพอเจอง้อพี่อิทธิ์พนารายเข้าไปนี่แบบโอ้โหมันอร่อยมากเลยค่ะคุณค่ะขอบคุณพี่อิทธิ์พนารายด้วยนะคะนะก็ได้ทานอร่อยนะจ๊ะอ่ะส่งต่อเพลงเพราะๆเพลงนี้พี่ออสขอมานะคะมอบทุกเสียงทุกสายแฟนรายการทุกคนด้วยเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องราวของสุขภาพชวนรู้นะคะมีหนึ่งงานเพลงจากป้าแดงหน้าอำเภอบอกว่าขอเพลงนี้หน่อยตอนแรกจะขอเพลงเฉียดเพราะว่าป้าแดงก็เฉียดอีกละเฉียดซื้ออันนี้ออกอันโน้นใกล้เคียงผิดแต้มนึงอะไรเงี้ยพอทำให้เจ็บใจมันเป็นธรรมดานะคะแต่ว่าใดๆก็เหนือสิ่งอื่นใดก็แล้วแต่นะคะก็อีก15วันตอนแรกจะบอกว่าเออเราก็ละเราละไม่ได้หรอกนะคะเราก็ต้องมีความหวั่นกันนะคะนิดๆหน่อยๆพอเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับพอเป็นกระใสอ่ะฝากเพลงนี้ป้าแดงขอมานะคะเสน่ห์ลูกทุ่งรุ่งสุริยามอปลาเล็กผัดไทยป้าไก่ข้าวต้มกุ้ยเจ๊แป๋วอาหารตามสั่งแฟนรายการทุกคนพี่หนุ่มดีเจพี่โอและแฟนรายการทุกเสียงทุกสายจัดไปนะคะตามคำขอเลย

0: ช่วงเวลาตรงนี้ด้วยแบ่งปันนะคะความสุขของรายการเพลงเพราะๆมาจ้ะมาอัปเดตเรื่องราวของสุขภาพชวนรู้นะจ๊ะในช่วงเวลาของรายการตรงนี้ด้วยค่ะก็เดินทางพร้อมกันแล้วก็แชร์ความสุขเมื่อวานนี้มีคนโทรแซวน้อยโทรแซวว่านุ่นถูกไหมหวยอะไรนะแบบเลขบึ้งอ่ะเลขบึ้ง521ไม่เข้าสักตัวใช่ไหมคุณผู้ฟังแบบว่าอ่านตามข่าวนะคะอ่านตามข่าวข่าวโน้นอันนี้น่ะสนใจตรงนี้ก็ดำเรื่องนั้นเรื่องนี้ข่าวแบบเนี้ยคนอ่ะชอบแต่ว่าแล้วแต่ว่าค่ายไหนมันเข้าหรือไม่เข้าคุณดูสิเป็นพันประตูอะค่ะมันน่าจะแบบยากนิดนึงนะช่วงเวลาตรงนี้มาอัปเดตกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องของสุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้และก็ดูแลตัวเองเรื่องสำคัญในชีวิตของเรานะคะนั่นก็คือนุ่นยกให้สุขภาพเป็น number one นะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่สุขภาพดีเราสามารถทำอย่างอื่นได้ยังมีความสุขแต่เมื่อไหร่ที่สุขภาพแย่แหมมันนะมันปวดตรงนั่นมันเจ็บตรงนี่ต้องไปหาหมอต้องเข้าโรงพยาบาลทุกวี่ทุกวันเรื่อยมันหดหูใจจังเลยเพราะนั้นดูแลตัวเองกันด้วยคุณผู้ฟังค่ะ
1: กนกพอดออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู
0: ้สุขภาพชวนรู้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มองดูเรื่องราวตรงนี้ใกล้ๆตัวนะคะวันนี้17กันยายนตรงกับวันความปลอดภัยของผู้ป่วยโรคเขารณรงค์ให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยของการใช้ยาค่ะก็เลยอยากจะบอกเรื่องนี้ว่าคุณผู้ฟังคะเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเรายังไงคะไปบังเนอร์

0: 1ไปหาหมอตรวจดูอาการแล้วหมอจ่ายยามาโอเค2ไปร้านขายยาเดาอาการตัวเองเอานะคะถ้าพบเภสัชกรพี่เภสัชกรเขาก็วิเคราะห์ได้โอเคจ่ายยามา3บอกให้ข้อมูลโดยตัวเราใช่ไหมคิดว่าเป็นโน่นเป็นนั่นเป็นนี่บางคนเป็นเยอะนะแต่ก็ไม่ยอมไปพบแพทย์นะคะบางทีกินผิดกินถูกไปบ้างไม่ตรงโรคบ้างนะคะวันนี้ก็เลยเป็นวันที่นะเขาเน้นเรื่องอย.องค์การอนามัยโลกเนี่ยนะคะเขาก็องค์การอนามัยโลกเนี่ยเขากำหนดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยและส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการลดความเสี่ยงจากการรักษาพยาบาลค่ะคุณฟังเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเรื่องราวใกล้ชิดใกล้ตัวเราตรงนี้คอยเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายโปรดหาคุณหมอวิเคราะห์ให้ถูกโรคทานยาให้ถูกโรคโอเคที่สุดนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: พรินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือพรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีพรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 0775425555 ID line @wiratsin
0: ดูแลกันนะคะตรงนี้แน่นอนค่ะเรื่องราวดีๆนะคะของการใช้ชีวิตเรื่องของสุขภาพด้วยเรื่องใดๆที่เกี่ยวกับสุขภาพนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยค่ะอ่ะฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆเต้นแลกใจกันหน่อยชาเลนจ์นะคะเพื่อสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงแถมยังได้ฮีลใจส่งพลังบวกให้กับทุกคนได้อีกด้วยนะคะนะนายแพทย์ประวิตรวิรัติสินผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรินทร์วิรัติสินขอท้านะคะทุกคนมาร่วมส่งพลังนะคะต่อสุขภาพหัวใจผ่านการเต้นด้วยค่ะนะคะซึ่ง29กันยายนนี้นะจ๊ะกิจกรรมเต้นแอโรบิกเต้นแลกใจค่ะร่วมสนุกลุ้นรับคูปองตรวจสุขภาพหัวใจเบื้องต้นด้วยเครื่อง EKG ฟรีจ้ะโรงพยาบาลเวชศิลป์นะคะขอท้าทุกคนนะคะวันอังคารที่29 17นาฬิกาเป็นต้นไปที่สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพรนะคะไปค่ะไปเต้นเพื่อสุขภาพหัวใจแข็งแรงบวกฮีลใจได้คลายเครียดจากการทำงานด้วยกิจกรรมดีๆตรงนี้ขอบคุณโรงพยาบาลวิรศิลป์ด้วยนะคะในงานเพลงดีๆในช่วงรายการนะคะพี่อิทธิ์พนารายณ์ขอเพลงวิมานดินมานะคะวิมานดินนะคะของนันทิดาแก้วบัวสายนะคะก็ช่วงเวลาของรายการตรงนี้ส่งมอบเป็นอีกหนึ่งความสุขนะคะผ่านช่วงของกระดกพรออนแอร์นะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะคะเขาบอกว่าทุกการเริ่มต้นน่ะย่อมสำคัญเสมอทุกการเริ่มต้นทำให้เรามีพลังดีๆในการใช้ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะเมื่อเรามีความสุขนะคะเราก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะผลของความสุขอ่ะมันจะออกมาจากสีหน้าแววตาและก็การกระทำด้วยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งใดๆก็แล้วแต่นะคะที่ทำให้เรามีความสุขก็จงเชื่อมั่นแล้วก็ทำในสิ่งที่เราตั้งใจนะคะไม่ผลัดวันไม่รอเดี๋ยวไม่รอไม่ผลัดนะคะเพราะใครจะรู้ว่าชีวิตเรามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะในงานเพลงตรงนี้จากนันทิดามอบทุกเสียงทุกสายแฟนรายการทุกคนด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งความสุขนะคะจากพี่อิทธิ์พนารายณ์วิมานดิน

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: ตรนพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
3: กนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สายนะคะคุณฟังค่ะมาค่ะ0776415 67หน้าใหม่นะคะเสียงโทรศัพท์ของเรามาแล้วสายแรกมาแล้วสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ สวัสดีค่ะจากไหนคะ
4: จากจังหวัดชุมพร
3: แม่ก็อยู่ชุมพรนั่นแหละโอ้ยหนุ่มคนนี้คุ้นๆ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: โอ้รายงานตัวให้ตาเขาลืมยังนี
4: ่อ๋อนี่หนุ่มสวนกล้วย
3: บอกแล้วว่าพี่ออสโทรติดหน้าไม่เดี๋ยวเขาลืมพี่ออสกันพอดีแหละนี่ฟังจะต้องไหนคะได้เข้าว่าโทรวิทยุเสีย
4: นั่นน่ะสิอันนึงกำลังจัดซ้อมอยู
3: ่แล้วนี่ฟังจะนะ
4: ฟังจะโทรศัพท
3: ์ไอ้ยาออนไลน์นะจ๊ะหนุ่มออนไลน์นะจ๊ะเนี่ยฟังเพลงไรคะพี่ออด
4: เอาสักเพลงแล้วนะไม่รบกวนใครนะ
3: เอามาเป็นไรไม่นั่น

0: น่านมาที่มามีใครว้าไม
1: ่ไหนว่าจะคอย
0: ไหนว่าจะคอยของ
1: ได้ได้ทุกเวอร์ชันเลย
0: ได้เลยของพี่ออสนะจ๊ะพิเศษให้กับ
1: ทุกเสียงทุกใจเหมือนเดิม
0: จ้ะเพิ่มเติมไหม
1: ไม่เพ
0: ิ่
1: มเติ ม
0: โอเคโอเคอ
1: ย่
0: าง
1: ทุกได้เหมือนเด
0: ิ
1: ม
0: ได้ค่ะได้รอฟังนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้าพี่ออสสายแรกโอ้โหเสียงโทรศัพท์ดังมากวันนี้กระดมพรตั้งแบบเบอร์สุดเลยนะคะคุณผู้ฟังเป็นคนตั้งเสียงโทรศัพท์เองสวัสดีค่ะ
2: ป้าแววจ้า
0: โอ้ป้าแววไม่คิดเลยว่าจะโทรติดใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่
0: เอ้ยย้อสุดมากเก่งมากวันนี้ป้าแหววโทรติดด้วยป้าแหววอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: เอาเพลงของธาน
0: ิน
2: หรือของใครเนี่ยพี่บุญน้อยจ้า
0: พี่บุญน้อย
2: พี่บุญน้อยต้องคอยจากลา
0: ไอ้นะ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะจ๊ะพี่บุญน้อยพิเศษให้ใครคะป้าแหวว
2: ทุกเสียงทุกสายที่ฟังอยู่จ้า
0: จ้าฮะได้เลยเดี๋ยวรอฟังนะคะ
2: ขอบคุณมาก
0: ได้
2: จ้ะพอดีสอยมังคุดอยู่พอด
0: ีโอ้ยสอยมังคุดอีกแล้วอุ้ยนะคะ
2: วันได้ครึ่งวันเอง
0: ได้ครึ่งวันเองวันนี้กะวันครึ่งฝนมันตกใช่ไหม
2: ก็ได้ครึ่งเดียวเอง
0: อ๋อโอเคสู้ๆนะป้าแหววนะ
2: จ้า
0: โอเคจ้าสวัสดีจ้าเมื่อวานฝนตกมีเขาเรียกว่าอะไรนะอุปสรรคกีดขวางการจราจรอุปสรรคกีดขวางการทำงานนะคะอ่ะขอบคุณมากๆนะคะสองเสียงสองสายเราไปจัดให้เลยตามคำขอนะคะในช่วงของกระดกพรออนแอร์เพลงเพราะๆ เพลงแรกไหนว่าจะคอยจ้าไหนว่าจะคอยนะจ๊ะก็ไม่รู้เหมือนกันเขาคอยหรือไม่คอยนะคะคนคอยก็คอยไหนว่าจะคอยของไมค์พี่รมพรนะคะจัดไปเลยสองเสียงสองสายค่ะ
3: กระดกพรออนแอร์ช่วงสองเสียง

สองเสียงสองสายค่ะคุณผู้ฟังขาเรียบร้อยนะคะของพี่ออสแล้วก็ของป้าแหววค่ะก็เป็นงานเพลงดีๆในช่วงของการทำงานนะคะขอบคุณส่งใจให้กับสาวสวนมังคุดเท่าแก่เนี้ยสวนมังคุดพี่อิฐแหลมทรายนะคะก็ส่งกำลังใจมาบอกว่าไม่ขอเพลงนะฟังรวมๆกันนี่แหละช่วงนี้พี่อิฐก็จะยุ่งยุ่งหน่อยอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะคะเนื่องจากว่าอยู่บนปลายต้นมังคุดตลอดช่วงนี้นะคะเขาก็เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวมังคุดนะเมื่อกี้ป้าแหววก็ต้องซอยมังคุดใช่ไหมต้องขึ้นมังคุดนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจกับทุกๆคนด้วยเช่นกันค่ะนะช่วงเวลาของการเขาเรียกว่าส่งต่อพลังดีๆของการใช้ชีวิตของการทำงานนะคะฝากถึงเสิร์ฟกาแฟก่อนดีกว่านะคะเพื่อเพิ่มความสดชื่นร่างกายเราจะได้รีหลงรีเล็กกันบ้างนะคะกาแฟดีๆเพื่อสุขภาพนะคะอร่อยได้เลยกาแฟของเราสูตรย่าหวานจากคอฟฟี่ฟาร์มค่ะห่อสีเขียวและแบล็คคอฟฟี่มิกห่อสีครีมดำทั้งขอบเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปค่ะคุณผู้ฟังคะอร่อย

ได้แบบที่เราทานแล้วไม่รู้สึกผิดแถมยังช่วยดูแลสุขภาพครบจบในแก้วเดียวนะคะ Black Coffee Mix มากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพเผาผลาญเพิ่มพลังนะคะปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันดีๆด้วยกาแฟเขาทะลุ Blackถุงซิปขนาด180กรัมสูตรเข้มข้นน้ำปราศจากน้ำตาลสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟที่รักสุขภาพตัวจริงนะคะตัวจริงนี่เขาก็จะทานกาแฟดำนะคะช่วยเผาผลาญไงคุณฟังถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีครีมทงครีมเทียมอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นคอสุขภาพก็ต้องจัดกาแฟดำจากคอฟฟี่ฟาร์มไปเลยนะคะกาแฟเขาทะลุแบล็กนี่แหละจ้ะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทคอฟฟี่ฟาร์มเมอร์2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกนจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดนะคะโทร0899672216074753699ช่องทางไลน์พิมพ์เครื่องหมายแอสไซน์พิมพ์ Coffee Farm สั่งออนไลน์ได้เพจกาแฟ Coffee Farm Thailand นะคะเสิร์ชหาได้เลยขึ้นมาเลย TikTok Shop ก็ได้ Shopee Lazada ครบทั่วเลยนะคะฝากเอาไว้แล้วก็อย่าลืมด้วยค่ะคุณฟังค่ะบ้านใครหน้าบ้านไฟไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงขโมยนะคะช่วงนี้โจรเยอะขโมยแยะคนติดยาก็เยอะอ่ะเราต้องให้ไฟสว่างไว้ก่อนนะคะความสว่างมันช่วยได้ปัญหาเหล่านี้นะคะจะหมดไปนะคะด้วยเมกะสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะเพิ่มกำลังไฟให้สว่างกระจ่างแจ้งเลยล่ะค่ะเปิดปุ๊บสว่างทันทีแล้วก็แบตเตอรี่จุมากๆ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งง่ายนะนะแล้วก็ที่สำคัญนะคะซื้อ1แถม1แล้วก็แถมอีกนะคะก็จะมีนะซื้อเมกะสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แถมอีก1ชิ้นนะคะเป็น2ใช่ไหมคะแล้วก็ฟรีโคมไฟ LED อีก2อันแล้วก็ฟรีแว่นกันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคา 1,290 บาทฟังไม่ผิดหรอกค่ะ 1,290 บาทโทรได้นะคะ02-1143-990 02-1143-990 ค่าจ่ายสำหรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียจ้าเคลียร์เพลงกันก่อนเพลงเยอะมากเดี๋ยวนะขอติ๊กไปก่อนอันไหนเปิดแล้วบ้างอันไหนยังไม่เปิดโอ้ยังเยอะเลยนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวนะยอดรักยอดรักนี่ของใครแล้วนะรักใครหรือยังอ๋อของพี่สาวละแม่รักใครหรือยังเคลียร์เพลงก่อนเพลงยิ่งเยอะจริงๆค่ะรักใครหรือยังนะคะมอบทุกเสียงทุกสายแล้วก็เดี๋ยวต่อเนื่องกันไปต่อนะคะหนุ่มมูดเจ็ดหาดยายนะคะนั้นน้อยอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดของแคทริยาอ๋อต่อเนื่องกันหลายๆเพลงเลยทีเดียวค่ะนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพลงที่เลือกมาจัดไปตามคำขอมอบทุกเสียงทุกสายด้วยนะคะในช่วงของกนกพรออนแอร์ต่อเนื่องงานเพลงกันก่อนนะคะ

กับเพลงดีๆในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะแบ่งปันเป็นช่วงเวลาของความสุขนะคะก็ถือได้ว่าเป็นพลังและกำลังใจดีที่พอมาเวลาหมดเปรียบดีอีกแล้วนะคะ

คุณฟังค่ะเพลงยังค้างอีกเพียบเลยจ้าเอาละค่ะก็ส่งต่อเรื่องราวดีๆผ่านทางกนกพรออนแอร์นะคะงานเพลงของน้าน้อยอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดจริงมันเป็นเรื่องจริงๆนะอะไรจะเกิดมันห้ามได้ที่ไหนคะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติในการใช้ชีวิตอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะดีหรือไม่ดีนะเราก็ต้องยอมรับและทำใจตั้งสติรับมือกับทุกๆปัญหาและอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นนะคะน้าน้อยมอบทุกเสียงทุกสายเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเพลงที่ค้างออกเคลียร์ตามกันไปช่วงหน้าช่วงเพลงใหม่ดิฉันหมดแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าต้องเคลียร์เพลงค้างใช่ไหมเดี๋ยวขอสลับเพลงใหม่บ้างแล้วกันนะช่วงหน้าจัดไปนะคะ

0: พรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวรสิทธิ์สังด่วนเร่งสอบปมด่านถลางเรียกรับเงินแลกปล่อยตัวให้ผู้ว่าภูเก็ตชี้แจงข้อเท็จจริงนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับกรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ตให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วจากกรณีมีการเผยแพร่ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีการกล่าวอ้างถึงพฤติกรรมเรียกรับเงินจากผู้ถูกควบคุมตัวเพื่อแลกกับการปล่อยตัวซึ่งมีการนำเสนอข่าวและเผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อวันที่16กันยายน2569โดยให้ตรวจสอบตั้งแต่เหตุการณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตลอดจนพยานหลักฐานและข้อมูลแวดล้อมทั้งหมดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้นายวรสิทธิ์ยังได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงของกรณีดังกล่าวให้เกิดความกระจ่างและให้เร่งรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบมายังกระทรวงมหาดไทยโดยเร็วที่สุดเพื่อให้กระทรวงสามารถติดตามและกำกับการดำเนินการของพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังได้กำชับกรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ตขยายการตรวจสอบไปยังข้อมูลร้องเรียนหรือเบาะแสอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยไม่จำกัดเฉพาะกรณีที่กำลังเป็นข่าวเพื่อให้ทราบว่ามีเรื่องใดอยู่ระหว่างการร้องเรียนหรือมีข้อมูลที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมและนำเข้าสู่กระบวนการตามอำนาจหน้าที่หาดใหญ่สภาพอากาศหลายพื้นที่ท้องฟ้าโปร่งขึ้นเนื่องจากมีฝนตกลงมาช่วยชะล้างควันไฟป่าจากอินโดนีเซียแต่มีโอกาสที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดหอบฝุ่นพิษกลับมาอีกที่ดารัชชิดวงรายงานค่ะ
4: สภาพอากาศในจังหวัดสงขลาเช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่งมากขึ้นกว่าเมื่อวานหลังจากช่วงเย็นวันนี้มีฝนตกลงมาช่วยชะล้างฝุ่นควัน PM2.5 ที่ถูกลมพัดหอบมาจากประเทศอินโดนีเซียทำให้ฝุ่นควันที่ปกคลุมท้องฟ้าโดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่นั้นลดน้อยลงวันนี้ประชาชนจึงเริ่มใช้ชีวิตตามปกติแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นควัน PM2.5 โดยในวันนี้พบว่าทัศนวิสัยการมองเห็นเพิ่มมากขึ้นแม้จะเริ่มมีฝุ่นควันบางๆปกคลุมพื้นที่อีกครั้งศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลาระบุว่าตราบใดที่ยังไม่มีฝนปริมาณมากตกลงไปในพื้นที่แหล่งกำเนิดฝุ่นควันในอินโดนีเซียลมมรสุมที่ปกคลุมพื้นที่ในระยะนี้ซึ่งเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะยังคงพัดหอบเอาฝุ่นควันกลับเข้ามาปกคลุมพื้นที่ได้อีกครั้งประชาชนจึงยังต้องเฝ้าสังเกตสภาพอากาศและป้องกันตนเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยหากต้องออกจากบ้านเรือนและกลุ่มเสี่ยงขอให้งดกิจกรรมกลางแจ้งแพทย์ให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพว่าควรงดเว้นกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะการออกกำลังกายงดกิจกรรมเด็กเล็กในการเข้าแถวหน้าเสาธงในช่วงเช้าเป็นต้นสำหรับหมอกควันอินโดนั้นจะมีลักษณะเฉพาะจะได้กลิ่นไหม้หรืออาจจะมีท้องฟ้าขมุกขมัวซึ่งประชาชนจะสังเกตได้โดยไม่ต้องรอการตรวจวัดค่าฝุ่นต่างๆสามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยรวมถึงหากกังวลก็อาจจะใช้หน้ากาก N95 เพื่อความมั่นใจมากขึ้นที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
3: กระบะคว่ำตรวจเจอขนไอซ์เกือบ900กิโลกรัมรถยนต์เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำบนถนนสาย1290ห่างจากวัดบ้านแซวประมาณ100-200เมตรอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายบริเวณกระบะท้ายพบถุงสีดำจำนวนมากบรรทุกมาเต็มคันรถโดยไม่มีผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารอยู่ในที่เกิดเหตุเนื่องจากคนขับรถได้หลบหนีไปเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบถุงสีดำต้องสงสัยภายในรถพบเป็นยาไอซ์จำนวน24กระสอบรวมประมาณ800ก้อนน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 884.25 กิโลกรัมเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดรถยนต์และ

0: ของกลางทั้งหมดนำไปเก็บรักษาและตรวจสอบที่สภ.บ้านแซวเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
5: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
6: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
7: Hilux Travel Greater Together
8: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
9: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
10: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
9: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
11: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Networkอสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

กับการเริ่มต้นนะคะช่วงเวลาของความสุขนะคะเขาบอกว่าเราสามารถที่จะแชร์สิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้นะคะนะชีวิตของคนเราเริ่มต้นด้วยการอยู่กับปัจจุบันนะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยทำให้เราได้เรียนรู้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นน่ะย่อมทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวในการใช้ชีวิตดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะคะถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องทั่วไปที่ใครๆก็เจอได้มันก็จะสบายใจขึ้นเยอะเลยนะคะแต่ถ้าเรามองเป็นลบนะคะว่าทำไมเกิดขึ้นแต่กับฉันเกิดขึ้นแต่กับฉันเนี่ยมันก็จะบั่นทอนสุขภาพใจได้เช่นกันนะคะช่วงเวลาตรงนี้กับกนกพรอ่อนแอเพลงดีๆส่งต่อเป็นพลังและกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยในช่วงของรายการนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นความสุขนะคะเราสามารถหยิบยื่นให้กันและกันได้เหมือนเดิมค่ะนะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ตรงไหนก็ขอให้มีกำลังใจดีๆที่มอบให้กันละกันนะคะเพราะว่าแต่ละช่วงก็มีความหมายในการใช้ชีวิตนะคะเพลงเพราะๆในช่วงเวลาตรงนี้มอบให้กับคุณผู้ฟังในช่วงของกนกพรออนแอร์นะคะเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆเป็นพลังและกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเคลียร์งานเพลงกันด้วยช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะ

ราวดีๆนะคะในช่วงของรายการค่ะความอิจฉาเนี่ยมันทำให้เราเป็นทุกข์นะคะเพราะว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากสิ่งต่างๆตรงนี้แหละที่เราไม่สามารถที่จะปล่อยบางสิ่งบางอย่างได้นะคะช่วงเวลาที่เราปล่อยอะไรไม่ได้สักอย่างนะคะมันทำให้เราเป็นทุกข์ได้นะคะเพราะคนเราก็ยึดติดกับความทุกข์นะคะมันก็เลยทุกข์แต่ถ้าเราปล่อยมันไปบ้างนะคะสิ่งที่ยึดติดเอาไว้หาวางลงไปบ้างทุกข์มันก็จะคลี่คลายนะคะไม่สามารถที่จะเก็บมันไว้ทุกอย่างนะคะแบกไว้ทุกอย่างบนไหล่มันหนักนะคะสมองเราคิดทุกสิ่งทุกอย่างเจอเหตุการณ์หลากหลายยากบ้างง่ายบ้างเพราะฉะนั้นอะไรที่วางได้เราก็วางลงอะไรที่แบกไปเราก็แบกไปได้นะคะมันไม่หนักจนเกินไปแต่ถ้าเราแบกทุกเรื่องมันไม่ไหวจริงๆค่ะเอาละค่ะช่วงเวลาตรงนี้แบ่งปันช่วงเวลาของความสุขกันนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะเปลี่ยนมื้ออาหารเดิมๆที่จำเจไปพบกับเมนูแปลกใหม่บ้างที่ทำให้คุณต้องตื่นเต้นเร้าใจ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะกลิ่นไอทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับใช้วัตถุดิบท้องถิ่นสนับสนุนชาวประมงผสมผสานวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสะใจทุกวันได้เลยเลือกสรรตามที่คุณชอบนะคะนะตั้งอยู่บริเวณถนนกรมหลวงยิงเยื้องกับห้างโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ค่ะเข้าซอยเดอะพิซซ่าคอมพานี30เมตรตรงข้ามร้าน DIY นะคะพบกับความอร่อยได้ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะก็เปิดตั้งแต่ 10:30 นถึง 3:00 นเมนูหลากหลายเลยค่ะหอยแมลงภู่อบชีสพิซซ่าทะเลคลั่งซีฟู้ดนะคะมักกะโรนีชีสนะคะต่างๆนะคะก็ตามแบบฉบับของทางร้านเลยค่ะสนใจนะแวะไปได้บริหารงานโดยคุณเดียภกากรองนนทศักดิ์คุณสันสีพัฒน์โทรสอบถามจองโต๊ะได้ที่หมายเลข0966349935 0966349935นั่นเอง

ะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมด้วยนะคะใครที่มองหานะคะช่องทางการเขาเรียกประชาสัมพันธ์นะคะนะใครมองหาช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มคุณผู้ฟังนะคะอสมทเนี่ยเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังหลากหลายทั่วประเทศนะคะให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณค่ะสอบถามรายละเอียดแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่หมายเลข02-201-6512 0894990909 M Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยนะคะเอาละค่ะหนึ่งงานเพลงยังค้างกันเอาไว้นะคะยังมีอีกจากบ้านนาด้วยรักพี่ปั้นแหลมทรายของมาตั้งแต่เบรกที่แล้วนะจ๊ะเพิ่งได้เคลียร์นี่แหละทยอยกันไปเรื่อยๆนะคะวันนี้สายเยอะจริงๆค่ะก็ส่งมอบให้ทุกเสียงทุกสายพี่หนุ่มหมูสองนะคะพี่อิทธิ์พนารายณ์พี่ปริยาแฟนรายการพี่ออสนะคะคุณผู้ฟังทุกๆคนเลยที่รับฟังอสมททั้งสองคลื่นค่ะกับงานเพลงนี้จากบ้านนาด้วยรักตายอรไทย

เอาละนะคะโอ้หมดเวลาเลยนะคะคุณผู้ฟังคะเวลาของดิฉันวันนี้อัดไปด้วยเต็มเอียดเลยนะคะช่วงเวลาดีๆนะคะผ่านทางรายการเอ้าเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงนี้นะคะก็ค้างกัน

ไว้ก็อยากให้ได้ฟังกันทุกๆคนเลยนะคะเดี๋ยวส่งไม้ต่อให้กับพี่ดีเจเชอรี่เพลงรักจากเพศัตนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ขอส่งเป็นกำลังใจอย่าลืมนะคะเรื่องบางเรื่องที่ยากเรื่องบางเรื่องที่ง่ายมันก็สลับกันไปในการใช้ชีวิตค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเคลียร์งานเพลงครบจบนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมนะคะพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วนะจ๊ะเร็วมากฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะในการใช้ชีวิตค่ะแล้วก็อย่าลืมด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องราวต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเรานะคะก็มีมากมายหลากหลายนะคะก็ฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะประชาสัมพันธ์กันนะคะด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จะดำเนินการถ่ายทอดเสียงนะคะพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลศตมวัน100วันในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะคุณฟังนะคะซึ่งก็จะมีการขอความร่วมมือสถานีวิทยุนะคะรวมถึงอสมทนี้ด้วยนะคะก็จะมีการถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะคะแล้วก็รับสัญญาณโดยตรงระหว่างวันที่18ถึง19กันยายนนะคะก็ช่วงนั้นคุณฟังก็สามารถที่จะติดตามในส่วนของการถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลศตมวาน100วันนั่นเองค่ะอันนี้ก็แจ้งให้กับคุณฟังได้ทราบกันด้วยในช่วงรายการนะคะเจอกันพรุ่งนี้ 8:30 น.กับละครราชโยธาขอทุกคนโชคดีมีความสุขกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
7: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
8: ้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศโดยดีเจเชอรี่

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศสัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่เชอรี่มัทุราวิภาทวัฒน์ค่ะนะคะอยู่กับแป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจนี่เองรายการก็ต่อจากกนกพรออนแอร์นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเนี่ยเวลานี้เวลาเดิมนะคะคุณฟังเราก็มีเพลงที่สื่อสารมาเยอะวันนี้รับสายไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะว่าเพลงเต็มแล้วนะคะคงจะไม่ว่ากะไรเพราะว่าเรามีแป้งเย็นเพศสัตว์เนี่ยทำให้ใจเย็นแป้งเราเย็นนะคะความหอมของแป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วยนเร้าอารมณ์หนุ่มๆสาวๆเหลือเกินนะไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นแต่เป็นความหอมเป็นเอกลักษณ์ค่ะไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะแนะนำให้ลองใช้ทุกกลิ่นเลยนะคะดูซิว่ากลิ่นไหนจะเหมาะและจะหอมยั่วยนใจได้มากกว่ากันแป้งเย็นเพศสัตว์สีชมพูมาดามหอมแบบเยาวยนต์เร้าใจสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเร้นรับหน้าค้นหาสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจคุณผู้ฟังที่ใช้นะจะหอมแบบไหนเขาก็ชื่นชอบกันทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายรับรองติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนนะคะเพราะว่าใช้กันทั้งเพศหญิงเพศชายเลยค่ะนะหลายเพศนะงานเพลงก็เพลงแรกนี่ที่เปิดไปรักจริงต้องรอผลธนสุนทรจากพี่อีทรักขาวกำลังไปขึ้นต้นมังคุดอยู่นะคะขอให้ขึ้นต้นมังคุดโดยสะดวกโยทินปลอดภัยนะคะแล้วก็รักจริงต้องรอเนี่ยจะยกให้หมดเลยยกเงินเดือนให้หมดเลยนะใครที่รักจริงต้องรอแล้วก็เอ๊ะแต่ถ้าเขาไม่รักใส่ไม่รักเด็กตายแล้วไม่รักทำไมจะทำให้เกิดแผลใหม่อ้าวนี่มันเป็นเพลงที่คุณระวังสื่อสารมาหมดเลยนะคะแล้วที่โทรแล้วไม่ได้รับด้วยนะพี่เอศวีด้วยค่ะโทรขออภัยด้วยที่ไม่เห็นนะคะพี่เอศวีตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้ววันนี้ก็โทรอีกพี่หมูก็มีวิทยุแล้วคงไม่เป็นไรนะหนุ่มบางหรือก็สื่อสารมางานเพลงนะคะยกให้หมดเลยเพราะนะ MC2 ใช่ไหมคะแล้วก็ ใส่ไม่รักเด็กใต้นี่น้องลูกปลานะคะโอเคจากท่าแซะท่าแซะก็ฟังเยอะนะน้องเล็กวังมาปลางด้วยนะคะพูดไม่หมดหมดเวลาเดี๋ยว ไปฟังเพลงเลยค่ะ

0: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ค่ะหอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยนะสบู่เพศัตของเรานะคะคุณฟังนอกจากอาบแล้วผิวหอมสดชื่นสบู่เพศัตยังช่วยทำให้ผิวขาวขออภัยค่ะให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยใช้คำว่ากระจ่างใสนะคะต้องยกให้เพศัตเขาจริงๆค่ะสีเขียวไรซ์มิลมีความหอมนวลๆละมุนละมุนกลิ่นแบบน้ำนมข้าวแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้ค่ะอาบบ้านนี้ก็หอมไปถึงบ้านโน้นเชื่อไม่เชื่อต้องไปพิสูจน์ไปใช้เองแล้วก็ไปซื้อมาก่อนนะคะคุณฟังตามห้างสรรพสินค้าต่างๆแล้วห้างหรือว่าร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะดูแลผิวให้สะอาดเลยอย่างสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปเนี่ยนะผิวไม่แห้งรับรองเลยใช้ทุกวันนี่ค่ะนะมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นพุตตี้แล้วก็สีขาวน้ำนมข้าวนวลๆละมุนละมุนไรซ์มิลเนี่ยนะคะในช่วงนี้อ๋อเดี๋ยวต้องรีบเปิดเพลงเพราะว่าเพลงเรายาวมีอยู่เพลงหนึ่งที่ยาวมากเลย5นาทีนะคะน้องนัทบอกว่าเดี๋ยวขอเพลงเผื่อไว้พรุ่งนี้ก็ได้นัทบอกว่าออกอากาศให้ด้วยนะคะน้องอ้อมน้องเรนะคะแล้วก็พี่ฝนอะไรแบบประมาณนี้มอบให้ด้วยไปค่ะไปฟังเพลงกันก่อน

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

0: ใช่แผลเก่ายังไม่ทันหายแผลใหม่ก็มาแล้วก็อย่าไปแกะสะเก็ดนะคะเดี๋ยวมันเจ็บอีกกลายเป็นแผลใหม่ขึ้นมาพูดแล้วเจ็บซิบซิบแทนเลยนะนะคะน่ะเดี๋ยวติดงานเพลงเอาไว้ด้วยนะคะพรุ่งนี้ก็จะมาเปิดใช้ค่ะแป้งเย็นเพศัตว์เนี่ยของเราก็ยังอยู่คู่กับอสมทนะแต่ดีเจก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยนะแป้งเนียนเพศสัตว์สีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายนเร้าใจสีฟ้าคาเมล่าหอมและนับหน้าค้นหาสีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจค่ะไปก่อนนะคะค่อยมาพบกันใหม่เวลานี้จันทร์ถึงศุกร์สวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรถเทรลเลอร์พลิกตะแคงทำมอเตอร์เวย์สาย7ติดหนึบเมื่อเวลา 9:23 นาทีที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรถเทรลเลอร์เสียหลักบนถนนมอเตอร์เวย์สาย7กิโลเมตรที่87มุ่งหน้าพัทยาระยองช่วงสะพานสวนผีเสื้อเขาเขียวมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนโดยรถอยู่ในสภาพตัวแม่ล้อชี้ฟ้าตู้คอนเทนเนอร์ตกลงมาด้านล่างกีดขวางเลนซ้ายปริมาณรถมากมีการชะลอตัวแต่เคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะทาง5กิโลเมตรโรงเรียนบ้านดอยติ้วน่านวิกฤตดินสไลด์ลามถึงอาคารเรียนสถานการณ์ดินสไลด์ที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านยังน่าห่วงหลังหมวลดินซุดตัวต่อเนื่องกว้างกว่า100เมตรจนกระทบสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนหลายจุดรวมถึงอาคารเรียนอนุบาลท่ามกลางฝนที่ยังตกต่อเนื่องโดยครูในโรงเรียนบอกว่าดินสไลด์เกิดขึ้นแทบทุกวันและเช้ามืดวันนี้ก็เกิดการสไลด์อีกครั้งสร้างความกังวลต่อความปลอดภัยของนักเรียนและครูรวมกว่า300ชีวิตขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กำชับยกระดับมาตรการความปลอดภัยรวมถึงหารือแนวทางการรื้อถอนอาคารที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหลังยังไม่สามารถประเมินได้แน่ชัดว่ามวลดินจะเคลื่อนตัวเพิ่มหรือไม่โดยขณะนี้สั่งห้ามเข้าออกพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดทำโซนนิ่งและกั้นแนวเขตอันตรายเบื้องต้นโรงเรียนจัดการเรียนแบบออนแฮนด์แจกใบงานให้นักเรียนกลับไปเรียนที่บ้านและเตรียมจัดหาสถานที่ใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราวพร้อมประสานสพท.พิจารณาหาพื้นที่จัดสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ในระยะยาวอนุทินพร้อมเปิดอกเคลียร์หากใครคาใจยันอธิบายเรื่องโยกย้ายได้ทุกตำแหน่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยว่าขอบคุณข้าราชการกระทรวงมหาดไทยพร้อมระบุว่ารู้สึกเสียดายใจหายที่ผู้บริหารบางคนต้องเกษียณอายุราชการอาทิอธิบดีกรมที่ดินอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดอีก13ท่านด้วยขอให้ภาคภูมิใจว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับใช้ประเทศชาติและประชาชนทุ่มเทเสียสละขอให้ทุกท่านมีความสุขใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการและเชื่อว่าหลายท่านยังคงมีบทบาทอื่นต่อไปในนามกระทรวงมหาดไทยอาจจะขอให้ท่านมาช่วยใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์กับราชการนายกรัฐมนตรียังระบุว่าให้ผู้ตรวจราชการมารายงานกับตนต้องเลิกความเชื่อว่าผู้ตรวจราชการคือที่เก็บกรุให้เร่งทำผลงานพร้อมระบุว่าทุกคนมีโอกาสซึ่งตนทำให้เห็นแล้วเพราะตนเป็นคนไม่พกพาความแค้นไม่นำความโกรธไปที่ไหนเลยอารมณ์ดีทุกวันบางครั้งที่มีการโยกย้ายเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ข้าราชการหลายท่านไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามแต่ตนยืนยันได้ว่าอธิบายได้ทุกคนนายอนุทินยังกล่าวทิ้งท้ายว่าหากใครมีเรื่องคาใจทั้งหลายตนพร้อมถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะเปิดอกคุยกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 1 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: วิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมง่ายๆที่คุณก็ทำได้
4: นำป้องอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาบี้ให้แบนก่อนทิ้งหรือฆ่าแก่ขนดับสื่อเศษโลหะทุกครั้งที่ปรุงอาหารด้วยเตาออฟให้ปิดเตาออฟก่อนอาหารทุกประมาณ 2-3 นาทีเพราะความร้อนในเตาออฟจะยังคงมีอยู่อย่างเพียงพอที่จะทำให้อาหารสุกการรดน้ำต้นไม้ระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นปริมาณน้ำที่รดจะสูญเสียไปในการระเหยมากถึง 60% ของจำนวนน้ำที่รดดังนั้นเวลาที่ควรรดน้ำต้นไม้ที่ดีที่สุดคือเวลาหลัง 6:00 น.เย็นหรือก่อน 9:00 น.อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคุณก็ทำได
5: ้ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
6: ป่าไม้ทรงคุณค่ามหาศาลในการผลิตน้ำให้แก่เราน้ำซึ่งเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์รวมไปถึงเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาต่างๆของชาติเราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ทั่วไปอย่างขันแข็งเพื่อทนุบำรุงสภาพแวดล้อมอันจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปด้วยพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
7: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
8: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง Call to me
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: รากฐานที่นับว่าสำคัญคือรากฐานทางจิตใจอันได้แก่ความหนักแน่นมั่นคงในสุจริตธรรมอย่างหนึ่งในความมุ่งมั่นที่จะประกอบกิจการงานให้ดีจนสำเร็จอีกอย่างหนึ่งเหตุใดจึงต้องมีความสุจริตและความมุ่งมั่นก็เพราะความสุจริตนั้นย่อมกีดกั้นบุคคลออกจากความชั่วและความเสื่อมเสียทั้งหมดได้จึงช่วยให้บุคคลมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถแต่ในทางที่ถูกที่เจริญแต่เพียงทางเดียวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะแล้วก็คุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการอบจ.พบประชาชนค่ะวันนี้เจอกันวันพฤหัสบดีนะคะ17กันยายน2569ค่ะเช่นเคยนะคะทุกวันพฤหัสและศุกร์เจอกับยุ้ยค่ะสกาวรัตน์นาคสุวรรณนะคะวันนี้มาทักทายกันเช่นเคยต้องนำเรียนว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เจอกันนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการแข่งขันงานประเพณีขึ้นขนชิงธงแข่งขันเรือยาวใช่ไหมคะก็โอ้กำลังบอกว่าสนุกสนานมันกันมากๆเลยนะคะก็เลยไม่อยากว่าไปตัดว่าอารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่กำลังชมการแข่งขันเรือยาวนะคะเพราะว่าเรามีการถ่ายทอดสดทั้งถ่ายทอดภาพและเสียงนะของการแข่งขันเรือยาวด้วยก็เลยทำให้เราไม่ได้เจอกันแต่ว่าสัปดาห์นี้เจอกันแล้วนะคะช่วงแรกเลยแล้วกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามนะคะภารกิจงานของกองช่างอบจ.ชุมพรเลยนะคะในช่วงต้นรายการเพราะว่าเราค้างกันมาเกือบ2สัปดาห์นะคะดูซิว่าภารกิจงานของเราเนี่ยปฏิบัติงานไปแล้วเสร็จสิ้นจำนวนกี่โครงการแล้วก็ในสัปดาห์นี้มีโครงการที่ค้างอยู่กี่โครงการนะคะเพราะว่าตามที่เราได้พูดคุยกันล่าสุดเนี่ยก็มีโครงการที่กำลังดำเนินการเนี่ยคราวที่แล้ว7โครงการด้วยกันนะคะสัปดาห์นี้เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณอำนาจจันทร์มนต์กำลังประสานให้อยู่นะคะเพราะว่าเราจะไปพูดสายกันกับทางกองช่างนะคะว่าภารกิจงานของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่เท่าที่ได้พูดคุยกันก็รู้สึกว่าจะเจออุปสรรคเล็กน้อยก็คือในเรื่องของฟ้าฝนนั่นเองนะคะฝนตกก็เลยทำให้ชุดเครื่องจักรในบางพื้นที่เนี่ยไม่สามารถปฏิบัติงานได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะตอนนี้ติดต่อสายไปที่ท่านนายช่างสมพรตะเภาน้อยค่ะนายช่างเครื่องกลอาวุโสจากกองช่างอบจ.ชุมพรนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านนายช่างสมพรคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะได้ยินนะ
1: ได้ยินนะครับ
0: โอเคเป็นไงบ้างคะตอนนี้งานเราไม่ได้เจอกัน2อาทิตย์นะคิดถึงเลยนะคะเนี่ยโครงการเราเสร็จไปเยอะไหมคะ
1: เสร็จไป3โครงการครับผม
0: โอ้3โครงการ
1: มีดำเนินการอยู่ดำเนินการอยู่อีก4โครงการครับ
0: อ๋อค่ะงั้น3โครงการที่แล้วเสร็จไปแล้วค่ะไม่ทราบมีที่ไหนบ้างคะ
1: ครับโครงการที่1นะครับเป็นการซ่อมถนนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านควนนะครับอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะอันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อย

0: ครับ100%ครับโครงการที่2นะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นการซ่อมถนนในเขตพื้นที่ตำบลตะโกนะครับอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับ100%ครับ
1: ตะโกค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะ
0: การที่3นะครับเป
1: ็
0: นการขุดลอกหน้าฝายนะครับหมู่ที่8ตำบลชุมโคอำเภอปัดทิวจังหวัดชุมพรนะครับ100%ครับ
1: ขุดลอกหน้าฝายที่ชุมโคปัดทิว
0: ครับ
1: ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ค่
1: ะต่อไปถ้าอย่างนั้นโครงการที่เรากำลังดำเนินการอยู่ในสัปดาห์นี้จะมี4โครงการด้วยกันใช่ไหมคะ
0: ครับผมสี่โครงการครับ
1: ค่ะโครงการที่1เลยค่ะ
0: โครงการที่1นะครับเป็นการปรับปรุงซ่อมถนนนะครับในเขตตำบลทุ่งหลวงนะครับอำเภอละแมจังหวัดชุมพรนะครับ
1: ค่ะ
0: ชุดนี้เครื่องจักรที่เข้าดำเนินการก็จะมีรถเกรดเดอร์นะครับ1คันนะครับรถบดสั่นสะเทือน1คันนะครับรถบรรทุกน้ำ6ล้อ1คันครับผม
1: ค่ะ
0: จุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 60% แล้วครับผม
1: ค่ะ 60% ต่อไปโครงการที่2ค่ะ
0: โครงการที่2เป็นการขุดลอกหน้าฝายนะครับหมู่ที่4ตำบลตะลุยนะครับอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรครับ
1: ค่ะ
0: จุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิกบูมยาวนะครับ1คันนะครับรถขุดไฮดรอลิกบูมสั้น1คันนะครับ
1: ค่ะ
0: ได้ปฏิบัติงานไปแล้วประมาณ 50% ครับผม
1: ค่ะที่ตะลุยนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ค่ะต่อไปโครงการที่3ค่ะ
0: โครงการที่3เป็นการซ่อมถนนแล้วก็ปรับพื้นที่ในเขตตำบลขุนกระติงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับ
1: ค่ะ
0: จุดนี้เครื่องจักรที่เข้าดำเนินการก็จะมีรถขุดไฮดรอลิกนะครับ1คันนะครับรถเกรดเดอร์1คันนะครับรถบดสั่นสะเทือน1คันแล้วก็รถบรรทุกเทท้าย6ล้อ1คันครับผม
1: ค่ะ
0: จุดนี้ก็ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 20% ครับผม
1: ค่ะปรับพื้นที่ขุนกระทิง 20% ค่ะแล้วก็โครงการสุดท้ายโครงการที่4
0: โครงการสุดท้ายเป็นการจัดพื้นที่สนามฟุตบอลในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับ
1: ค่ะ
0: จุดนี้เครื่องจักรที่เข้าดำเนินการก็จะมีรถเกรดเดอร์นะครับ1คันรถบดสั่นสะเทือน1คันรถขุดไฮดรอลิก1คันรถบรรทุก6ล้อเทท้าย3คันรถบรรทุก10ล้อเทท้าย1คันและรถบรรทุกน้ำ1คันครับผม
1: สนามฟุตบอลวังไผ่นี่อยู่ตรงไหนคะเนี่ยทำไมดูกว้างจังเลย
0: ก้าวตรงซอยค้นห้างเมโทรไปซอยครับซอยแกะซอยโรงแก๊สนะครับซอยโรงแก๊สซอยโรงแก๊ส
1: อ๋อซอยเยอะปั๊มแก๊สเหรอคะ
0: ที่ปั๊มแก๊สนะครับที่แก๊สนะครับที่ข้าวไปในซอยครับโรงแก๊สเขาเรียกโรงแก๊สครับ
1: ค่ะนี่อันนี้ก็ทำสนามมาตรฐานเลยไหมคะเนี่ย
0: มาตรฐานใช้ได้เลยครับผม
1: โอ้แสดงว่าแข่งขันอบจ.ครับปีหน้านี่เราอาจจะได้ใช้บริการไหมคะ
0: ได้ใช้แน่นอนครับผม
1: นะคะ
0: สนามนี้ครับ
1: ตอนนี้เราช่วยเข้าไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะเนี่ย
0: ตอนนี้ก็ 70% แล้วครับ
1: 70% แล้ว
0: ครับถ้าไม่มีฝนตกก็จะร้อยแล้วครับแต่นี่ได้แค่ 70%
1: อ๋อเราปรับพื้นที่ให้เสมอแล้วลูกหญ้าเยอะอะไรนี่เดี๋ยวทางเทศบาลเขาก็ดำเนินการต่อใช่ไหมคะ
0: ครับผมเรื่องปลูกหญ้าเป็นของหน้าที่ของเทศบาลครับผม
1: ค่ะแล้วลักษณะฟุตบอลของเรานะคะสนามฟุตบอลภูมินเป็นไงบ้าง
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช้ได้แล้วครับผมตอนนี้
1: ใช้ได้แล้วเหรอคะ
0: ครับผมปลูกหญ้าเรียบร้อยใช้ได้แล้วครับเปิดงานเรียบร้อยแล้วครับผม
1: อ๋อแล้วเริ่มมีนักกีฬาไปซ้อมบ้างยังคะอะไรนะชุมพรยูไนเต็ดไปเปิดเริ่มยังคะ
0: เปิดแล้วแต่ว่าตอนนี้สนามก็ยังแบบให้ยากขึ้นในดีกว่านี้
1: ค
0: ือ
1: คราวที่แล้วเห็นท่านนายกไปปฐมฤกษ์แล้วนะคะสำหรับสนามภูมินนี้นะคะมีรีซอมาด้วยใช่ไหมคะโหเด็กๆตึมเลยค่ะได้ค่ะท่านนายกสมพรมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: ไม่มีครับผม
1: โอเคนี่ยังมีโครงการรออีกเยอะไหมคะเนี่ย
0: มีอีกเยอะเลยครับไม่ต้องหยุดเลยครับ
1: เพราะว่าดูฟ้าฝนแล้วนะคะฝนมันจะตกไปจนถึงเกือบสิ้นเดือนเลยนะคะเนี่ยชุดเครื่องจักรเราจะได้ออกหน้างานไหมคะ
0: ก็บางชุดก็ทำได้นะครับชุดที่ว่าแบบขุดลอกอะไรแบบนี้ครับได้ครับ
1: อ๋อค่ะแต่ก็ต้องระวังนะคะเรามาระวังด้วยนะคะ
0: ครับค่
1: ะได้ค่ะช่วงต้นนี้ขอบพระคุณท่านนายช่างสมพรตะเภาน้อยมากๆเลยนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะท่านนายช่างสมพรตะเภาน้อยค่ะนายช่างเครื่องกลอาวุโสนะคะจากกองช่างอบจ.ชุมพรของเราค่ะก็มีทั้งหมดเห็นไหม7โครงการที่นำเรียนนะคะก็คือ3โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 100% นะคะแล้วก็ยังมีอีก4โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในสัปดาห์นี้นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นการติดตามงานนะคะภารกิจกองช่างค่ะเดี๋ยวเราไปดูงานกันสักนิดนึงก่อนค่ะว่าวันนี้ภารกิจของผู้บริหารเนี่ยมีไปที่ไหนบ้างนะคะเมื่อเช้านี้ท่านนายกนวัดอุสิตนะคะก็เข้าร่วมประชุมค่ะกิจกรรม

สภากาแฟชุมพรยามเช้านะคะเมื่อเช้าก็จัดกันที่โชคดีเคคอนเวนชั่นฮอลล์นะคะและหลังจากนั้นก็วาระวันนี้ก็น่าจะแบบเหมือนประมาณมันช่วงแบบเกษียณไงเกษียณอายุราชการนะคะปีนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายหน่วยงานหลายท่านเลยนะคะก็เกษียณอายุราชการนะคะก็ขอให้ท่านได้ด้วยว่าทำงานรับใช้แผ่นดินมาจนครบเนาะจากนี้ไปก็ขอให้พบแต่ความสุขสำหรับตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าทำงานเพื่อประชาชนกันมาเยอะนะคะก็มีหลายหน่วยงานค่ะที่เกษียณนะคะในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเองก็จัดเช่นกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอติดตามนะคะว่ามีเกษียณทั้งหมดกี่ท่านนะคะส่วนอีกหนึ่งงานนะคะวันนี้ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีการอบรมนะคะได้เรียกว่าเป็นโครงการอบรมตลอดทั้งวันเลยโครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยสำหรับนักเรียนนักศึกษาค่ะจัดที่โรงเรียนพระโตวิทยานะคะก็ตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นมาค่ะแล้วก็มีภารกิจตั้งแต่9โมงครึ่งนะคะเป็นการเชิญประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดค่ะเป็นการประชุมครั้งที่2นะคะที่ห้องประชุมกับมัตราค่ะท่านนายกก็มอบหมายกับท่านเลขาประโมทดาวเรืองนะคะได้เข้าประชุมค่ะอีกหนึ่งงานก็จะเป็นในช่วงเวลา 13:30 นค่ะประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาแผนการเงินประจำพิจารณาแผนการเงินประจำปีก็ประมาณ2570นะคะที่ห้องประชุมชั้น3ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะคะวันนี้ภารกิจงานของท่านนายกนะคะก็มีประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงพักสักครู่นะคะเพราะว่าวันนี้เรามีแขกผู้มีเกียรตินะคะให้เกียรติกับทางรายการแล้วก็เดี๋ยวจะมานั่งคุยกันในรายการด้วยแต่ว่าจะเป็นใครนั้นต้องขออนุญาตรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ในพื้นที่ตำบลละแมเฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ขั้นตอนการเลือกตั้ง1ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง2ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ3รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

0: 11:30 น.ค่ะคุณฟังค่ะเข้าสู่รายการอบจ.พบประชาชนนะคะในช่วงที่2วันนี้ค่ะแขกรับเชิญของดิฉันนะคะให้เกียรติอย่างมากๆเลยนะคะท่านนายกธรรมนูญศรีนวลนะคะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนานะคะวันนี้คือถ้าไม่เชิญมานี่ถือว่าพลาดมากนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นควันหลงสดๆร้อนๆเลยนะคะสำหรับการแข่งขันงานประเพณีขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานค่ะของคลองในหลวงหัววังพนังตักปีนี้นี่คือถือว่าประสบความสำเร็จเลยไหมคะท่านนายกตอนนี้ท่านนายกไม่เลิกขบยิ้มเลยอ่ะยังยิ้มอยู่เลยนะคะคือโอ้โหวันนั้นมันมากเราต้องบอก

0: ก่อนนะคะว่าการแข่งขันเนี่ยมันมีหลายประเภทม
1: ี
0: 8ฝีพาย16ฝีพาย32ฝีพายที่เขาเชียร์กันหนักๆก็คือ32ฝีพายโดยเฉพาะประเภทผู้นำ
1: ค
0: ือมันขับเคี่ยวกันมากเลยใช่ไหมคะท่านนายกถามจริงๆปีนี้เนี่ยคว้ารางวัลชนะเลิศรับถ้วยพระราชทานจากในหลวงเลยใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะท่านรู้สึกยังไงบ้างคะหายตื่นเต้นยังคะเนี่ย
1: ก็ยังไม่หายตื่นเต้นดีนะครับก็ถือว่าเป็นนี่เป็นหมายที่ดีแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีให้กับตำบลบ้านนาของเรานะครับ
0: ค่ะท่านนายกรอคอยมากี่ปีคะถามตรง
1: ๆก
0: ็บ้านนาเนี่ย
1: ที่ผ่านมาเนี่ยตำบลบ้านนาของเราเนี่ยส่งการแข่งขันเรือผู้นำเนี่ยโดยตลอดนะครับตั้งแต่แรกๆมาแล้วก็เคยได้ชนะเลิศมาครั้งหนึ่งแต่สมัยนั้นยังไม่มีถ้วยพระราชทานนะฮะแล้วก็มาประมาณสักปี46ก็มาชนะเลิศได้เรือลำเทพจินกรมาถึงได้ชื่อเรือเทพจินกรตั้งแต่บัดนั้นถึงบัดนี้เลยนะ
0: อ๋อชื่อเรือเทพจินกร
1: ครับ
0: ชื่อที่มาต้องถามมาแล้วว่ามาจากไหนคะ
1: ก็มาจากการชนะเลิศในการแข่งขันเรือผู้นำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคร
0: ับ
1: ก็ชนะเลิศก็ได้เรือเป็นค่าตอบแทนการแข่งขันมา
0: ค่ะ
1: ก็ชื่อเรือเทพจินกร
0: อ๋อชื่อเรือเขาเป็นชื่อเรือนั้นมาอยู่แล้วแล้วปีนั้นท่านนายกชนะก
1: ็
0: เลยใช้ชื่อเรือนี้ยาวนานมาเลย
1: ครับ
0: จากตอนนั้นมาถึงปี
1: น
0: ี
1: ้
0: กี่ปีคะประมาณ
1: ตั้งแต่ปีประมาณปี46
0: 46 56 66 23ปี
1: ประมาณนั้น
0: โอ้โหเรียกได้ว่าต้องปิดตำบลเลยไหมคะปีนี้ท่านนายก
1: ครับ
0: ค่ะดีใจด้วยจริงๆนะคะต้องบอกว่าดีใจด้วยจริงๆเพราะว่าลุ้นมากแล้วจริงๆลุ้นกันมาทุกปีอีกอย่างนึงทีมที่ท่านชนะเนี่ยก็คือศักดิ์มงคลชัย
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขาก็ใช่ย่อยนะคะเพราะเขาเป็นแชมป์มา4สมัยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็ต้องขออนุญาตศักดิ์มงคลชัยนะคะแชมป์4สมัยแต่ว่าปีนี้นี่บ้านนา
1: ขอ
0: สักหนึ่ง คือพลังความสามัคคีนี่ภาพนี้เลยขอค้างนานๆเลยค่ะภาพเมื่อสักครู่นี้ขอค้างนานๆเลยได้ไหมคะตอนที่ท่านนายกเองเนี่ยขึ้นรับถ้วยพระราชทานนะคะก็ต้องแต่งชุดขาวเต็มยศสมเกียรตินะคะเพื่อรับถ้วยรางวัลพระราชทานจากในหลวงท่านนะคะ เรียนถามว่าจริงๆแล้วของบ้านนาค่ะเวลาซ้อมกันหรือว่าฝีพายในแต่ละท่านเนี่ยแล้วปีนี้มาชุดแบบสีสันมากซุ่มซ้อมกันนานไหมคะ
1: ก็ของบ้านนาเนี่ยใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ60กว่าวันนะครับปีนี้ซ้อมโหดมากเพราะว
0: ่
1: าเราตั้งเป้าเพื่อจะคว้าถ้วยพระราชทานให้ได้
0: ค่ะค่ะเนี่ยเหมือนภาพนี้นะคะเห็นแล้วก็ปลื้มใจส่วนใหญ่แล้วฝีพายเป็นใครบ้างคะ
1: ก็ฝีพายส่วนหลักๆก็คือจะเป็นผู้นำแล้วก็ส่วนนอกนั้นก็จะเป็นประชาชนในตำบลบ้านนาทุกท่านทุกคนนะ
0: เวลาซ้อมเนี่ยท่านนายกไปซ้อมที่ไหนคะ
1: ก็ปีนี้เนี่ยซ้อมที่หนองใหญ่เลยครับ
0: อ๋อซ้อมสนามจริง
1: สนามจริงครับ
0: ประมาณ60กว่าวัน
1: ครับ
0: ตอนซ้อมนี่เจอคู่ซ้อมบ้างไหมคะ
1: คู่เทียบในการซ้อมแต่ไม่ได้เทียบดู
0: อ๋อเพราะว่าแม้แต่ตัวนาชาอังเองพนังตักเจ้าแม่พนังตักเขาก็ซ้อมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วอ๋อปีนี้บ้านนาก็เลยมาซ้อมที่นี่ซ้อมสนามจริงเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะการซ้อมเนี่ยมีการวางแบบว่าให้โจทย์ให้อะไรไหมคะสำหรับแบบเขาเรียกอะไรผู้จัดการเรือหรือเหมือนโค้ชถ้าเป็นกีฬาก็ต้องบอกว่าโค้ชชนิดกีฬาอะไรเงี้ยค่ะ
1: คือวิธีการซ้อมของตำบลบ้านนานั้นใช้โค้ชนะฮ
0: ะ
1: ม
0: ี
1: โค้ชซ
0: ึ่
1: งใช้โค้ชณัฐพงษ์ทองหยีนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกทั่วไปก็คือโค้ชโบราณก็ทำมากับตำบลบ้านนาโดยตลอดร
0: ่
1: วมกับท่านอาจารย์พยุงศักดิ์มากอุดม
0: นะคร
1: ับซึ่งมาช่วยดูแลในเรื่องโค้ดในเรื่องการฝึกซ้อมต่างๆมันจะมีขั้นตอนการฝึกซ้อมในทุกขั้นตอนนะครับ
0: ค่ะของท่านนี่คือว่าเวลาซ้อมก็จะเป็นแบบเหมือนช่วงเย็นหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ก็คือช่วงบ่ายฮะ
0: บ่าย
1: ครับ
0: ร้อนๆเลย
1: ครับ
0: ค่ะทุกวันไหมคะ
1: ทุกวันครับ
0: ทำตารางซ้อมแบบว่าจริงจังอะไรอย่างนั้นเลยไหม
1: ใช่ครับมีตารางการซ้อมที่ชัดเจน
0: ค่ะท่านนายกขาเขาบอกว่าเนี่ยเวลาซ้อมแบบเนี้ยมันไม่ง่ายนะ
1: ไม่ง่ายฮะ
0: เพราะว่ามันเกินกว่า32ชีวิตนะ
1: ครับ
0: ที่จะต้องดูแล
1: ใช่ครับ
0: ข้าวปลาอาหารหยุกยาทุกอย่าง
1: เรื่องครับ
0: โอ้ท่านนายกทำไงแค่เนี้ยวางแผนอะไรยังไงคะ
1: คือฝีพายของตำบลบ้านนาทั้งหมดตอนซ้อมครั้งแรกนะท
0: ั้
1: งหมดเป็น40กว่าคน
0: ครับ

0: แล้วก็มีการคัดตัวฝีภายต่างๆเนี่ยเพื่อให้ฝีภายเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็เอาคนที่ดีที่สุดมาพายเพื่อแข่งครับ
1: ก็คือตอนซ้อมอาจจะมีเหมือนมีตัวสำรองล่ะสำรองไว
0: ้
1: แต่ว่าต้องดูหน่วยก้าน
0: ใช
1: ่แล้วมันพายมันจ้ำลงเหมือนกันอ่ะเขาดูยังไงคะว่าคนไหนพร้อมไม่พร้อมหรือคนไหนแรงดีไม่ดี
0: มีการทดสอบครับ
1: อ๋อค่ะ
0: มีการทดสอบในการพายว่าแต่ละคนเนี่ยกำลังพร้อมกันไม่กำลังได้ไม่เท่ากันไม่ต่างๆพวกนี้มันจะมีขั้นตอนการฝึกซ้อมอย่าง
1: แสดงว่าอยู่ที่โค้ชเลยโค้ชต้องดูด้วย
0: โค้ชเป็นเรื่องหลักเป็นเรื่อง
1: ความมุ่งมั่นตั้งใจของฝีพาย
0: ใช่แล้วก็ประเด็นรองคือความตั้งใจของฝีพายทุกคนนะ
1: ค่ะท่านนายกมีวิธีการรวมแบบว่ารวมพลังใจให้เป็นหนึ่งเดียวได้ไงคะเขาบอกว่ากีฬาพายเรือเนี่ยจริงๆแล้วมันเสมือนว่าจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกับเรือคนที่พายอ่ะมันถึงจะแบบประสบความสำเร็จ
0: ใช่ครับต้องเป๊ะครับ
1: ใช่
0: วิธีการหาฝีพายผมก็จะใช้มีการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสาวัตรแล้วก็สมาชิกอบต.ต่างๆเนี่ยช่วยกันหาฝีพายต่างๆมาร่วมแล้วก็โดยเฉพาะแล้วเนี่ยพ่อแม่พี่น้องในตำบลบ้านนาของเราเนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับถ้าเราไม่มีความสามัคคีไม่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยการซ้อมก็จะยากการแข่งเรือก็จะยากมาก
1: แต่ว่าท่านนายกต้องเรียกคุยก่อนเหมือนนัดคุยกันก่อนเลยว่าปีนี้เราจะเอายังไงปีหน้าเราจะเอายังไงใช่ไหมคะเหมือนนายโขนที่ขึ้นโขนนี่เป็นตัวจริงประจำทุกปีไหมคะ
0: คือของตำบลบ้านนาของเราเมื่อก่อนเนี่ยก็ค่อนข้างจะด้อยเพราะว่านายหัวเรือเราจากผู้ใหญ่แอล
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นหัวเรือเดิมอยู่เนี่ยได้เสียชีวิตก็ต้องหาหัวเรือใหม
1: ่ครับ
0: ก็สับเปลี่ยนมาประมาณ 4-5 ปีครับก็มาปีนี้มาได้ผู้ใหญ่อิทธิพลน
1: ะครับ
0: ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5นะครับ
1: ก็ดูท่านก็ยังเด็กอยู่เลยนะคะ
0: ครับอายุยังไม่เยอะเท่าไหร
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เอาได้มาฝึกก็ถือว่ามีความตั้งใจแล้วก็มีการมีวิธีการฝึกซ้อมตามที่โค้ชเขาสั่งมามันก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่จะสามารถพาเรือไปได้ชัยชนะได้ครับ
1: ค่ะและอีกหนึ่งตำแหน่งที่ก็บอกว่าสำคัญมากก็คือนายคัดท้าย
0: นายท้าย
1: ครับคนนี้นี่สุดยอดจริง
0: ๆ
1: ของบ้านนาใครคะ
0: ก็ได้ท่านพยุงศักดิ
1: ์
0: มาอุดมนะครับซึ่งท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่ส่วนศรีวิทยา
1: โอ้โหได้ของแม่แบบมาเลยนะคะโอ้โหต้นตำรับมาเลยจากหลังสวน
0: คร
1: ับ ค่ะโอ้เป็นนายคัดท้ายให
0: ้
1: ปีนี้หรือเปล่าคะหรือว่าเป็นมาหลาย
0: คร
1: ั้งแล้วเป็นหลายปีแล้วค่ะแสดงว่าปีนี้ประจวบเหมาะทุกอย่างแบบเพอร์เฟกต์หมดเลยรวมค่ะนี่นะคะอย่างที่เรามีภาพให้ดูที่หน้าจอนี่นะคะนี่ก็จะเห็นในหัวเรือนะฮะไม่มีตกน้ำใช่ไหมของท่านนายก
0: ไม่ได้ตกครับพ
1: ี่แบบว่าแบบคล้องขาคล้องไว้อะไรเงี้ยไม่มีเลยนะคะพอเห็นท่านนายกเอ๋ไหมคะที่ตก
0: ใช่
1: ตกนะคะก็อันนี้มันเป็นเสน่ห์นะคะท่านนายกอย่างหนึ่งไหมพูดถึงการแข่งเรือ
0: เป็นเสน่ห์การแข่งเรือที่ไม่มีที่ไหนเหมือนกับชุมพรนะคร
1: ับ ค่ะเหมือนเวลาท่านนายกไปเจอกับบรรดาแบบท่านนายกด้วยกันในระดับประเทศอะไรเงี้ยค่ะ
0: เ
1: คยมีโอกาสแบบพูดคุยหรือเล่าประสบการณ์งานแข่งเรือที่ชุมพรที่ไม่เหมือนใครอย่างนี้ไหมคะ
0: ก็เคยมีโอกาสคุยตอนที่ไปประชุมสมาคมของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศนะ
1: ที่
0: นั่นทั้งคุยกันว่าเรื่องการแข่งเรือของชุมพรเราเนี่ยมันเป็นสีสันและเป็นวัฒนธรรมที่ประจำเป็นเรื่องที่วัฒนธรรมของจังหวัดชุมพรโดยตรงโดยแท้นะครับ
1: ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นที่อื่นน่ะเขาวัดหัวเรือ
0: ใช
1: ่แล้วจะเห็นได้ว่าเรือเนี่ยโอ้โหต่อหัวเรือกันซะยาวแบบเวลาเรือไปทีนี่จะเป็นงามงามงามแบบนี้นะคะแต่ของชุมพรเนี่ยหัวเรือเข้าไปก่อนเถอะจ้ะแต่ถ้าเกิดว่านายหัวขึ้นแล้วหยิบธงไม่ได้นี่จบเลย
0: ก็ไม่ได้ชนะ
1: ถ้าไม่ได้เส้นหวายนี่จบเลยค่ะถ้าปีนี้นี่อยากจะฝากอะไรถึงบรรดาทีมงานของเรือยาวบ้านนาทั้งหมดคะมีอะไรอยากจะบอกไหมคะ
0: มีหลายเรื่องเลยครับ
1: ค่ะ
0: นะครับก็ปีนี้นะครับตำบลบ้านนาเราได้รับถ้วยพระราชทานก็ถือว่าเป็นเกียรตินะครับให้กับตำบลบ้านนาของเราอย่างล้นหลามนะครับและก็โดยเฉพาะแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณในของฝีพายทุก

0: ที่ร่วมมือร่วมใจพายเรือของเราชนะนะครับและเรื่องที่ขาดจะไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นกองเชียร์นะครับซึ่งกองเชียร์ของตำบลบ้านนาเนี่ยไปเชียร์กันทั้งตำบลเลยแล้วก็ยังมีตำบลอื่นๆอีกหลายๆตำบลนะครับที่ร่วมเชียร์ตำบลบ้านนาของเรานะครับเพราะฉะนั้นผมในนามตำบลของตำบลบ้านนาแล้วเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกๆฝ่ายนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับพ่อค้าแม่ค้าประชาชนต่างๆนะครับให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับตลอดมานะครับ
1: ค่ะแสดงว่ามีส่วนร่วมกันเกือบจะทั้งตำบลเลย
0: ทั้งตำบลเลย
1: แต่ว่าของบ้านนานี่ได้ลงประกวดกองเชียร์ไหมคะ
0: ไม่ได้ลง
1: ไม่ได้ลงไม่น่าละนี่แอบส่องอยู่นะคะก็ปรากฏว่าขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าสำหรับการประกวดกองเชียร์เนี่ยชนะเลิศเป็นของทางเทศบาลตำบลบางหมาก
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็รองอันดับหนึ่งเนี่ยทางอบต.หาดพันไกลนะคะรองอันดับ2จะเป็นพลังสตรีอบจ.ชุมพรแล้วก็รองอันดับ3นิเทศบาลตำบลนาชะอังเมื่อกี้แอบ2เอ๊ะไม่มีของบ้านนานะบ้านนาเน้นเรืออย่างเดียวเลยนะคะส่วนเรือยาวประเภท32ฝีพายผู้นำเนี่ยชนะเลิศก็คือเทพชินกรของอบต.บ้านนาส่วนที่2ก็จะเป็นศักดิ์มงคลชัยสังกัดอบต.ทุ่งคานะคะที่3พรแม่ย่าเนยเทศบาลตำบลบางหมากแล้วก็ที่4จะเป็นเทพพิชิตชัยอบต.ท่าข้ามดูแล้วแต่ละที่เนี่ยเหมือนแม้แต่แม่ย่าเนยที่เขาก็ลุ้นมาทุกปีนะคะพยายามมาทุกปีแต่ยังไม่ได้สักทีนะคะท่านนายกอยากฝากกำลังใจอะไรให้เพื่อนบ้างไหมคะ
0: ครับก็ฝากถึงผู้นำทุกท่านนะครับการส่งเรือของเรือประเภทผู้นำนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่การฝึกซ้อมนะครับตอนนี้วิธีการฝึกซ้อมต่างๆมีมากมายเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอยากชนะก็ต้องฝึกซ้อมให้เข้มแข็งให้มากนะครับก็จะสามารถนำเรือไปสู่ชัยชนะได้นะครับผมก็อยากฝากทุกๆท่านว่าทุกๆตำบลว่าอยากให้เรือผู้นำของเราเนี่ยส่งกันทุกตำบลนะครับเพื่อความสนุกสนานและอย่างน้อยแล้วเนี่ยรำลึกถึงบุญของท่าน
1: เราในหลวงรัชกาลนะคะ
0: ใช่ฮะ
1: เพราะว่าจริงๆเนี่ยผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็น่าจะเป็นคนในเมือง
0: คนในเมืองครับ
1: ที่น้ำท่วมถ้าไม่มีคลองนี้คนในเมืองก็จบทุกปีบ้านนางกระทบไหมคะสมัยก่อน
0: ก็มีนิดหน่อยฮะ
1: ค่ะแต่หลังจากมีคลองนี้แล้วก็คือในเมืองแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะฉะนั้นงานประเพณีที่เราจัดขึ้นก็เพื่อที่จะรำลึกถึงบารมีของพระองค์ท่านนั่นเองที่ได้ทำให้กับประสบนิกรชาวชุมพร
0: ค
1: ่ะแล้วกับศักดิ์มงคลชัยนะคะท่านนายกมีอะไรอยากฝากไหมคะ
0: ถ้าถามว่าศักดิ์มงคลชัยเนี่ยเขาเก่งในการฝึกซ้อมมากนะครับกว่าผมจะชนะได้ก็ถือว่าต้องเข้มข้นกันมากมายนะครับ
1: ปีนี้เรียนถามท่านนายกเลยปีนี้นี่การขับเที่ยวที่เจอกับศักดิ์มงคลชัยเนี่ยบ้านนาชนะทุกเที่ยวหรือสลับกันอย่างละเที่ยวยังไงคะ
0: ได้เจอกับทางศักดิ์มงคลชัยเนี่ยสองเที่ยวชนะกันสองของที
1: ่อ๋อก็คือตอนเปลี่ยนสายน้ำ
0: คร
1: ับ แสดงว่ามาเจอกันรอบชิงทีเดียวเลย
0: คร
1: ับโอ้ท่านนายกผ่านใครมาบ้างคะก่อนจะเจอศักดิ์มงคลชัยแหมรู้สึกเหมือนวางหมากได้ถูกมากเลยนะคะ
0: ก็เจอสายเที่ยวแรกชุดแรกนั่นก็จะมีซัมสิงวิสัยเหนือวังใหม่นะครับที่อยู่สายผมก็เจอชุดนี้เขาห่างมาหลายปีนะครับก็เพิ่งมาลงปีสมัยนี้ครับปีนี
1: ้คิดไว้ก่อนไหมคะงั้นตั้งแต่ตอนจับสายแล้วว่าไม่มีโอกาสลุ้นปีนี้ลึกๆ
0: คิดไปแล้วครับ
1: ลึกๆแอบคิดไว้แล้วค่ะแอบคิดไว้แล้วนะคะแล้วก็สมหวังจริงๆด้วยต้องแก้บนไหมคะ
0: ก็มีบ้าง
1: สายมูก็มาค่ะคุณวิรังค์คุณวังคะท่านนายกนะคะโอ้โหสุดยอดเลยนี่นัดปิดตำบลเมื่อไหร่คะ
0: ก็วันที่12นี
1: ่
0: ค่ะ
1: อ๋อแหมกันร่วมแรงร่วมใจแต่ทีเนี้ยมีคำถามนึงที่เขาบอกว่าการเป็นแชมป์อะบางทีมันก็อาจจะไม่ยากสักเท่าไหร
0: ่
1: แต่การรักษาแชมป์นะคะปีหน้าทำไงคะเนี่ย
0: ก็จะพยายามรักษาแชมป์ต่อครับ
1: เพราะว่าขนาดศักดิ์มงคลชัยยังได้สัก4ปีนะคะท่านนายกต้องล้มกระดานค่ะครองให้ได้ถึง5ปีนะคะตอนนี้เขายังมีไหมคะที่ว่าพอได้ครบกี่ปีแล้วเขายกถ้วยให้เลยอ่ะ
0: ก็ผมก็ยังไม่ได้ถามท่านนายกรู้ว่าครบ3ปีแล้วถ้วยจะอยู่ที่ตำบลบ้านนาหรือว่าปีต่อปีผมก็ยังไม่ได้ถามท่านทีเนี้ย
1: ค่ะอย่างนี้ต้องเหมือนเป็นถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยเขาก็ต้องขึ้นรถเปิดประทุนแห่นะคะของบ้านนา

0: ว่ายังไงฮะเนี่ย
1: ก็กะว่าถ้าจะแห่ก็แห่วันที่12ภายในตำบลอีกสักครั้งก็วันที่ชนะวันที่ผ่านมาเนี่ยผีพายเขาก็
0: หมดแรงนะไม่ไหวนะคะแห่วันนั้น
1: แล้วก็ขนาดหมดแรงนะครับเพราะว่ายังเดินจากทัววังไปถึงตำบลบ้านนา
0: แต่ว่าจริงเหรอตกลงจริงใช่ปะตอนแรกยุ้ยเข้าใจว่าเป็นข่าวลือนะที่เขาบอกว่าจะเดินกลับอายุบอกอุ้ยพายก็หมดแรงแล้วนะคือเดินกลับอ๋อปรากฏว่าเดินจากคลองหัววังกับบ้านนาเลยเหรอ
1: เดินกลับถึงบ้านนาเลยครับ
0: ถึงบ้านกี่โมงคะเนี่ย
1: ถึงโน่นประมาณ5 ทุ่มครึ่ง
0: สุดยอดโหแล้วทุกท่านเลยเหรอคะ
1: ครับ
0: โอ้ท่านนายกด้วยไหมคะ
1: ผมไม่ได
0: ้
1: เด
0: ินท่านนายกผมไม่ได้มูไว้ใช่ไหมคะเฉพาะฝีพายโอ้สุดยอดเลยค่ะมันเป็นความผู้เผยในใจเนาะท่านนายกเนาะ
1: เขาก็คิดกันเองครับฝีพายเขาคิดกันเองว่าได้ชนะเลิศเนี่ยเดินจากหัววังไปถึงอบต.
0: โอ้โห
1: แต่นี่ผมไม่ใช่ได้รู้เรื่องอะไรเนี่ย
0: โอ้ไม่ใช่แค่ใกล้เลยนะคะเนี่ยไปทางเดินทางลัดไหมคะหรือว่าเดินทางหลวง
1: เดินทางหลวงครับ
0: โอ้โหสุดยอดนะคะอันนี้มันใจจริงๆนะคะเนี่ยปีนี้แบบนี้นะคะโอ้สุดยอดจริงๆก็ชื่นชมนะคะแล้วก็ยินดีกับท่านนายกด้วยค่ะสำหรับปีนี้เพราะฉะนั้นในส่วนของปีหน้าก็ค่อยว่ากันอีกทีนึง
1: ครับ
0: อย่างนี้ท่านนายกจะแบบซ้อมเรื่อยๆอะไรยังไงไหมคะหรือว่า
1: ก็ตอนนี้ก็ฝึกซ้อมต่อครับเพื่อไปแข่งที่หลังสวนเป็นตัวแทนของอำเภอเมือง
0: มีใครไปบ้างนะคะทราบไหมคะ
1: ยังไม่ทราบ
0: ก็เห็นทางหลังสวนเองเนี่ยเหมือนกับเขาก็เรียกได้ว่าออกเทียบเชิญผ่านทางเฟซนะคะเขาก็บอกว่าอยากให้ทางเมืองหรือที่คลองในหลวงเนี่ยมาร่วมทุกลำแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับกระแสตอบรับว่าใครไปบ้าง
1: ผมก็ยังไม่ทราบเรื่องนี้ว่าตำบลไหนจะไปบ้าง
0: ท่านนายกเคยไปแข่งไหมคะที่ของตำนานคลองเรียกได้ว่าเป็นตำนานของเรือยาวที่หลังสวนเนี่ย
1: ยังไม่เคยไปแข่งครับแต่ว่าเคยไปชมหลายหลายครั้งครับ
0: เพราะว่าลักษณะน้ำมันจะไม่เหมือนกันนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ยุ้ยเคยฟังเหมือนกับว่าพี่ๆเรือยาวที่เขาคุยก็คือว่าถ้าเป็นคลองในหลวงน้ำจะนิ่งถ้ามันเป็นลักษณะของการปิดแล้วน้ำนิ่งก็พายยากอีกแบบนึงเพราะเวลาพายเนี่ยสองฝั่งมันจะกระทบมันก็จะแบบนึงแต่ถ้าเป็นที่คลองหลังสวนเนี่ยน้ำไหล
1: จะเป็นน้ำไหล
0: น้ำไหลน้ำหลากบางทีน้ำเชี่ยวมันแล้วแต่ว่าอยู่ร่องไหนเหมือนกัน
1: ใช่คร
0: ับ โอ้เอาอย่างนี้โค้ดว่าไงอะคะมันจะมีปัญหาไหมคะเพราะว่าเราไม่เคยพายกับแม่น้ำจริง
1: คือตามที่ได้ปรึกษากับโค้ดไว้นั่นน่ะการพายน้ำไหลเนี่ยมันต้องเปลี่ยนระบบการพายใหม่ต้องมีการฝึกซ้อมการพายน้ำไหลใหม่อีกครั้ง
0: ค่ะเพราะว่าเขาปล่อยตรงเชิงสะพานรถไฟถูกไหมคะแล้วมามันจะมีช่วงโค้งด้วยการหักโค้งเข้าแต่มันสนุกอะถามว่าสนุกไหมคือมันสนุกจริงแต่ว่าคนเป็นฝีพายมันอาจจะไม่ได้สนุกเหมือนคนเชียร์คะเพราะมันยากแล้วอย่างนี้ต้องไปซ้อมไหมคะ
1: ต้องไปซ้อมคร
0: ับ ต้องซ้อมก่อน
1: ต้องไปซ้อมก่อน
0: ช่วงวันที่เท่าไหร่คะนายกค่ะ
1: ก็ตอนนี้ฝึกซ้อมอยู่ที่ในตำบลก่อนมันน่าจะไปผมไม่จำไม่ได้ว่าที่นู่นน่าจะไปก่อนสักอาทิตย์นะฮะ
0: ค่ะเพราะว่าของหลังสวนเนี่ยเขาจะออกพรรษาพอดี
1: ใช่ครับ
0: ช่วงวันออกพรรษาก็จะเริ่มนะคะก่อนก็ยังไงฝากด้วยนะคะฝากFC ของท่านนายกแล้วก็ FC ของบ้านนานะคะปีนี้ถ้ายังไงขนทับกันไปเลยค่ะแล้วก็ไปเชียร์ต่อที่คลองหลังสวนที่แม่น้ำหลังสวนแม่น้ำหลังสวนตำนานขึ้นขนชิงธงของเรานะคะเอาล่ะจบในเรื่องของเรือยาวไปท่านนายกมีอะไรเพิ่มเติมในเรื่องเรือยาวไหมคะอยากฝากอะไรอีกสักนิดนึงไหมคะ
1: ไม่มี
0: ใช่ไหมคะงั้นเราจะได้มาพูดคุยในเรื่องอื่นๆบ้างเพราะว่าอยากนานๆท่านนายกจะแบบเปิดตัวนะคะมาร่วมรายการกับเราสักทีนึงนะคะในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาในขณะนี้ค่ะตอนนี้ท่านนายกไม่ทราบทำดำเนินโครงการอะไรยังไงบ้างที่อยากจะฝากไปให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบไหมคะ
1: อ๋อครับก็ทางตำบลบ้านนาเนี่ยตอนนี้เร่งดำเนินการในเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานเพราะเป็นเรื่องหลักที่พ่อแม่พี่น้องต้องใช้สัญจรไม่ว่าจะเป็นพืชทางการเกษตรแล้วก็ชีวิตประจำวัน
0: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้ก็จะใกล้จะหมดแล้วในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับยกเว้นแต่ในพื้นที่ที่อยู่ในป่าสงวนหรือว่าป่าห่วงห้ามต่างๆที่ยังไม่สามารถทำดำเนินการได
0: ้
1: นะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยพยายามดำเนินการในส่วนนี้ต่อเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องของเราเนี่ยมีความสะดวกและก็มีความสุขต่อไปครับ
0: ช่วงถนนทางหลวงบริเวณตั้งแต่เลยแค่

0: ไปอยู่ในของตำบลบ้านนาไหมคะ
1: อ๋อทางหลวงนี่ติด
0: ใช่
1: ติดของวังใหม่ทั้งหมด
0: อ๋อจะเป็นพวกวังใหม่แล้วไม่ใช่บ้านนานะคะนึกว่าของท่านนายกด้วย
1: ไม่ใช่
0: จะฝากท่านนายกกระซิบไฟฟ้าหน่อยหรือไม่ก็ทางหลวงว่าช่วยเปิดไฟหน่อยเถอะเพราะว่าขับรถยากมากนะคะเวลากลางคืนมืดๆลกโค้งเยอะอันตราย
1: เกิดบ่อยครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ทางเส้นระนองเนี่ยมันมีพวกระบบการขนส่งน้ำมันอยู่ด้วยไง
0: ค่ะ
1: มันก็จะทำให้ถนนนี้ลื่นแล้วก็โค้งมาเยอะ
0: โค้งเยอะแล้วแถมไฟดับค่ะคือยุ้ยเองเนี่ยปัดเราแม้แต่เราเป็นคนในพื้นที่นะคะแต่ว่าความที่โค้งเยอะบางทีเราไม่รู้ว่าโค้งหน้าโค้งลับโค้งอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแล้วเรานึกถึงใจคนที่เขาไม่ใช่คนในพื้นที่แล้วต้องใช้อ่ะยิ่งกว่าเราอีกนะคะทีนี้ในส่วนของบ้านนาเองท่านนายกบอกว่าเหลือแต่โครงสร้างพื้นฐานบางส่วนละเพื่อผลทางการเกษตรตอนนี้ก็น่าจะใกล้วายใกล้หมดแล้วนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เตรียมในเรื่องของการรับมืออุทกภัยบ้างไหมคะ
1: ก็ในเรื่องของอุทกภัยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะว่าของบ้านนาเนี่ยน้ำท่วมจะน้อยมากส่วนใหญ่จะไปเจอเรื่องน้ำหลากกับดินโคลนสไลด์
0: ใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นหมู่ไหนคะท่านนายก
1: ก็จะมีช่วงหมู่8กับหมู่10นะครับสองหมู่ที่ว่าเสี่ยงเรื่องดินสไลด์มาก
0: แสดงว่าเป็นพื้นที่ที่โดนซ้ำซ้อนประจำ
1: ครับ
0: แนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาวสามารถทำได้ไหมคะ
1: ระยะยาวเนี่ยคงยังทำยากอยู
0: ่
1: ยังแต่เฝ้าระวังส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเฝ้าระวังว่าจุดไหนมีความเสี่ยงแล้วก็ไปเฝ้าระวังว่าจุดนี้มีความเสี่ยงนี่ก็แจ้งชาวบ้านให้ระวังแล้วก็มาแก้ปัญหาก่อนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพื้นที่เชิงภูเขาเนี่ยมันลำบากในการป้องกันมาก
0: ค่ะเพราะว่าจะเคยเห็นภาพที่สื่อออกไปก็คือบางครั้งจะต้องใช้เป็นเขาเรียกอะไรนะสกูตเตอร์หรืออะไรที่ว่าเข้าไปช่วยใช่ไหมตอนน้ำหลากเยอะอ๋อแล้วต้องนำถุงยางชีพกับข้าวกล่องไปส่งกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะของบ้านนามีพื้นที่เสี่ยงอย่างนั้นไหมคะ
1: พื้นที่ส่วนเสี่ยงน้ำท่วมเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่หมู่หนึ่งกับหมู่สองบางส่วนหมู่หนึ่งทั้งหมู
0: ่ครับ
1: ซึ่งน้ำเมื่อก่อนเนี่ยน้ำท่วมบ่อยมากหลังจากมีคลองขุดคลองนาคราชแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็น้อยที่จะท่วม
0: ก็คือผ่องถ่ายไปได้เยอะเลย
1: มีการถ่ายระบายน้ำได้ดีมาก
0: แสดงว่าปัญหาเรื่องนี้ก็ไม่ท่านนายกไม่กังวลใจเท่าไหร่
1: ไม่กังวลเท่าไหร
0: ่เรื่องภัยแล้งล่ะคะ
1: ที่กังวลมากคือเรื่องภัยแล้ง
0: ใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าตำบลบ้านนาเนี่ยเราเป็นเกษตรกรรมเสีย 90% กันเพราะช่วงฤดูแล้งเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องน้ำทางการเกษตรขาดแคลนครับก็มีทุเรียนเนี่ยตายไปหลายแปลงเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยได้อย่างไร
0: นะ
1: ครับก็คิดกันกับผู้นำต่างๆแล้วเนี่ยผมก็อยากจะพัฒนาคลองชุมพรเพื่อให้เป็นที่เก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรนะครับก็ช่วงนี้กำลังเริ่มประชุมทางประชาคมแล้วก็ชาวบ้านต่างๆเนี่ยเขาก็ยินดีด้วยแล้วก็ยังขั้นตอนในการประสานระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ
0: ค่ะจริงๆคลองชุมพรเนี่ยช่วงหน้าน้ำเยอะมากนะ
1: น้ำเยอะ
0: น้ำล้นจนแบบถึงขอบตลิ่งแล้วเราเสียดาย
1: ค
0: ือสุดท้ายแล้วเขาไหลออกทะเลหมดเลย
1: น้ำแล้งก็ไม่มีน้ำ
0: ไม่มีเลยทีนี้ถ้าสมมติที่ท่านนายกพูดเนี่ยแสดงว่าเราอาจจะอยากทำลักษณะเหมือนฝายชะลอหรอคะหรือว่าการสูบเข้าขุดล่อง
1: ที่ผมคิดไว้เนี่ยก็อาจจะเป็นสร้างฝายสร้างเขื่อนหรือสร้างประตูน้ำก็ได
0: ้
1: ที่สามารถหลังจาก
0: ใช
1: ่หลังจากฤดูฝนแล้วเนี่ยเราสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได
0: ้ก็จะอาจจะเหมือนคล้ายๆแก้มลิงนะคะทำแก้มลิงขนาดไปเพื่อเก็บเป็นจุด
1: ๆ
0: แล้วก็นำมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยภัยแล้งโดยเฉพาะเอลนีโญที่มันจะเกิดขึ้นกับประเทศ
1: ค
0: ือทั่วโลกอ่ะ
1: ทั่วโลก
0: โดนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเสี่ยงเหมือนกัน
1: เสี่ยงครับ
0: แต่ท่านนายกก็บอกคือก็เตรียมคิดแล้วแหละแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะทันหรือไม่ทันยังไง
1: ใช่คือปัญหาเรื่องงบประมาณบ้างเรื่องหน่วยงานต่างๆในการประสานพวกนี้มันจะทันหรือไม่ทันแ
0: ค่นั้นใช่ทีนี้ย้อนกลับไปดูตอนที่อบจ.เราจัดโครงการอบจ.เพื่อประชาชนมันจะมีในส่วนของอบจ.บ้านนาด้วยไหมคะท่านนายกค่ะที่ว่านำเสนอในส่วนเรื่องของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: สายชานกบเชื่อมตำบลวิสัยเหนือหมู่12ตำบลบ้านนา
1: คร
0: ับ ตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะโครงการนี
1: ้คือเส้นนี้สามารถดำเนินการได้เลย
0: ครับ
1: เพราะว่าเป็นถนนเชื่อมระหว่างตำบลบ้านนากับวิสัย
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะเป็นทางผ่าน

0: ที่เกษตรกรใช้กันเยอะมากผมก็ซ่อมไปบ้างอะไรบ้างแต่ว่างบประมาณยังมีสร้างเองไม่พอก็เลยต้องขอความร่วมมือจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่
1: น
0: ี่
1: นายกต้องว่าไงนะคะตอนนี
0: ้ท่านนายกต้องโอเคคร
1: ับ แสดงว่าท่านนายกบรรจุเข้าให้แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็อาจจะทำปีหน้าอะไรอย่างนี้ล่ะ
0: ปี70
1: ปี70นะอันนี้ก็ถือว่าเราเป็นการติดตามข่าวสารนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยติดตามฟังมาตั้งแต่ตอนจัดโครงการอบจชุมพรพบประชาชนที่บางหมากที่เทศบาลบางหมากวันนั้นท่านนายกเองก็ได้นำเสนอปัญหาแล้วก็นำเสนอความต้องการผ่านไปยังอบจนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เจอกับท่านนายกแล้วก็เลยถือโอกาสว่าเรียนถามท่านโดยตรงเลยว่าถึงไหนแล้วนะคะค่ะจริงๆไม่เห็นท่านนายกเป็นท่านนายกนานแล้วนะคะท่านเป็นมากี่สมัยแล้วคะ
0: 4สมัยนะครับ
1: 4สมัยแล้วใช่มั้ยคะโอ้น่าจะ4แบบว่าเห็นท่านนานมากนะคะสมัยหน้าท่านต่อมั้ยคะ
0: ก็น่าจะต่อครับเพราะว่าทีมงานต่างๆก็ยัง
1: ไม่ยอมใช่มั้ยคะ
0: ยังไม่ยอมแต่ว่าถ้าจะว่ายังเลือกผมก็เป็นต่อด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็คือเรียกได้ว่าเหมือนกับว่าเราคนทำงานแล้วก็รู้พื้นที่รู้ปัญหารู้ความต้องการเป็นแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการค่อยๆทำไปแต่ว่าเรารู้จริงเราก็จะทำได้เร็วและง่ายกว่า
0: ง่ายกว่า
1: ค่ะแล้วเวลาหนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะท่านนายกคะอยากฝากอะไรไหมคะเรียนเชิญเลยค่ะ
0: ถ้าในเรื่องขององค์การบริหารจังหวัดชุมพรนะครับในการพัฒนาต่างๆเนี่ยทางองค์การบริหารส่วนตำบลไอ้ส่วนจังหวัดชุมพรก็ได้ช่วยเหลือดูแลพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบ้านนาลงมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าการทำงานในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานถนนต่างๆที่ทำมาเนี่ยทางท่านนายกก็ให้ผมมาใส่ตลอดผมก็ต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ในเรื่องการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอย่างดีมากเลยนะครับตลอดมานะครับก็ได้มีโอกาสอยู่ร่วมพัฒนาร่วมดูแลจังหวัดชุมพรกับท่านนายกต่อไปนะครับเพราะก็ต้องขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นอย่างมากเลยครับ
1: ค่ะวันนี้พวกเรานะคะในส่วนของรายการอบจพบประชาชนค่ะต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านนายกคำนวณศรีนวลนะคะเป็นอย่างสูงเลยที่กรุณามาพูดคุยในรายการนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวบ้านนาด้วยนะคะที่ในที่สุดแล้วสามารถคว้าแชมป์ถ้วยพระราชทาน32ฝีพายผู้นำท้องถิ่นได้เป็นที่สำเร็จเดี๋ยวจะรอชมจากไหนได้บ้างคะเวลาท่านนายกฉลองหรือเฉลิมฉลอง
0: ฉลอง
1: ค่ะเฟซบุ๊กของท่านนายกหรือเฟซบุ๊กอบต.คะ
0: เฟซบุ๊กอบต.ก็มีคร
1: ับ ใช่ไหมคะตามดูได้
0: ครับ
1: นะคะเดี๋ยวยังไงเราจะตามติดตามให้กำลังใจท่านนายกและทีมงานบ้านนาทุกๆท่านนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะต้องกลับขอบคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็คุณผู้ชมด้วยแล้วก็ต้องกลับขอบคุณท่านนายกคำนวณศรีนวลด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับ
2: ไม่มีวันกลับไปหาคนที่เคยทิ้งไปเด็ดขาด
3: พี่ว่าไม่แน่พี่ว่าเราอาจจะกลับไปหาเขาอีกแล้ว1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
4: แล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆ มาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมท. ชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: ไปร่วมสแกมเซ็นเตอร์พร้อมให้ตรวจสอบอนุทินเดือดบอกปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเหมือนมาโกงบนหัวผมลุยขยายฟันข้าราชการเอี่ยวชี้แค่ย้ายไม่พออนุทินเมินสภารุมจวกภูมิใจไทยเอี่ยวหัวสวลั่นคนเชื่อก็มีเผยผบ.ตร.ตอบกลับแล้วหลังถามปมทองเจือเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นนายกเห็นแล้วชื่อวรพักโผล่1ใน28ลิสต์สหรัฐจ่อคว่ำบาตรเอี่ยวสแกมเมอร์ลั่นใครถูกกล่าวหาไปเคลียร์ตัวเองด้านวรพักโพสต์ไม่เคยร่วมสแกมเซ็นเตอร์พร้อมให้ตรวจสอบอนุทินเดือดบอกปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเหมือนมาโกงบนหัวผมลุยขยายฟันข้าราชการเอี่ยวชี้แค่ย้ายไม่พอต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพบแล้วรอยรั่วท่อน้ำมันพระราม3คลองเตยเตรียมเปลี่ยนท่อปรับแนวใหม่ป้องกันเกิดเหตุซ้ำทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณเดชเยมินแหวนเครือดิฉันกฤติยาสินทุวราวันดำเนินรายการร่วมกันมีข่าวที่น่าสนใจตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงณขณะนี้นะคะเริ่มกันที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลวันนี้เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับว่าวันนี้เป็นการมอบกล่าวมอบนโยบายต้องขอบคุณปลัดกระทรวงมหาดไทยที่จัดให้มีการประชุมในวันนี้ขอบคุณนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เป็นตัวแทนของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยอำนวยพรให้ตนเองในวาระครบรอบวันเกิดซึ่งวันนี้ปีนี้ครบรอบ60ปีและวันที่1ตุลาคมก็จะเป็นคนที่มีอายุมากที่สุดในกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งตนเองก็อยู่ในกระทรวงนี้มาประมาณ3ปีมีความใกล้ชิดสนิทสนมทำงานด้วยกันมาตลอดขอชื่นชมการทำงานของทุกๆคนและสำหรับไตรมาสสุดท้ายของปีมีเรื่องสำคัญที่กระทรวงมหาดไทยต้องมีความรับผิดชอบก็คืองานถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดไว้กลางเดือนธันวาคมต้องดำเนินการให้สมพระเกียรติและงบประมาณต่างๆในการดำเนินงานในครั้งนี้ได้อนุมัติให้ทุกหน่วยงานรับไปดำเนินการให้สมบูรณ์แบบและหลังจากนั้นก็จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานนเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาต่อไปนะคะก็ขอให้วางแผนการล่วงหน้าให้มีความต่อเนื่องและให้เกิดประสิทธิภาพรวมถึงค่าใช้จ่ายและงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดค่ะอย่าให้มีความวุ่นเฟื่อยซ้ำซ้อนพร้อมกับขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดต้องมีการจัดทำพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้แก่ประชาชนทุกคนได้เข้าร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดหรือว่าระดับอำเภอก็ขอให้มีการวางแผนเผชิญเหตุด้วยความละเอียดรอบคอบและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องทำให้สมพระเกียรติค่ะ
0: ค่ะมาที่เรื่องทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ให้ความคิดเห็นเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่นายกได้ให้ความสำคัญคือการดำเนินการตรวจสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นนายกบอกว่าเรื่องนี้บั่นทอนความมั่นใจประชาชนมากพอสมควรไม่มีใครไม่เชื่อว่าเรื่องนี้สุจริตซึ่งถือเป็นดาวเคราะห์แล้วก็แม้ว่าจะกำลังดำเนินการอยู่สมมติว่าเรื่องนี้ไม่มีใครผิดเลยเกิดขึ้นโดยระบบหรือธรรมชาติก็คงจะไม่มีใครเชื่อที่ผ่านมาเครือข่ายจากการสอบสวนเห็นได้ว่ามีบุคคลภายนอกมาร่วมด้วยเป็นเรื่องน่าอนาจใจมากพูดในภาษาที่เป็นพี่น้องกันคือการมาโกงบนหัวผมแล้วตอนนี้สังคมสรุปและพิพากษาไปแล้วและตัวผมเองก็พิพากษาไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันเพียงแต่อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายมันก็ต้องมีขั้นตอนมีหลายหน่วยงานมีการจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำความผิดนะคะและเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นบุคคลภายนอกโดยปปง.มีการยึดทรัพย์มากกว่า380ล้านแต่ไม่หมดเท่านี้นอกจากนี้ยังพูดด้วยว่ากระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องขยายผลภายนอกมีการจับเข้าคุกห้ามเยี่ยมห้ามประกันส่วนข้าราชการที่มีส่วนทำผิดกฎหมายก็ต้องเร่งดำเนินการตอนนี้แค่ย้ายไม่พอหากเข้าเกณฑ์

0: ไหร่นะคะปลัดมหาดไทยก็สั่งให้ออกจากราชการต้องสั่งนะคะว่าต้องออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าการดำเนินการทำอย่างเต็มที่ไม่มีการเกรงกลัวอิทธิพลใดๆหากใครมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้นะคะก็จะต้องไปดูกันให้อย่างชัดเจนเข้มงวดค่ะไม่ต้องไปเกรงกลัวใครต้องฟาดให้ยับเพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดความเสียหายกับหน่วยงานเปรียบทุกคนเป็นเจ้าบ้านมีทรัพย์สินอยู่ดีๆใครไม่รู้มาทำลายทรัพย์สินบ้านของเราตรงนี้ถือว่าไม่เหมาะสมที่จะอยู่ร่วมกันตนเองมาอยู่ที่นี่3ปีต้องเกรงใจกันบ้างนะคะนอกจากนี้ก็บอกว่าชัดอยู่แล้วรับผิดชอบเรื่องนี้ก็ต้องรับทั้งผิดทั้งชอบเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสะเทือนขวัญน่าสยองสำหรับความเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยของตนเองดังนั้นก็ขอให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็พูดไว้หลากหลายประเด็นนะคะระหว่างมอบนโยบายให้แก่การราชการกระทรวงมหาดไทยตอนหนึ่งก็บอกว่ารู้สึกเสียดายใจหายที่ผู้บริหารบางคนต้องเกษียณอายุราชการไปนะคะนายกรัฐมนตรีระบุว่าให้ผู้ตรวจราชการให้ผู้ตรวจราชการมารายงานกับตนต้องเลิกความเชื่อที่ว่าผู้ตรวจราชการคือที่เก็บกรุบางครั้งเมื่อไปอยู่ตรงนั้นก็ได้สงบสติอารมณ์ได้ใช้ความคิดว่าทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ต้องเร่งทำผลงานไม่ใช่ว่าไปอยู่แล้วจากคนที่เคยรู้จักกันมาเป็นคนที่ไม่รู้จักกันนะคะก็ไม่ใช่ว่าตนไปเหนือท่านใดได้นะคะแล้วก็ยังระบุว่าทุกคนนั้นมีโอกาสซึ่งตนเองทำให้เห็นแล้วเพราะว่าตนเองนั้นเป็นคนที่ไม่พกพาความแค้นไม่นำความโกรธไปที่ไหนเลยอารมณ์ดีทุกวันบางครั้งที่มีการโยกย้ายเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ข้าราชการหลายคนไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามตนเองนั้นยืนยันได้ว่าอธิบายได้ทุกคนก็อยากให้ทุกคนนั้นมาถามด้วยซ้ำนะคะตนเองนั้นพร้อมที่ตอบได้หมดจริงๆแต่ว่าก็จะต้องตอบให้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ขอย้ำด้วยว่าทุกคนนั้นมีโอกาสอย่าไปคิดว่าไปอยู่แล้วไปอยู่เลยมันต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นอยู่กับผลงานนะคะตนเองก็กดปุ่มรีเซ็ตตลอดเวลาไม่มีความลับอะไรกับปลัดกระทรวงมหาดไทยการหารือการหารือก็เป็นไปอย่างเหมาะสมนะคะตนเองก็เอาด้วยหมดสนับสนุนทุกอย่างนะคะก็ขอให้ทุกคนนั้นแสดงผลงานอยู่ตรงไหนก็สามารถที่จะทำประโยชน์ได้ค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้อีกเรื่องนึงที่นายอนุทินนายกรัฐมนตรีพูดถึงก็คือหัวสวนะคะที่ก่อนหน้านี้ค่ะที่ประชุมสภาเดือดเลยเมื่อวานจวกภูมิใจไทยเกี่ยวกับการหัวสวนะคะเรื่องนี้นะคะกรณีมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่งฟ้องศาลฎีกาคดีหัวสว.แม้มติจะออกมาแล้วแต่ก็ยังมีคนไม่เชื่อนะคะว่าไม่มีคนพรรคภูมิใจไทยเข้าไปเกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีตอบสั้นๆคนเชื่อก็มีแล้วก็ไม่ตอบคำถามกรณีที่กกต.เสียงข้างน้อยออกมาแถลงถึงเหตุผลในการเห็นด้วยในการส่งฟ้องคนภูมิใจไทยบอกว่ามีเพียงว่ามีการประชุมก่อนจะเดินออกจากวงสัมภาษณ์นะคะผู้สื่อข่าวยังสอบถามกรณีทำหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกรณีนายธงเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานนายกรัฐมนตรีหลังถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นนายอนุทินระบุว่าผบ.ตร.ตอบกลับมาแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผยค่ะ
1: และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็วันนี้ก็ไปปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลหลังปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งก่อนหน้านี้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายเบนจามินสุการจนทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายและคณะก็รอเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะรายงานผลการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันครอสนะคะซึ่งก็เป็นการประชุมนัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนที่ผ่านมานะคะ12นาฬิกา10นาทีในช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: นะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: Mpod Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึง

0: ู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐเพื่อขอให้ตรวจสอบและพิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีรายชื่อของนายวรภักดิ์ธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลอนุทิน1นะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าเห็นชื่ออยู่เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาต้องไปตั้งทนายความและหาวิธีที่จะเคลียร์ตัวเองซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาลนายวรภักดิ์ธัญมงคลนะคะก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กค่ะถึงกรณีที่ปรากฏชื่อของตนเองนั้นในหนังสือของประธานคณะกรรมการบางคณะของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งส่งถึงกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐที่แจ้งว่าหนังสือดังกล่าวนั้นเป็นการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาว่าบุคคลที่มีรายชื่อเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการใช้มาตรการแซงชั่นหรือไม่ซึ่งไม่ใช่ผลการสอบสวนหรือว่าคำวินิจฉัยว่าได้กระทำความผิดและไม่ได้หมายความว่าถูกสหรัฐแซงชั่นแล้วนะคะนายวรภักดิ์ยืนยันว่าไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเมอร์นะคะการฟอกเงินแล้วก็การค้ามนุษย์หรือว่าอาชญากรรมข้ามชาติใดๆทั้งสิ้นนะคะก็บอกว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการสแกมเซ็นเตอร์ตามที่มีการกล่าวถึงพร้อมเปิดเผยว่าวันนี้ได้ติดต่อหน่วยงานสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อขอช่องทางในการนำส่งข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานให้หน่วยงานของสหรัฐพิจารณาและกำลังจัดส่งหนังสือถึงประธานคณะกรรมการของทั้งสองคณะเพื่อขอโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะสามารถตอบข้อสงสัยต่างๆได้ตรงประเด็นนะคะนายวรภักดิ์บอกว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบอย่างเต็มที่และเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตอบข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเช่นนี้ก็คือข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานและกระบวนการที่ตรวจสอบได้สำหรับข้อกล่าวหาบางส่วนที่มีการเผยแพร่ก่อนหน้านี้ได้เลือกใช้กระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์ข้อได้จริงโดยได้ดำเนินคดีหมิ่นประมาทต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อความดังกล่าวปัจจุบันนั้นมีคดี1ค่ะที่ศาลรับไว้พิจารณาแล้วแล้วก็อีกคดี1ได้เสร็จสิ้นกระบวนการไต่สวนมูลฟ้องและอยู่ระหว่างรอคำสั่งศาลและไม่ขอคาดเดากรณีที่ชื่อของตนเองนั้นไปปรากฏในหนังสือของสหรัฐครั้งนี้มีที่มาหรือว่าเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่เป็นคดีอยู่ในประเทศไทยหรือไม่แต่ว่าสิ่งที่ทำต่อไปนั้นก็คือข้อได้จริงเอกสารหลักฐานและกระบวนการที่ตรวจสอบได้เพื่อชี้แจงต่อทั้งศาลไทยและหน่วยงานของสหรัฐนะคะสำหรับรายละเอียดของข้อกล่าวหาบางส่วนที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลไทยขอไม่เปิดเผยหรือว่าโต้แย้งผ่านสื่อในขณะนี้เพื่อไม่ให้กระทบต่อกระบวนการยุติธรรมเมื่อมีความคืบหน้าที่เหมาะสมก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ
2: มาดูประเด็นเรื่องของการตั้งบอร์ดคุม Data Center กันบ้างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุมติดตามการกัดเคลื่อนงานกระทรวงมหาดไทยถึงกรณี Data Center นะคะบอกว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลมีการเน้นย้ำนะคะเรื่องการลงทุนเม็ดเงินที่จะเข้ามาในไทยแต่ยังไม่มีกฎหมายโดยเฉพาะสำหรับเรื่อง Data Center แล้วก็ทราบว่า Data Center ใช้ไฟฟ้าใช้น้ำใช้ทรัพยากรจำนวนมากขณะที่การจ้างงานมีไม่มากเท่าที่ต้องการแต่จะนำเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกันตรงๆไม่ได้วันนี้มีการลงทุนและเงินหมุนเวียนเข้ามาจำนวนมากการพูดในลักษณะดังกล่าวไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาลงทุนเพราะเมื่อ5ปีที่แล้วหากมีนักลงทุนขอเข้ามาตั้ง Data Center สักแห่งหนึ่งตรงนี้นะคะเราก็ดีใจแล้วนะคะว่าจะมีเงินเข้ามาในประเทศมหาศาลทุกอย่างไม่สามารถเป็นแบบวินวินได้ทั้งหมดแต่จะคาดหวังทั้งเม็ดเงินลงทุนการจ้างงานในระดับสูงพร้อมกับความต้องการที่มีการขยายตัวต่อเนื่องอาจจะทำได้ยากบางครั้งเราทะลุเป้าหมายเรื่องของเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติแล้วมาบอกว่าวันนี้เริ่มจำกัดการลงทุนเริ่มไปสนับสนุนธุรกิจภาคอื่นแทนก็อาจไม่เป็นธรรมกับคนที่เขาเข้ามาลงทุนแล้วอย่างไรก็ตามรัฐบาลได้ตั้งบอร์ดขึ้นมาดูแลเรื่องนี้แล้วเพื่อออกแบบกฎระเบียบและทิศทางรวมถึงการจัดทำกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะกับผู้ที่เข้ามาลงทุนตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานเชื้อเพลิงน้ำหล่อเย็นสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก Data Center มีการปล่อยความร้อนมากพอสมควร

0: นโดยเฉพาะในกรุงเทพนะคะที่ผู้ว่ากทม.นายชัชชาติพบว่ามี data center และมีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตนเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการลักลอบทำหากเกิดเรื่องเช่นนี้จริงต้องขออนุญาตแล้วก็พูดง่ายๆนะใครกล้าอนุญาตให้มีการเก็บเชื้อเพลิงภายใต้อาคารอาจมีการเลี่ยงบาลีดังนั้นต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมการปกครองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการไฟฟ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านน้ำรวมถึงจังหวัดต่างๆที่มี data center แลกเปลี่ยนข้อมูลกันให้มากขึ้นเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนค่ะ
1: ไปกันที่นายวรสิทธิ์เลียมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับกรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ตให้เร่งไปตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วจากกรณีมีการเผยแพร่ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอทหลังจังหวัดภูเก็ตโดยมีการกล่าวอ้างถึงพฤติกรรมเรียกรับเงินจากผู้ที่ถูกควบคุมตัวเพื่อแลกกับการปล่อยตัวซึ่งมีการนำเสนอข่าวแล้วก็เผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อวันที่16กันยายนนะคะโดยให้ตรวจสอบตั้งแต่เหตุการณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตลอดจนพยานหลักฐานและข้อมูลแวดล้อมทั้งหมดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้นะคะและยังกำชับให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวให้เกิดความกระจ่างและให้เร่งรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยเร็วที่สุดนะคะเพื่อให้กระทรวงนั้นสามารถติดตามแล้วก็กำกับการดำเนินการในพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ยังย้ำในหลักสำคัญก็คือว่าข้อกล่าวหาต้องแยกออกจากข้อเท็จจริงการตรวจสอบต้องดำเนินการบนพื้นฐานของพยานหลักฐานและต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายขณะเดียวกันเมื่อมีข้อร้องเรียนที่ถูกนำเข้าสู่การรับรู้ของสาธารณะแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งหาคำตอบไม่ปล่อยให้เกิดข้อสงสัยค้างคาเป็นเวลานานนะคะเบื้องต้นอำเภอทลางได้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติของชุดเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์นะคะแล้วก็มีการสั่งให้จัดทำรายงานข้อเท็จจริงรวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รายงานผลต่อจังหวัดภายในวันนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นายวรสิทธิ์ก็กำชับให้จังหวัดเร่งเดินหน้ากระบวนการตรวจสอบและเมื่อมีความคืบหน้าให้รายงานไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยเร็วที่สุดนะคะและนอกจากนี้ยังกำชับกรมการปกครองจังหวัดภูเก็ตขยายการตรวจสอบไปยังข้อมูลน้องเรียนหรือว่าเบาะแสอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยไม่จำกัดเฉพาะกรณีกำลังเป็นข่าวเพื่อให้ทราบว่ามีเรื่องใดอยู่ในการร้องเรียนหรือว่ามีข้อมูลที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่และนำเข้าสู่กระบวนการตามอำนาจหน้าที่นะคะเป้าหมายสำคัญก็คือทำให้ประชาชนได้รับคำตอบจากข้อเท็จจริงไม่ใช่ข้อกล่าวหาจากการตรวจสอบพบการกระทำผิดจริงไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดต้องดำเนินการตามกฎหมายตามระเบียบอย่างเด็ดขาดนะคะ 12:18 เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มาดูเรื่องของแรงงานต่างด้าวนะคะมีปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2นะแรงเงา2ชื่อนี้จริงๆไม่ใช่แรงงานนะคะแต่ว่าก็เป็นเรื่องของการปราบปรามแรงงานต่างด้าวนั่นแหละค่ะโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสำราญนวลมาที่ไปพร้อมกันนะคะกับหลายหน่วยงานนะคะนำกำลังบูรณาการกำกับชุดปฏิบัติการโดป้าNICE กรมการปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2พื้นที่สุราษฎร์ธานีกวาดล้างขบวนการนำแรงงานต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือทะเบียนศูนย์นั่นเองค่ะปฏิบัติการนี้ขยายผลจากการปิดฉากแรงเงาเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ดอนสักสุราษฎร์ธานีทำให้วันนี้ก็เป็นภาค2คือแรงเงา2นะคะซึ่งจากการได้รับเบาะแสเพิ่มเติมตรวจสอบสำนักทะเบียนอำเภอกาญจนดิษฐ์และก็เกาะสมุยก็ไปพบความผิดปกติเชื่อมโยงรวมถึงพฤติการเชื่อมโยงในหน้าเจ้าบ้านพยานรับรองเจ้าหน้าที่ทะเบียนที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนช่วยแรงงานเมียนมาให้ได้รับสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบเข้าข่ายลักษณะขบวนการฟอกเงินนะคะหรือการเปลี่ยนสถานะจากแรงงานต่างด้าวเข้าสู่

0: ู่ระบบทะเบียนราษฎร์นั่นเองอาจจะนำไปสู่การได้รับสิทธิ์ด้านต่างๆนะคะทั้งนี้ค่ะก็มีการจับกลุ่มแรงงานนะคะรวมถึงพบความผิดปกตินะคะมีความผิดปกติจากการอนุมัติหมายจับที่เกี่ยวข้องรวม33 คนจับกลุ่มได้แล้ว27 คนเจ้าหน้าที่รัฐ3 คนเจ้าบ้านพยานรับรอง9 คนแล้วก็แรงงานต่างด้าว15 คนส่วนผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่นึงค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

0: มาติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3หลังเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาต้นต่อของน้ำมันที่ปนเปื้อนในระบบระบายน้ำและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ขุดสำรวจพื้นที่และไปพบโพรงใต้ดินรวมไปถึงน้ำที่มีน้ำมันปะปนในระบบระบายน้ำเก่าจึงมีการขยายจุดตรวจสอบเพื่อค้นหาต้นทางของน้ำมันรั่วไหลนะคะล่าสุดจากการตรวจสอบพบจุดที่มีน้ำมันรั่วซึมจากแนวท่อขนส่งน้ำมันบริเวณถนนพระราม3โดยระบบท่อดังกล่าวนั้นมีบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดหรือว่า BPT เป็นเจ้าของใบอนุญาตในขณะที่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือว่า BFPL ในกลุ่มบริษัทบางจากเป็นผู้ดำเนินการระบบท่อนะคะโดยมีทางเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนางสาวถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์นะคะก็บอกว่าทั้ง2บริษัทนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและต้องดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบรวมไปถึงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกสำหรับแนวทางการดำเนินการกรมธุรกิจพลังงานได้กำหนดขั้นตอนสำคัญไว้3ส่วนได้แก่เร่งค้นหาและซ่อมแซมจุดที่เกิดความเสียหายผู้ประกอบการจะต้องเร่งหาจุดที่เป็นแผลหรือว่าเป็นจุดบกพร่องของแนวท่อเพื่อดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็วขณะเดียวกันเจ้าของท่อจะต้องส่งข้อมูลประวัติการดูแลรักษาและประวัติการซ่อมบำรุงระบบท่อทั้งหมดให้กรมธุรกิจพลังงานตรวจสอบเพื่อประกอบการหาสาเหตุและประเมินความเสี่ยงของระบบนะคะแล้วก็ทดสอบระบบระบบท่อตลอดแนว32กิโลเมตรค่ะหลังจากดำเนินการซ่อมแซมแล้วนะคะก็จะต้องมีการทดสอบตลอดแนวระยะทาง32กิโลเมตรเพื่อสำรวจสภาพภายในระบบและตรวจหาบริเวณที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมหรือว่าความผิดปกติอื่นๆด้วยหากระหว่างการทดสอบพบการรั่วไหลหรือว่าพบความผิดปกติบริเวณใดจะต้องหยุดการดำเนินการทันทีเพื่อเข้าตรวจสอบและแก้ไขก่อนเดินหน้าทดสอบต่อนะคะแล้วก็ประการที่3ก็คือเปลี่ยนท่อและปรับแนวใหม่ในจุดเสี่ยงนะคะสำหรับบริเวณที่พบแผลหรือว่าจุดบกพร่องจะต้องจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่พร้อมกับจัดทำแผนปรับแนวท่อเพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณที่แนวท่ออยู่ใต้ต่อหม้อหรือว่าโครงสร้างที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคตค่ะ
1: คผ.ตรวจความปลอดภัยจุดน้ำมันรั่วพระราม3นะคะดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยถึงความคืบหน้าตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยกรุงเทพภายหลังมีรายงานพบรอยรั่วบริเวณแนวท่อขนส่งน้ำมันล่าสุดค่ะทางคผ.ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายค่าระดับการติดไฟประเมินความปลอดภัยและความเสี่ยงในพื้นที่รวมทั้งใช้ข้อมูลแจ้งเตือนประชาชนหากพบค่าที่อาจส่งผลกระทบนะคะซึ่งมีการเก็บตัวอย่างน้ำมันที่พบล่าสุดด้วยเพื่อนำไปเปรียบเทียบตัวอย่างน้ำมันที่เก็บจากการระบายน้ำนะคะท่อระบายน้ำตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุรวมถึงเก็บตัวอย่างในวันต่อๆมาด้วยโดยจะหารือกับสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการตรวจสอบลักษณะหรือลายนิ้วมือน้ำมันนะคะ oil fingerprints เพื่อดูว่ามีลักษณะตรงกันหรือเชื่อมโยงในลักษณะเดียวกันอย่างไรสำหรับรอยรั่วที่มีรายงานพบล่าสุดยังเป็นจำเป็นจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นจุดที่ทำให้น้ำมันรั่วไหลจริงหรือไม่สามารถอธิบายปริมาณน้ำมันจำนวนมากที่พบในช่วงแรกของเหตุการณ์ได้หรือไม่นะคะแม้จุดดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะเกี่ยวข้องแต่ก็ยังไม่ควรสรุปจนกว่าจะมีข้อมูลยืนยันนอกจากนี้จากลักษณะสังเกตเบื้องต้นน้ำมันบริเวณที่พบล่าสุดเป็นน้ำมันเก่าขณะที่น้ำมันที่พบในระบบระบายน้ำช่วงแรกดูไม่เก่ามากก็เลยจำเป็นจะต้องเปรียบเทียบลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อยืนยันว่าเป็นแหล่งน้ำมันเดียวกันหรือไม่ก่อนจะสรุปแหล่งที่มาแล้วก็กำหนดแนวทางแก้ไขซึ่งก่อนหน้านี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำมันรั่วบริเวณถนนเชื้อเพลิงนี้รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องมีการตรวจวัดสิ่งต่างๆในท่อพักระบายน้ำกทม.รวมทั้งเก็บตัวอย่างตรวจสอบชนิดแล้วก็แหล่งที่มาซึ่งวันที่9กันยายนที่ผ่านมานะคะก็พบค่า VOC สูงสุด626 ppm ก่อนจะลดลงมาเหลือ153 ppm ในวันที่10กันยายนนะคะก็ลดลงประมาณร้อยละ76ค่ะ
0: วันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะพูดถึงเรื่องของการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะซึ่งขอชื่นชมนะคะช่วงนี้มีเหตุการณ์มากมายแต่ว่าปภ.แล้วก็พูดว่าเรื่องในพื้นที่ประสบเหตุนะคะสามารถที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยความรวดเร็วไม่มีสิ่งที่เกินความคาดหมายเกิดขึ้นต้องขอบคุณที่มีแผนเผชิญเหตุตามที่ตนได้มอบนโยบายไว้ก็ขอให้เพิ่มศักยภาพแล้วก็การเฝ้าระวังในช่วงนี้เพราะว่ามีฝนตกหนักไปจนถึงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งก็จะมีการแบ่งงานทั้งในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงรองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนสามารถใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีดำเนินการได้เลยค่ะ
1: ค่ะมาดูสถานการณ์ดินสไลด์นะคะที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงนะคะมีมวลดินเกิดสุดตัวแล้วก็สไลด์มาอย่างต่อเนื่องเป็นแนวกว้างกว่า100เมตรกระทบสิ่งปลูกสร้างทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะนายชัยนรงค์วงใหญ่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะโรงเรียนบ้านดอยติ้วที่อำเภอท่าวังผาเนี่ยแหละค่ะไปติดตามสถานการณ์ดินสุดนะคะเราก็ไปดูเรื่องของความปลอดภัยจัดโซนนิ่งทำแนวกั้นอัดเขตอันตรายเบื้องต้นทางโรงเรียนจัดเรียนแบบออนแฮนด์แจกใบงานให้กับนักเรียนกลับไปเรียนที่บ้านขณะที่ครูกังวลนะคะเพราะว่าดินสไลด์ทุกวันค่ะอย่างเมื่อเช้ามืดวันนี้ก็สไลด์อีกนะคะเพราะว่ามีฝนตกลงมาและยิ่งต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะผู้ที่พักอยู่ในโรงเรียนตรงนี้ก็จะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทำให้เด็ก290คนนะคะที่อยู่โรงเรียนนี้มีความปลอดภัยสามารถเรียนต่อได้โดยสรุปแล้วทางจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนก็จะร่วมกันจัดหาสถานที่ใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราวประมาณ6เดือนพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวอาคารน็อกดาวน์หรือว่าอาจจะเสนอเป็นงบประมาณเพื่อหาพื้นที่จัดสร้างโรงเรียนแห่งใหม่แล้วก็สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
0: ไปติดตามข่าวต่างประเทศนะคะธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดค่ะมีมติเป็นเอกฉันท์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจาก 3.5% ถึง 3.75% เป็น 3.75ถึง 4% นะคะโดยเควินวอชซึ่งเป็นประธานเฟดที่ทรัมป์เป็นผู้เสนอชื่อแต่งตั้งให้ครองตำแหน่งนี้มาได้ไม่กี่เดือนบอกว่าปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจในครั้งนี้เป็นเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อสูงเกินไปและสูงมานานเกินไปด้วยจึงถือว่าเป็นการตัดสินใจที่รอบคอบและมีความรับผิดชอบค่ะในวอชยังเห็นว่าสมาชิกเฟดส่วนใหญ่ของคณะกำหนดนโยบายเชื่อว่าจะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีกครั้งก่อนสิ้นปีนี้ไปอยู่ที่ระดับ 4-4.25% นะคะหลังจากการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะทรัมป์ซึ่งเพิ่งโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเรียกร้องให้ลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับสหรัฐอเมริกาโดยเร็วก็ยังแสดงการสนับสนุนในวอชแต่ว่ากล่าวหาคณะกรรมการเฟดนะคะซึ่งก็ลงคะแนนเสียงเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนั้นว่าเป็นปฏิปักษ์มุ่งแต่เล่นการเมืองค่ะ
1: ค่ะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องที่ดูโตเต้ขึ้นศาลโรดริโก้ดูโตเต้อดีตประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ที่ถูกนำตัวไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศที่กรุงเฮกถือเป็นครั้งแรกในคดีอาชญากรรมต่อมนุษยชาติขณะที่ญาติของเหยื่อพากันแสดงความยินดีสำหรับดูโตเต้นะคะที่ถูกกล่าวหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากนโยบายสงครามปราบปรามยาเสพติดที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นคนก่อนหน้านี้เขาปรากฏตัวต่อศาลผ่านทางวิดีโอลิงก์ในการไต่สวนหลายครั้งที่ผ่านมาทนายความแจ้งว่ามีปัญหาสุขภาพทรุดโทรมดูเตอร์เต้ในวัย81ปีปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกก็นับตั้งแต่ถูกจับกุมในกรุงมะนิลาเมื่อ18เดือนก่อนเขาโบกมือทักทายสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีส่วนที่กรุงมะนิลาญาติผู้เสียชีวิตค่ะจากการปราบปรามยาเสพติดของนโยบายดูเตอร์เต้ก็รับชมการพิจารณาคดีผ่านการถ่ายทอดสดแสดงความรู้สึกดีใจที่เขามาปรากฏตัวนะคะทั้งนี้สงครามปราบปรามยาเสพติดถือเป็นนโยบายหลักของดูเตอร์เต้ในระหว่างเป็นประธานาธิบดีในปี2016ถึง2022นะคะแล้วกำลังจะมีการตรวจสอบคดีฆาตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองดาวาวไปจนถึงเดือนมีนาคมปี62ที่อาจทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 30,000 คนค่ะ
0: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณเยมินแหวนเครือดิฉันกฤติยาสินธุวราวันลาไปแล้วค่ะ

0: ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ระนอง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเรานะคะเจอกันเหมือนเดิมเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะสำหรับรายการที่จะนำเรื่องราวข่าวสารในภาคใต้มาเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งก็จะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ที่ดีเจของแต่ละพื้นที่ได้นำเรื่องราวข่าวสารส่งมาให้กับอสมทระนองนะคะซึ่งก็มีเจ้าป้าดีเจวรรณานะคะมาเล่าข่าวในสไตล์ที่เป็นกันเองสำหรับตลอดสัปดาห์นี้เราอยู่กันยาวๆไปจนถึงวันเสาร์เลยรวมไปถึงรายการบอกข่าวเยาวรุ่นรายการแดนดินถิ่นใต้ด้วยนะคะซึ่งรายการปักใต้บ้านเราเนี่ยก็เป็นรายการที่ผลิตโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะเรื่องราวข่าวสารในภาคใต้ติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะซึ่งในวันนี้ก็อยู่กับเจ้าป้าเหมือนเดิมเรื่องราวข่าวสารมีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข่าวสารทั่วภาคใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
2: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
0: ติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับรายการปักใต้บ้านเราค่ะมาดูที่จังหวัดระนองก่อนนะคะพร้อมกับจังหวัดอื่นๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเริ่มที่ระนองก่อนนะคะซึ่งจังหวัดระนองก็มีการเปิดการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลน้ำจืดประจำปี2569มุ่งส่งเสริมเยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะโดยเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาค่ะที่สนามอาคารตลาดนัดเทศบาลตำบลน้ำจืดอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็เป็นประธานสำหรับการเปิดการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลน้ำจืดประจำปี2569นะคะซึ่งก็มีนายพงศักดิ์รักดีนายกเทศมนตรีตำบลน้ำจืดนะคะรวมไปถึงผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ก็เข้าร่วมกิจกรรมกันนะคะโดยนายพงศักดิ์รักดีนายกเทศมนตรีตำบลน้ำจืดได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะว่าการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลน้ำจืดประจำปี2500

0: 69ก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาฟุตบอลให้เป็นที่แพร่หลายสร้างความตื่นตัวและพัฒนาความสนใจกีฬาของประชาชนรวมถึงการส่งเสริมการออกกำลังกายให้เยาวชนและประชาชนได้มีสุขภาพที่แข็งแรงรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลอบายมุขและยาเสพติดรวมทั้งเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและเคารพกฎกติกาการแข่งขันเพื่อที่จะพัฒนาจิตใจให้เป็นคนที่มีคุณภาพนะคะส่วนทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองแดนราชันมีน้อยได้กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาของท้องถิ่นอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทักษะและความสามารถด้านกีฬาตลอดจนการทำงานรวมไปถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะทำให้ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติดซึ่งก็ขอให้ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนยึดมั่นในน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างสุขภาพที่ดีความสามัคคีและเป็นพลังสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนก็มีการแข่งขันทั้งหมด5ประเภทด้วยกันนะคะก็มีรุ่นเยาวชนทั่วไปอายุไม่เกิน12ปีมีทั้งหมด12ทีมรุ่นเยาวชนทั่วไปอายุไม่เกิน15ปีมีจำนวน12ทีมรุ่นประชาชนอาวุโสอายุ40ปีขึ้นไปมี8ทีมรุ่นประชาชนภายในอำเภอกาญจนบุรีมี15ทีมแล้วก็รุ่นประชาชนทั่วไป15ทีมค่ะซึ่งก็เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมสำหรับการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีแล้วก็เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในชุมชนนะคะซึ่งการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลน้ำจืดประจำปี2569ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มุ่งใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันสร้างชุมชนที่เข้มแข็งปลอดภัยแล้วก็ห่างไกลยาเสพติดนะคะก็ใช้กีฬานะคะนำพาให้เราได้ห่างไกลยาเสพติดได้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ได้มีการสร้างความสามัคคีสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในชุมชนด้วยนะคะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดของเทศบาลตำบลน้ำจืดนะคะของจังหวัดระนองซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอกระบุรีนั่นเองนะคะไปที่จังหวัดพัทลุงค่ะพัทลุงก็มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะโดยเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาในเวลา 9:30 นาทีนายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุงผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะจากห้องประชุมราชบพิตรชั้น5อาคารดำรงราชานุสรณ์กระทรวงมหาดไทยซึ่งในที่ประชุมก็มีการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีนะคะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจำนวน8คณะพร้อมได้มีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เพื่อให้การดำเนินงานของจังหวัดนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดนอกจากนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดพิธีทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่24ตุลาคม2569นะคะซึ่งก็เป็นการประชุมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัดพัทลุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติอย่างสูงสุดค่ะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปที่จังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลากันบ้างค่ะ
1: ปากใต้บ้านเราข้าวสั้นทั่วปากใต้เราร่วมมาลาวสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอซ่อมาทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์เนื้อลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิ

0: ไปตาย
1: ไปไม้ไปไหนนะ
0: ไปปักใต้บ้านเรา
2: อ๋อก็บอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อย

0: ก็มาฟังเรื่องราวปากใต้บ้านเรากันต่อนะคะไปสงขลากันบ้างค่ะสงขลาก็เดินหน้าลดอุบัติเหตุทางถนนเน้นด่านชุมชนจัดการความเร็วพร้อมผลักดันสปท.ระดับอำเภอติดตามข่าวนี้นะคะจากดีเจลักษณัยอสมท.สงขลาค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปากใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการเดินหน้าลดอุบัติเหตุทางถนนเน้นด่านชุมชนจัดการความเร็วพร้อมผลักดันสปท.ระดับอำเภอนายสุพลทองใสผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสำนักงานความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลาครั้งที่3/2569ณห้องประชุม CEO ชั้น5สารกลางจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ประชุมเน้นการขับเคลื่อนด่านชุมชนในระดับตำบลหมู่บ้านและชุมชนควบคู่มาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการความเร็วในพื้นที่ชุมชนให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่และเร่งดำเนินการด้านกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ก่อนเทศกาลปีใหม่2570ขณะที่ตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนหรือสปท.เพื่อรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลอุบัติเหตุจากหน่วยงานต่างๆเป็นฐานข้อมูลเดียวกันสำหรับนำมาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุโดยสปท.จังหวัดสงขลาควรผลักดันให้เกิดการดำเนินงานในระดับอำเภออย่างเป็นรูปธรรมตำรวจภูธรจังหวัดสงขลารายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ10รถขมพร้อมเน้นการบังคับใช้กฎหมายกับพฤติกรรมเสี่ยงโดยเฉพาะกรณีเมาแล้วขับซึ่งพบอุบัติเหตุในช่วงเวลากลางคืนบริเวณถนนชลาทัศน์อำเภอเมืองสงขลาจึงเตรียมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในช่วงวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์เพื่อป้องปรามและลดพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนขณะที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยสร้างความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยทางถนนลดพฤติกรรมเสี่ยงรวมถึงกิจกรรมรณรงค์สร้างวินัยจราจรและโรงเรียนปลอดภัยทุกมิติเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งการรณรงค์สวมหมวกกันน็อกลดจุดเสี่ยงในโรงเรียนและปลูกฝังวินัยจราจรให้แก่นักเรียนครูบุคลากรสถานศึกษาและชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลารายงานความคืบหน้าโครงการรถโดยสารสาธารณะ EV Bus ซึ่งอยู่ระหว่างการว่าจ้างผู้ประกอบการโดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการในเขตอำเภอหัดใหญ่ภายในเดือนตุลาคมนี้และในเขตอำเภอเมืองสงขลาในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2570ขณะที่แขวงทางหลวงสงขลาที่1รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างทางข้ามบริเวณแยกคลองนกกระทุงอำเภอบางกล่ำเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางนอกจากนี้ที่ประชุมยังติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม2569การแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟและทางลักผ่านในพื้นที่รวมถึงมาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนเพื่อบูรณาการข้อมูลและการทำงานของทุกหน่วยงานนำไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่และลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่องลักษณัยเจริญชีพอสมท.สงขลารายงานครับ
0: ค่ะขอบคุณดีเจลักษณัยด้วยนะคะจากอสมท.สงขลานะคะก็ยังคงเดินหน้าลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะก็เน้นในเรื่องของด่านชุมชนจัดการความเร็วนะคะพร้อมผลักดันสปท.ระดับอำเภอนะคะไปที่จังหวัดปัตตานีกันบ้างค่ะขนเยาวชนชายแดนใต้

สืบสานศิลป์ไทยใต้พระเมตตากรมสมเด็จพระเทพทรงทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้เรื่องรามเกียรติ์ศึกอินทรชิตตอนนาคบาทสร้างความปลื้มปิติแก่เยาวชนและประสงค์นิกรปัตตานีอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเวลาประมาณ 14:15 นค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้เรื่องรามเกียรติ์ศึกอินทรชิตตอนนาคบาทซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีโดยมีนางพาติมะสติยามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนางสาวราณีอิตรัตรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายสมเกียรติแก้วมาลีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานีพันเอกพิเศษชุติเดโชรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่46รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสส่วนราชการตลอดจนประสงค์นิกรจังหวัดปัตตานีก็เฝ้ารับเสด็จนะคะในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ถวายพระราชสักการะพระบรมรูปพระราชบิดาณบริเวณหน้าพระบรมรูปพระราชบิดามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจากนั้นทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้เรื่องรามเกียรติ์ศึกอินทรชิตตอนนาคบาทนะคะซึ่งก็มีเยาวชนที่เข้าร่วมจำนวน112คนจากสถานศึกษา26แห่งใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยและมุ่งปลูกฝังวินัยความอดทนความรับผิดชอบและการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้กับเยาวชนหลังจากที่จบการแสดงนะคะได้พระราชทานช่อดอกไม้แก่ผู้แทนคณะทำงานและคณะนักแสดงจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับค่ะทั้งนี้กลุ่มเยาวชนโขนปัตตานีก็เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2552จากการสนับสนุนของนายอนุศาสตร์สุวรรณมงคลหลังได้เห็นกลุ่มนักเรียนที่สนใจแล้วก็ได้รับการฝึกซ้อมโขนจากครูโรงเรียนบ้านสบารังจึงเกิดแนวคิดสนับสนุนให้เยาวชนได้มีพื้นที่เรียนรู้และแสดงโขนได้อย่างต่อเนื่องก่อนที่จะพัฒนาเป็นโครงการโขนเยาวชนชายแดนใต้โดยกระทรวงวัฒนธรรมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีและชมรมโขนเยาวชนชายแดนใต้ได้ร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่งผลให้โครงการได้ขยายเครือข่ายครอบคลุมจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและพื้นที่4อำเภอของจังหวัดสงขลามีเยาวชนผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนแล้วกว่า 2,000 คนค่ะ

0: เจอเอาเศร้ามาทอสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ทานรับฟังปักใต้บ้านเรา
2: ไปจังหวัดชุมพรกันบ้างค่ะจังหวัดชุมพรนะคะก็ลงพื้นที่ติดตามดูแลนักเรียนทุนพระราชทานมทสรุ่นที่16ถึง17ไตรมาสที่4โดยเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ค่ะก็เป็นประธานสำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามดูแลนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือว่ามทสรุ่นที่16ถึง17ไตรมาสที่4จำปี2569พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับจังหวัดที่โรงเรียนเมืองหลังสวนวิทยาลัยการอาชีพหลังสวนโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาและโรงเรียนสวีวิทยารวมทั้งสิ้น4รายในการลงพื้นที่นะคะคณะกรรมการก็ได้มีการติดตามผลด้านการเรียนความประพฤติการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานพร้อมทั้งได้รับฟัง

ปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อวางแนวทางการช่วยเหลือเหล่านักเรียนทุนให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรก็ได้มีการมอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนทุนพระราชทานทุกรายเพื่อสร้างขวัญบรรเทาภาระค่าครองชีพและเป็นกำลังใจในการมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไปซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวก็เป็นไปตามระเบียบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานที่กำหนดให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลนักเรียนทุนอย่างใกล้ชิดโดยสถานศึกษาได้จัดให้มีครูที่ปรึกษาดูแลอย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักเกณฑ์3ด้านหลักนะคะก็คือด้านระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้านการเรียนที่ต้องมุ่งมั่นศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต้องรักษาผลการเรียนไม่ต่ำกว่า3และด้านการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานอย่างมีวินัยพร้อมกับมีการจัดทำรายงานผลการเรียนและความประพฤติส่งในทุกภาคเรียนนะคะนี่ก็เป็นการลงพื้นที่นะคะติดตามดูแลนักเรียนทุนพระราชทานนะคะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรค่ะจังหวัดตรังค่ะเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการทางยุทธวิธีมุ่งคลี่คลายสถานการณ์บุคคลคุ้มคลั่งจากยาเสพติดอย่างปลอดภัยโดยเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมานะคะเวลา 9:30 น.ค่ะที่อาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์95เขาแปะช้อยอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนะคะนายจักริดรัชนีกุลปลัดจังหวัดตรังก็เป็นประธานสำหรับพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีเพื่อความปลอดภัยในการคลี่คลายสถานการณ์บุคคลคุ้มคลั่งอันเกิดจากการใช้ยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2,569 ที่จัดขึ้นโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรังมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปกครองตำรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในพื้นที่ก็เข้าร่วมการฝึกอบรมนะคะสำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับทักษะขีดความสามารถและความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการเข้าระงับเหตุบุคคลคุ้มคลั่งจากอาการทางจิตเวชเนื่องจากการใช้ยาเสพติดให้เป็นไปตามหลักยุทธวิธีสากลพร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานในระดับอำเภอและตำบลด้วยการใช้อุปกรณ์ระงับเหตุที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สินของทั้งผู้ปฏิบัติงานและก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยนายจักรพงษ์รัชนีกุลปลัดจังหวัดตรังได้เน้นย้ำด้วยนะคะว่าจังหวัดตรังมุ่งมั่นขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องตามแนวทางสีตรังโมเดลและแผนปฏิบัติการ Operation 90 Days พิฆาตยาเสพติดซึ่งก็เป็นการเพิ่มทักษะทางยุทธวิธีและความพร้อมด้านอุปกรณ์ให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบ.และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าก็จะช่วยให้การควบคุมสถานการณ์วิกฤตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะคะมาที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ลงพื้นที่นะคะบ้านชาบัดหรือว่าชาบัดเฮาส์ป่าตองค่ะตรวจสอบข้อเท็จจริงรอบด้านย้ำทุกกิจกรรมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและเหมาะสมกับพื้นที่นะคะโดยเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานะคะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ลงพื้นที่ชาบัดเฮาส์ป่าตองตำบลป่าตองอำเภอกระทู้เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สถานที่ลักษณะกิจกรรมรวมถึงประเด็นด้านกฎหมายความปลอดภัยและผลกระทบต่อพื้นที่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวนะคะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เป็นการตรวจสอบจากสถานที่จริงเพื่อให้ทราบว่ามีการใช้สถานที่และดำเนินกิจกรรมในลักษณะใดรวมถึงตรวจสอบการใช้ที่ดินการก่อสร้างการประกอบกิจกรรมและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องโดยจังหวัดก็จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเป็นสำคัญพร้อมกับย้ำด้วยนะคะว่าทุกกิจกรรมต้องเป็นไปตาม
กฎหมายแล้วมีความเหมาะสมกับพื้นที่สำหรับชาบัตเฮาส์นะคะโดยทั่วไปก็ใช้สำหรับการประกอบศาสนกิจการสวดมนต์การเรียนรู้ศาสนายิวและกิจกรรมตามวันสำคัญทางศาสนาอย่างไรก็ตามกิจกรรมแต่ละประเภทมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันจึงต้องมีการตรวจสอบตามข้อเท็จจริงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็มีพลเรือตีประพันธ์ศรี

0: สุวิภารองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตนางสาววรณิตอภิรัตน์จิรวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตนางลลิตามณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองนายมนชัยแซ่เล่าผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันตรวจสอบแล้วก็รวบรวมข้อมูลนะคะซึ่งจังหวัดภูเก็ตก็จะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลและเอกสารในทุกประเด็นก่อนที่จะพิจารณาแนวทางดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยและประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญนะคะมากันที่จังหวัดต่อไปนครศรีธรรมราชค่ะก็ได้มีการจัดงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนคร 15-24 กันยายนนะคะซึ่งก็ได้มีพิธีเปิดกันไปเรียบร้อยเมื่อวันนี้นะคะ16กันยายนที่ผ่านมาในช่วงเวลาประมาณ 16:00 นค่ะที่ลานอเนกประสงค์บริเวณพระบรมรูปรัชกาลที่5สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มอบหมายให้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานสำหรับการเปิดงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครซึ่งก็มีพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดพัทลุงพัฒนาการจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานผู้ประกอบการก็เข้าร่วมงานนะคะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้กล่าวว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายปัจจุบันก็มีผู้ประกอบการโอท็อปจำนวน 2,121 รายมีผลิตภัณฑ์ 4,749 ผลิตภัณฑ์และในปี2569ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงวันที่15กันยายน2569สามารถที่จะสร้างรายได้รวมกว่า 4,008 ล้านบาทก็สะท้อนถึงศักยภาพของผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดซึ่งการจัดงานดังกล่าวก็เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและเกษตรกรประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางรวมทั้งสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการนะคะงานก็มีตั้งแต่วันที่15ถึง24กันยายนนะคะมีผู้ประกอบการจากหลายจังหวัดค่ะนำสินค้าจำหน่ายกว่า100รายทั้งจากนครศรีธรรมราชชุมพรพัทลุงสงขลาสุราษฎร์ธานีนครสวรรค์สมุทรสาครตรังภายในงานก็มีการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตผลทางการเกษตรรวมถึงสินค้าราคาประหยัดจากร้านธงฟ้ามีกิจกรรมส่งเสริมการขายมีกิจกรรมบนเวทีตลอดงานนะคะก็ไปเที่ยวกันนะคะสำหรับงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนคร 15-24 กันยายนนี้ที่บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชนะคะได้ร่วมกันสนับสนุนผู้ประกอบการไทยสร้างรายได้กับชุมชนแล้วก็ร่วมกันส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราวันนี้หมดเวลาละค่ะพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการปักใต้บ้านเราได้ใหม่กับเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในภาคใต้ที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะวันนี้ต้องการจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาผ่านสื่อวิทยุก็ติดต่อได้ที่นักจัดรายการที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่นะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกับเจ้าป้าใหม่นะคะวันนี้ก็จากลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: Emcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทระนอง
2: ขณะนี้เวลา 13:00 น. Emcot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินเตรียมต่อสายคุยทรัมป์จ่อทวงสัญญาคิดค่าคิดอัตราภาษีใหม่พิเศษนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการเจรจาภาษีสหรัฐว่านางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

รายงานว่าการหารือจะถึงขั้นสุดท้ายแล้วและพยายามจะให้ระดับผู้นำได้พูดคุยกันโดยวันที่18กันยายนตนจะหารือกับนางสุปจีในรายละเอียดโดยผลการเจรจาถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนจะต่อสายหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐ

0: ามทุกอย่างหวังว่าสหรัฐจะพิจารณาอัตราภาษีให้เป็นพิเศษเบนจามินรายงานความคืบหน้าประชุมอันครอสให้นายกรัฐมนตรีรับทราบยืนยันทำเต็มที่นายเบนจามินสุการจันทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเปิดเผยไปหลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนที่ผ่านมาว่าวันนี้เป็นการรายงานบรรยากาศการประชุมอันครอสไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษซึ่งนายกรัฐมนตรีรับทราบว่ามีการพูดคุยเรื่องใดบ้างส่วนผลการประชุมนั้นเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรกเป็นการปูพื้นจึงต้องรอการประชุมครั้งถัดไปย้ำว่านายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วบรรยากาศเป็นไปด้วยดีนายกรัฐมนตรีไม่ได้สั่งการใดเป็นพิเศษเพียงแต่ให้กำลังใจยืนยันสู้เต็มที่เพราะเป็นผลประโยชน์ของชาติซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นแต่ขอไม่เปิดเผยรายละเอียดย้ำว่าเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานแต่ภาพรวมการพูดคุยเป็นไปในทิศทางที่ดีเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานเร่งหาจุดรั่วท่อน้ำมัน7จุดคาดพบจุดเสียหายค่ำนี้นางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าทีมวิศวกรและช่างเทคนิคของบริษัทท่อขนส่งน้ำมันรวมถึงกลุ่มบริษัทน้ำมันเอกชนอยู่ระหว่างนำเครื่องมือเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมเลื่อนสลีปหรือปลอกครอบท่อออกจากบริเวณที่พบน้ำมันรั่วซึมเพื่อเปิดตรวจสอบท่อด้านในว่ามีรอยรั่วหรือความเสียหายบริเวณใดโดยคาดว่าจะสามารถระบุจุดรั่วได้ภายในช่วงค่ำวันนี้หากพบรอยรั่วเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมพร้อมทำ picking test ตรวจสอบสภาพท่อทั้งระบบระยะทาง32กิโลเมตรตั้งแต่คลังน้ำมันของเอกชนไปจนถึงคลังน้ำมันบริเวณสนามบินเพื่อค้นหาจุดเสี่ยงหรือความผิดปกติเพิ่มเติมส่วนสาเหตุของการรั่วไหลยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนื่องจากอาจจะเกิดได้จากหลายปัจจัยทั้งการกัดกร่อนสนิมหรือแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือนจากการจราจรหากพบว่าท่อได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้จะพิจารณาเปลี่ยนท่อใหม่รวมถึงอาจพิจารณาวางแนวท่อเนื่องจากจุดดังกล่าวอยู่ใกล้ต่อหม้อและมีรถสัญจรตลอด24ชั่วโมงซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อความเสียหายซ้ำด้านนายสุเมธสายงามนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษติดตามการตรวจวัดค่า VOC หรือสารอินทรีย์ระเหยง่ายพบสูงกว่า300ไมโครกรัมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและค่า LEL ซึ่งใช้ประเมินความเสี่ยงต่อการติดไฟแม้มีแนวโน้มลดลงหลังสูบน้ำมันกลับสู่ระบบแต่ยังคงเฝ้าระวังและติดตามตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอง

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันที

0: ตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
3: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง Come to me
4: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
5: อาหารและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยค่ะคนเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผักผลไม้สมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะ M-Cod Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
6: M-Cod Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: M-Cod Radio Network ช่วงอสมท.เพื่อชุมชนโดย DJ โอ ณรมนทร์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันยามบ่ายค่ะช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะกลับมาเจอค่ะอยู่ดูแลเรื่องคุณผู้ฟังกันนะคะที่นี่ MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ค่ะ2คลื่นความถี่นะคะรับฟังกันได้ครอบคลุมชัดเจนค่ะในพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดนะคะบางส่วนของประจวบคีรีขันธ์ของจังหวัดระนองของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังนะช่วงบ่ายๆแบบนี้เตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงานแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เตรียมตัวฟังเรื่องราวของข่าวสารสาระต่างๆกันด้วยวันนี้17นะคะ17กันยายน2569ค่ะยินดีนะคะกับเศรษฐีใหม่ทั้งหลายเลยค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ว่ากันไปนะคะคุณผู้ฟังเรื่องราวของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงใช่ไหมคะเขาก็มักจะมีคำพูดที่บอกว่าอะไรนะบุญพาวาสนาส่งนี่มันแข่งอะไรก็แข่งได้ใช่ไหมคะแต่แข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้ใช่ไหมคุณน้าฟังอ่ะก็ไม่เป็นไรว่ากันต่อไปนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศมารายงานค่ะให้กับคุณน้าฟังได้รับทราบกันเช่นเดิมช่วงนี้ยังคงเจอฝนกันอยู่ใช่ไหมคะคุณน้าฟังบางช่วงเนี่ยฝนตกหนักมาแป๊บเดียวฝนหายไปนะคะก็มีประกาศแจ้งเตือนจากจังหวัดชุมพรด้วยนะคะมารายงานค่ะให้กับคุณน้าฟังได้รับทราบเพิ่มเติมนะคะว่าในช่วงนี้ค่ะประกาศเตือนภัยฉบับที่12ทับ2569ลงวันที่16กันยายน2569นะคะในช่วงวันที่17ถึง21กันยายนค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะขอให้ระวังอันตรายค่ะจากฝนฟ้าคะนองฝนที่ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งปริมาณฝนตกสะสมลมกระโชกแรงอ่าวไทยห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือค่ะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะประกาศโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรผู้อำนวยการจังหวัดนะคะประกาศเตือนภัยคุณผู้ฟังให้ได้รับทราบกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของสภาพอากาศค่ะในพื้นที่นะคะของภาคใต้ฝั่งตะวันออกบ้านเราหรือฝั่งอ่าวไทยนะคะในหลายๆจังหวัดค่ะช่วงนี้ก็ยังคงเจอฝนนะคะคุณผู้ฟังร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็สงขลานะคะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้น

ที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังนะคะโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะบริเวณจังหวัดระนองและพังงานะคะแล้วก็สภาพอากาศค่ะในพื้นที่ของชุมพรบ้านเรานะคุณผู้ฟังช่วงนี้ยังคงเจอฝนกันค่ะฝนเยอะอยู่พอสมควรเลยนะคะชุมพรบ้านเราข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะรายงานนะคะว่าชุมพรเนี่ยมีฝนถึง 60% ของพื้นที่นะคะแล้วพรุ่งนี้จะเยอะกว่านี้นะคะ 70% ของพื้นที่ค่ะดังนั้นช่วงนี้เตรียมตัวเตรียมพร้อมเลยว่าเจอฝนแน่นอนนะคะร่มเอ่ยเสื้อกันฝนเอ่ยเตรียมกันเอาไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังด้วยความห่วงใยค่ะและนี่คือในช่วงแรกนะคะสำหรับประเด็นข่าวสารพยากรณ์อากาศที่นำมารายงานกันค่ะ

0: และความบันเทิงอสมทเพื่อชุมชนสนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
1: หอม
2: เข้มถึงใจ
3: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
2: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติ

0: ทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
1: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่077620009 0936763606 ID Line 0622365272
2: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
3: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: เอาล่ะค่ะมีงานเพลงนะคะที่แนะนำเพิ่มเติมมาค่ะจากพี่แป้นหมูสามล้ำทรายนะคะวันนี้เห็นบอกว่าเก็บมังคุดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมีเวลานะคะพักกินข้าวมาฟังรายการวิทยุอสมทของเราขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะฝากเรื่องราวดีๆกันเอาไว้ก่อนเลยนะสำหรับปุ๋ย Black Cat ค่ะพี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรนะคะไม่ว่าคุณจะปลูกพืชผักผลไม้ชนิดใดค่ะวันนี้อย่าลืมนะคะลองเปิดใจใช้ปุ๋ย Black Cat นะคะใช้แล้วค่ะใบใหญ่เขียวเข้มหนามันวาวดอกมาแน่นนะคะดอกสมบูรณ์ค่ะยอดเดินไม่หลุดร่วงเลยนะคะใช้กับทุเรียนนี่ก็ผลผลิตหนามสวยภูเต็มค่ะต้นสมบูรณ์ต้านทานโรคและแมลงได้ดีนะคะใช้ได้กับพืชผักผลไม้ชนิดอื่นๆนะคะก็เพิ่มผลผลิตนะคะลดการใช้ปุ๋ยทางดินลงได้ถึง 40% ค่ะคุณผู้ฟังเมื่อใช้ปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผงนะคะใช้ควบคู่กันไปกับ Black Cat One ด้วยยาเชื้อราที่มีฤทธิ์ในการป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดนะคะรักเน่าโคนเน่าฟิวซาเรียมไฟท็อปเทอร่าโรคแอนแทรกโนสนะคะเชื้อราแบคทีเรียใบหงิกนะคะใบเหลืองในพริกอะไรเงี้ยราแป้งราน้ำค้างโอ้ใช้ได้หมดค่ะแล้วก็ปลอดภัยทั้งคนและพืชนะวันนี้สอบถามที่อสมทชุมพรค่ะหรือที่บริษัทเขตประธานพรได้เลย0634596939ค่ะ0634596939และอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้กาแฟสักแก้วหนึ่งบ่ายๆแบบนี้แนะนำเลยค่ะกาแฟเขาทะลุนะคะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุค่ะเรามีหลายสูตรให้คุณได้เลือกกันนะคะชอบสูตรไหนแบบไหนเนี่ยหาซื้อกันได้เลยที่ร้านค่ะประธานจำหน่ายใกล้บ้านคุณหอมเข้มกลมกล่อมจากไร่สู่ถ้วยกาแฟคุณภาพพันโรบัสต้ากาแฟชุมพรนะคะกาแฟเขาทะลุนั่นเองอุดหนุนสนับสนุนกันด้วยนะคะการันตีมาตรฐานโอท็อป5ดาวค่ะมีจำหน่ายที่ร้านค้าประธานจำหน่ายใกล้บ้านคุณนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกันเอาไว้ในใจด้วยนะคะเรื่องราวดีๆของเราค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะ
5: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
6: ปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร0634596939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
7: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมนทร์

0: และนี่คือโทรได้ไหมแค่คิดถึงนะคะคุณแหม่มพิมานรำนั่นเองค่ะพี่แป้นหมูสามแหลมทรายนะคะแนะนำมาค่ะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวในช่วงนี้ยังมีเพลงที่ถามเพิ่มเติมมาด้วยยังไงเดี๋ยวรอกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้านะคะอ่ะก็ยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันต่อคุณผู้ฟังสำหรับงานเพลงนะคะมาช่วงนี้นี่ก็มีเรื่องราวข่าวสารค่ะที่จะมาแจ้งให้ได้รับทราบกันนะคะในช่วงของข่าวบริการค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะในช่วงนี้เลยค่ะ
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วงข่าวบริการ
0: สำหรับในช่วงของข่าวบริการค่ะคุณผู้ฟังใครที่จะขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการนะคะอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนก็จะหมดเขตในวันที่30กันยายนนี้แล้วนะคะโดยท่านสามารถที่จะยื่นคำขอนะคะได้ที่กรมการขนส่งทางบกนะกรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่อาคาร2ชั้น5นะนี่ส่วนกลางส่วนภูมิภาคก็ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะเผื่อว่าใครฟังผ่านทางออนไลน์อยู่นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะส่งรายละเอียดนะคะหรือไปยื่นนะคะไปยื่นเอกสารคำขอได้เลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะแจ้งให้ได้รับทราบกันนะคะโดยท่านก็เตรียมเอกสารหลักฐานค่ะบัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวผู้พิการรูปถ่ายนะคะรูปถ่ายผู้พิการ3รูปสภาพอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน1รูปสภาพแวดล้อมที่พักอาศัย2รูปหลักฐานที่ทางราชการออกให้เพื่อยืนยันความพิการนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนนะคะแล้วท่านก็ไปยื่นเรื่องยื่นเอกสารได้เลยค่ะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศนะคะหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th ก็ได้ค่ะสอบถามเพิ่มเติมก็02-271-8888นะคะต่อ2511ถึง2512นะคะอันนี้เขาก็เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการนะคะคุณผู้ฟังก็จะหมดเขต30กันยายนนี้นะคะดังนั้นแจ้งรายละเอียดให้ได้รับทราบนะคะรายละเอียดข้อมูลตรงนี้ค่ะแล้วก็สหกรณ์การเกษตรหลังสวนนะคะก็เ

0: ประกาศประชาสัมพันธ์กันมาค่ะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการรับซื้อมังคุดนะคะตอนนี้นี่ก็พี่น้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดนะคะก็สามารถที่จะไปขายนะคะที่ว่าการอำเภอหลังสวนค่ะตอนนี้เนี่ยเขาเปิดเป็นจุดรับซื้อจุดรวบรวมผลผลิตมังคุดนะคะจากสมาชิกแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปค่ะก็เปิดมาตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้แล้วนะคะจะเริ่มในช่วงเวลาบ่าย3โมงเป็นต้นไปค่ะนะดังนั้นใครที่สะดวกหรือว่าสนใจก็ไปขายได้ที่ว่าการอำเภอหลังสวนนะคะเพราะว่าตอนนี้ทราบข่าวมาว่าราคาไม่ค่อยจะสู้ดีนักใช่ไหมคะกิโลละ13บาทแล้วเนาะเมื่อสักครู่ที่พี่แป้นบอกมาแต่ถ้าเกิดของใครยังสวยคุณภาพดีๆเนี่ยก็อาจจะได้อีกราคาหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังอ่ะดังนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางตลาดค่ะที่คุณสามารถที่จะไปขายนะคะมังคุดได้ค่ะโดยสหกรณ์การเกษตรหลังสวนนะคะนายสุรินทร์ทองน้อยค่ะประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัดท่านก็ฝากข่าวแจ้งข่าวมาให้ทางอสมทเนี่ยได้ช่วยกันประกาศประชาสัมพันธ์ใครที่มีรายละเอียดข้อมูลสงสัยก็ติดต่อที่ฝ่ายการตลาดสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัดได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์087-277-1441นะคะ087-277-1441นะคะแจ้งแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันในช่วงนี้ค่ะ
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วงข่าวบริการ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราคงต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ฟังช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจทางข้อกฎหมายนะคะใครที่อยากจะร่วมพูดคุยหรือมีประเด็นคำถามข้อกฎหมายก็ฝากกันเอาไว้ได้เลยนะคะในช่วงหน้านะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมานะคะช่วงนี้พักแป๊บเดียวค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการด้วยมาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร
3: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: Import Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

0: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบ
1: กลับเข้ามาค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะอสมทเพื่อชุมชนในช่วงคุยกับทนายค่ะโดยทนายความศิวพรธรรมสอนละโอนรมนนะคะก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันค่ะเป็นประจำนะคะทุกๆวันพฤหัสค่ะ13:35 น.โดยประมาณนะคุณผู้ฟังก็จะมีเรื่องราวข่าวสารสาระที่น่าสนใจทางข้อกฎหมายค่ะรวมไปถึงใครมีคำถามมีข้อสงสัยก็ฝากกันเอาไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้รอสักครู่นึงค่ะว่าทนายศิวพรสะดวกที่จะเข้าสายมาพูดคุยกันไหมนะคะใครมีคำถามมีประเด็นข้อสงสัยก็ฝากกันเอาไว้ได้นะคะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้ค่ะเรามีนะคะสิ่งดีๆจากผู้ที่อยู่ดูแลสนับสนุนช่วงเวลาของรายการคุยกับทนายด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณแล้วก็ฝากกันเอาไว้ค่ะสำหรับใครนะคะที่จะเลือกซื้อสินค้านะคะอุปกรณ์การเรียนการสอนนะคะหรือจะเป็นเครื่องเขียนนะคะหรือจะไปถ่ายเอกสารนะคะที่ร้านเอกศึกษาพันธ์ค่ะพร้อมบริการนะคะเปิดทุกวันตั้งแต่6:30 น.จนถึง20:00 น.นะคะโดยคุณเอกนรินทร์แก้วนาบอนค่ะแวะเวียนไปสอบถามพูดคุยกันได้อยู่ตรงกันข้ามกับสวนสาธารณะเทิดพระเกียรติเทศบาลเมืองหลังสวนนั่นเองนะคุณผู้ฟังก็สอบถามกันที่077-541-403นะคะกับร้านเอกศึกษาพันธ์ค่ะส่วนใครที่อยากจะได้ห้องพักนะคะจะเป็นห้องแอร์ห้องพัดลมค่ะพร้อมบริการนะคะห้องพักใกล้สี่แยกทางตันค่ะที่จอดรถสะดวกปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดคีย์

0: ฐเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะคะห้องพักราคาประหยัดค่ะวันนี้สอบถามได้เลยนะคะ0945935345นะคะ0945935345ค่ะจะพักแบบรายวันรายเดือนสอบถามกันได้เลยนะคะสำเริงข้าวหมู่14ตำบลพะโต้ค่ะที่นี่ผลิตแล้วก็จำหน่ายปลาคาฟนะคะรวมไปถึงลูกพันปลาน้ำจืดหลากหลายชนิดเลยค่ะก็สอบถามได้ที่080-887-6137นะคะแล้วก็เพจมังคุดสวนลุงสำเริงด้วยมังคุดคุณภาพดีของจังหวัดชุมพรค่ะเที่ยวสวนลุงสำเริงนะคะศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้นะคะก็ติดตามกันได้เลยค่ะแล้วก็วันนี้สำหรับใครที่อยากจะได้ของแห้งเครื่องปรุงนะคะเรามีคุณได้เลือกกันหลากหลายชนิดเลยค่ะที่ร้านเจเพนร้านขายของชำอยู่ตลาดอุ้ยชัย2หลังสวนนะคะก็พร้อมบริการรับ60-40นะไทยช่วยไทยไทยพลัสค่ะคุณผู้ฟังไปกันได้ที่ร้านเจเพนเลยนะคะตลาดอุ้ยชัย2หลังสวน0898755427ค่ะพี่มอนเมี่ยงปลาเผาด้วยนะคะที่นี่ก็มีน้ำจิ้มรสเด็ดอร่อยถูกใจแน่นอนค่ะก็พร้อมบริการนะคะสำหรับพี่มอนเมี่ยงปลาเผาเนี่ยเขามีหลากหลายเมนูความอร่อยเลยค่ะก็สอบถามที่081-931-0478นะคะ081-931-0478ค่ะก็อยู่ใกล้ๆกับร้านเจเพนร้านขายของชำตลาดอุ้ยชัย2หลังสวนนั่นแหละกินทอดมันให้อร่อยนะคะแนะนำโกยันทอดมันปลาเลยค่ะนอกจากจะมีทอดมันปลาแล้วยังมีปลาสดปลาบ้านงานหลากหลายชนิดด้วยนะคะทอดมันที่นี่เขาใช้เนื้อปลาแท้ไม่ผสมแป้งอร่อยแน่นอนสอบถามกันได้เลยนะคะแล้วก็บ้านปูก่อสร้างค่ะที่นี่รับออกแบบก่อสร้างงานทุกประเภทในราคาที่เป็นธรรมนะคะสอบถามปรึกษาได้เลยค่ะบ้านปูก่อสร้างงานเล็กงานใหญ่พร้อมบริการนะคะบางคนกลัวช่างทิ้งงานใช่ไหมคะกลัวว่าช่างจะฟันราคาแพงจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยปรึกษาบ้านปูก่อสร้างได้เลย0945935345นะคะ0945935345ค่ะฝากสิ่งดีๆกันเรียบร้อยนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ไปฟังเพลงนี้เลยค่ะขอลุงก่อนของคุณลบบุรีรัตน์เป็นเพลงอมตะจริงๆนะเพลงนี้จริงๆมีคุณปีเตอร์โมดิฟายเขาร้องด้วยนะเพลงนี้ลองฟังต้นตำรับต้นฉบับแล้วกัน
1: ขอลุงก่อนขอลุงก่อนลุงแก่แล้ว

0: ข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบ
1: จุฑามาศเพชรอพาร์ตเมนต์เปิดให้บริการแล้วห้องพักรายวันรายเดือนห้องแอร์ห้องพัดลม

0: จอดรถสะดวกปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดคีย์การ์ดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญจุฑามาสเพสอพาร์ทเมนต์ใกล้สี่แยกทางตันอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรสอบถามโทร094-593-5345และ094-593-7177
1: เรื่องเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนไว้ใจเราร้านเอกศึกษาพันธ์จำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สำนักงานครบวงจรร้านเอกศึกษาพันธ์เป็นศูนย์ให้บริการถ่ายเอกสารปริ้นงานเข้าเล่มเคลือบบัตรรับส่งแฟกซ์เปิดบริการทุกวัน 6:30 ถึง 20:00 เสาร์และอาทิตย์ปิด 18:00 เย็นร้านเอกศึกษาพันธ์ถนนหลังสวนครบครันเรื่องอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียน
2: ร้านเอกศึกษาพันธ์โทร077-544-956คุยกับทนายสนับสนุนโดยร้านเอกศึกษาพันธ์เจ๊เพนร้านขายของชำตลาดด้วยชัย2จำหน่ายของแห้งและเครื่องปรุงทุกชนิดพี่มอนเมี่ยงปลาเผาเยื้องห้างกูสโตโกยันทอดมันปลาจำหน่ายทอดมันปลาพื้นบ้านปลาสดปลาบ้านงานทุกชนิดทอดมันที่นี่ใช้เนื้อปลาแท้ไม่ผสมแป้งอร่อยแน่นอนสำเริงครับและเพจมังคุดสวนลุงสำเริงมังคุดคุณภาพของดีจังหวัดชุมพรหมู่14ตำบลพะโต๊ะเที่ยวสวนลุงสำเริงศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้
3: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบ
4: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะคุยกับทนายค่ะโดยทนายความศิวพรธรรมสอนนะคะมาเจอแล้วก็พูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีพี่โอสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
4: ค่ะนะคะวันนี้ประเด็นเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งข้อกฎหมายเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยเรื่องของการใช้ชีวิตของคนเราทุกคนเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายกันอยู่แล้วนะคะหลายๆเรื่องหลายๆอย่างแต่ว่าวันนี้ทนายศิวพรมีประเด็นไหนที่อยากจะมาเน้นย้ำพูดคุยหรือบอกกล่าวเพิ่มเติมไหมคะในช่วงนี้เชิญเลยค่ะ
5: ก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วทนายความเนี่ยเป็นอาชีพยอดฮิตสำหรับสังคมปัจจุบันนี
4: ้
5: นะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเปิดทีวีเปิดข่าวตามสื่อโซเชียลต่างๆหรือแม้กระทั่งทนายความเข้าไปมีบทบาทเกือบทุกหน้าสื่อหรือทุกหน้าข่าวในปัจจุบันนี้ก็แทบจะว่าได้ใช่ไหมครับพี่โอ
4: ใช่ค่ะเพราะว่าทนายนี่มีบทบาทจริงๆเพราะว่ารายการหลายๆรายการทางสื่อออนไลน์ก็ดีโทรทัศน์ก็ดีใช่ไหมคะที่เขาจะต้องเอาทนายเนี่ยมาพูดคุยทางข้อกฎหมายให้ได้ฟังแล้วพี่โอ๋ก็ไปติดตามเนี่ยช่วงนี้รู้สึกทนายศิวพรก็จะมีอะไรที่ผ่อนคลายทางหน้า Facebook ของตัวเองด้วยนะคะ เป็นเรื่องของทนายที่มาพบหรือว่าประชาชนมาพบทนายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
5: ใช่ครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะสื่อให้ท่านฟังทางบ้านฟังก็คือในปัจจุบันเนี้ยเมื่อมันมีกฎหมายหรือมีเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของทนายความแล้วก็มีบทบาทของทนายความเข้าไปปรากฏตามหน้าสื่อต่างๆเนี่ยมากขึ้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในการที่จะรับฟังเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ยเท่าที่ผมศึกษาดูหรือเสพข่าวดูเนี่ยก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนา
4: ะ
5: ทนายความถ้าเกิดไปให้ความรู้หรือความเห็นทางด้านไหนเนี่ยก็มักจะเอียงไปในทางด้านของคู่กรณีซะส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นตามรายการดังๆอย่างเงี้ยครับถ้าไปเป็นฝ่ายผู้เสียหายก็จะมักให้ข้อเท็จจริงไปในทางของผู้เสียหายหรือแม้กระทั่งบางคนไปเป็นทนายของผู้ต้องขาหรือผู้ที่กระทำความผิดในคดีใหญ่ๆเนี่ยก็มักจะเอียงไปทางผู้ต้องขาสักส่วนใหญ่ในมุมมองนั้นเพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านผู้ฟังแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็เสพสื่อหรือเสพข่าวเนี่ยอย่างด้วยความระมัดระวังนะครับก็พยายามอย่าไปมองว่าสิ่งที่ทนายความให้ความรู้เนี่ยมันจะตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับท่านเพราะส่วนใหญ่แล้วจริงๆแล้วในมุมมองของกฎหมายเนี่ยมันจะต้องมองแบบเป็นกลางแล้วก็ให้ความรู้แบบโดยทั่วไปครับพี่โ
4: อ
5: สิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลแล้วก็กลัวว่าชาวบ้านจะสับสนแต่ผมเชื่อนะโดยส่วนใหญ่ข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ค่อยเกิดขึ้นกับคนชุมพรสักเท่าไหร่
4: ค่ะ
5: นะครับเพราะว่าคนชุมพรเนี่ยส่วนใหญ่มี

0: ความรู้ทางด้านกฎหมายเยอะนะครับแล้วก็จะเรียกว่าไม่มีใครที่โดนเอาเปรียบหรือว่าโดนถูกรังแกได้ง่ายๆครับพี่โย
1: อืมค่ะนะคะ
0: เพราะฉะนั้น
1: ก็
0: อย่าง
1: ค่ะก็เหมือนกับว่าจะให้คือจริงๆแล้วคนเราเนี่ยก็ต้องศึกษาข้อกฎหมายนะคะบางทีถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจก็คุยกับทนายก็จะได้ข้อมูลอะไรที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็คืออยากจะฝากท่านผู้ฟังว่าดูแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อว่าสิ่งที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขาสื่อสารออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าถูกต้องทั้งหมดนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วอย่างที่บอกนะครับว่าทนายก็มีหน้าที่หนึ่งอย่างก็คือเข้าข้างฝ่ายที่ตัวเองให้คำปรึกษานะครับเพราะฉะนั้นข้อที่จริงที่บอกว่าพอออกมาทางหน้าสื่อแล้วบอกว่าฝ่ายผู้เสียหายจะผิด 100% หรือถูก 100% อย่างเงี้ยหรือฝ่ายผู้ที่กล่าวหาจะถูก 100% หรือผิด 100% อย่างเงี้ยมันก็เป็นไปตามที่ทนายความก็อยากให้ความคิดเห็นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยในฐานะที่เป็นคนที่เสพสื่อเสพข่าวเนี่ยถ้าเราไปคอยตามหรือว่าไปเชื่อในหน้าสื่อออกไปเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยอาจจะขาดข้อมูลที่ถูกต้องนะครับ อย่างที่เราเห็นนะครับบางอย่างเนี่ยในเรื่องของการกระทำความผิดบางอย่างเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นการกระทำความผิดแน่ๆเอ๊ะทำไมเขาถึงชนะคดี
1: อ
0: ย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเราเห็นว่าเขาไม่ผิดแน่ๆทำไมเขาถึงแพ้คดีอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นเรื่องของเราเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งเชื่อว่าไอ้ที่มันเป็นข่าวเขาว่าอย่างนั้นเขาทำอย่างนั้นแล้วมันผลมันเป็นอย่างนั้นนะครับทางที่ดีก็ต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็ต้องพยายามหาความรู้ข้อกฎหมายนะครับและที่สำคัญเนี่ยก็ควรจะติดตามรายการข่าวที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังอย่างเช่นพวกรายการกฎหมายของรัฐสภาอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งมุมมองแล้วก็ทางช่องเก้าของสวทเราก็มีรายการกฎหมายนะครับ
1: ค่ะ
0: ที่ให้ความรู้
1: ใช่ค่ะคือจริงๆบางคนเนี่ยพอเกิดเหตุแบบเนี้ยบางทีไม่รู้ว่าจะต้องไปปรึกษาหรือว่าไปขอข้อมูลจากหน่วยงานไหนนะคือจริงๆแล้วก็จะมีศาลใช่ไหมคะศาลจังหวัด
0: ใช่
1: หรืออาจจะเป็นทนายอาสา
0: จริงๆแล้ววันนี้เราพูดเรื่องทนายอาสากันไปหลายครั้งแล้วแต่จริงๆก็มีมุมมองนึงที่ยังไม่เคยให้ความรู้กับท่านผู้ฟังก็คือจริงๆแล้วเมื่อคุณมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวท่านเองแล้วไม่รู้จะหาทางออกที่ไหนนะครับสามารถโทรไปปรึกษาที่ศาลจังหวัดแต่ละพื้นที่ได้โดยเวลาคุณโทรไปเนี่ยคุณแจ้งประชาสัมพันธ์ว่าขอสายนิติกร
1: ค่ะ
0: นะครับขอสายนิติกรเนี่ยคำถามที่คุณจะถามได้ก็อย่างเช่นถ้าคุณได้รับความเสียหายอย่างยกตัวอย่างกรณีสมมติว่าคุณได้รับความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะถามนิติกรศาลก็ได้ว่าในกรณีของดิฉันหรือว่าของกับผมเนี่ยสามารถที่จะฟ้องศาลได้ไหมแล้วถ้าฟ้องศาลอะไรฟ้องที่ไหนแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือให้รายละเอียดข้อมูลว่าเกิดปัญหาแบบนี้แบบนี้คือขอคำปรึกษาในเบื้องต้นได้อะไรอย่างนี้นะคะ
0: ใช่ครับนิติกรเขาก็จะมีคำแนะนำนิติกรเนี่ยในทุกศาลเนี่ยเขาก็จะมีคำแนะนำให้กับท่านผู้ฟังได้ว่าจะมีคำวินิจฉัยไปในแนวไหนหมายถึงว่าอย่างเช่นคดีนี้สามารถฟ้องได้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะฟ้องอาจจะอยากจะฟ้องด้วยตัวเองก็ได้นะครับหรืออาจจะแต่งตั้งทนายฟ้องเข้ามาได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคหรือคดีมโนสาเร่อย่างเงี้ยนะครับศาลต้องมีหน้าที่ที่จะเขียนคำฟ้องให้กับชาวบ้านได้เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นช่องทางหนึ่งที่เราไม่เคยหยิบยื่นหรือไม่เคยหยิบนำมาเล่าให้ทางฟังว่าชาวบ้านนี่ก็สามารถที่ไปฟ้องศาลโดยตรงโดยที่ไม่ต้องมีทนายความก็ได
1: ้ค่ะนะคะแค่
0: ถ้ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือว่าเป็นเรื่องที่กฎหมายบังคับว่าอันนี้คุณไม่ต้องทำเป็นคำฟ้อง
1: ค่ะก็คือแค่โทรไปที่ศาลจังหวัดนั้นๆที่ท่านอยู่ในพื้นที่นะคะแล้วขอสายนิติกรนะคะเพื่อที่จะขอปรึกษาขอคำแนะนำทางข้อกฎหมายก่อนในเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพอถึงเรื่องราวที่พอเขาแนะนำว่าท่านต้องมีทนายอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงอะไรอย่างงี้กันไปใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับก็อย่างสมมุตินะครับพี่โอ๋ สมมติวันนี้มีเรื่องนึงนะครับมีเรื่องวิพากษ์กันในเรื่องของทิ้งขยะ

0: นะเนี่ยบ้านข้างๆเขาเอาขยะมาทิ้งที่ที่บ้านเราแล้วทำให้เกิดความเสียหายแล้วเราต้องไปจ้างคนมาทำความสะอาดประมาณ 2,000 บาทนะครับเราก็อยากเรียกร้องได้กัน 2,000 บาทเนี่ยซึ่งเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เราจัดอยู่ในคดีมโนสาเร
1: ่
0: ซึ่งถ้าเกิดเราไปว่าจ้างทนายความหรือไปดำเนินการอย่างอื่นเนี่ยอาจจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถไปที่ศาลได้ครับพี่โ
1: อ
0: เราก็ไปให้ทางศาลเนี่ยบอกว่าเราประสงค์ที่จะฟ้องคดีด้วยวาจา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับทางศาลก็จะมีแบบพิมพ์ให้แล้วให้เราเขียนว่าเราจะดำเนินการยังไงหรืออาจจะเป็นการยื่นขอให้ศาลเนี่ยส่งคำไก่เกี่ยก่อนที่จะยื่นฟ้องคดีก็ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นะ
0: ก็ทางศาลเขาก็จะมีแผนกที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรงนะครับอันเนี้ยก็อาจจะทำให้คู่กรณีเนี่ยมาไก่เกี่ยว่าอันเนี้ยกรณีเนี้ยคุณทำให้บ้านฉันเลอะเทอะเสียหายสิ่งปฏิกูลลงมาต้องไปจ้างเข้ามาเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเท่านี้เท่านั้นเราฟอร์ที่จะตกลงค่าเสียหายกันได้ไหมก่อนที่จะศาลพิจารณาถ้าสามารถตกลงกันได้ศาลก็มีสิทธิ์ที่จะมีอำนาจที่จะทำคำพิพากษาตามสัญญาที่เราทำกันระหว่างกันแล้วก็สามารถเอาไปบังคับใช้ได้ตามกฎหมายเหมือนกันครับโย
1: ค่ะนะคะอ่ะวันนี้เป็นข้อมูลนะคะที่มาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังนะคะเวลาหมดแล้วขอบคุณทนายศิวพรด้วยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะมีประเด็นคำถามมีข้อสงสัยเรื่องราวอะไรยังไงฝากกันเอาไว้ได้นะคะโดยทนายความศิวพรธรรมสอนแล้วก็โอนรุ่นนะวันนี้เวลาหมดแล้วคงต้องลากันไปก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ส
1: วัสดีค่ะค่ะทนายศิวพรธรรมสอนนะคะเข้าสารมาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังอย่าลืมนะมีปัญหามีเรื่องราวทางข้อกฎหมายและอยากจะขอคำปรึกษาพูดคุยกันได้ในรายการคุยกับทนายหรือว่าติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกๆวันพฤหัสนะคะวันนี้โอนรมนพร้อมด้วยทนายศิวพรค่ะคงต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะเอาไว้จะเจอกันใหม่นะคุณผู้ฟังโชคดีมีความสุขดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
3: ้เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไฟได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cot Radio Go Green
2: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา M-Cot Radio Network อสมท.ชุมพร
4: วันนี้เวลา 14:00 น. M-Cot Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณกตอ.ชี้แจงประเด็นบังคับใช้กฎหมายคดีสแกมเมอร์ฟอกเงินให้ความสำคัญป้องกันและบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้ลงทุนนายเอเนกอยู่ยืนรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอ.เปิดเผยกรณีที่มีประเด็นสาธารณะที่เกี่ยวโยงถึงการบังคับใช้กฎหมายของกตอ.ในการดำเนินการกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการฟอกเงินโดยชี้แจงว่ากตอ.ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนโดยมุ่งให้ตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเกิดความโปร่งใสไม่ให้ใช้ช่องทางตลาดทุนและตลาดทรัพย์สินดิจิทัลในการกระทำทุจริตทางการเงินอาชญากรรมทางไซเบอร์และการฟอกเงินเรื่องใดที่บังคับใช้กฎหมายได้ก่อนโดยไม่กระทบต่อรูปคดีส่วนที่เหลือจะแยกดำเนินการทันทีส่วนความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเข้าครอบงำกิจการนั้นมีองค์ประกอบที่ต้องพิสูจน์หลายชั้นเพื่อหาผู้ครองเพื่อหาผู้ที่ถือครองที่แท้จริง

ในความผิดบางฐานหากเร่งดำเนินการแก่ผู้เกี่ยวข้องเพียงบางรายจนเสร็จสิ้นอาจกระทบกับการดำเนินการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรายอื่นขอให้เชื่อความมั่นใจขอให้มั่นใจว่ากตและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกำลังดำเนินการอย่างเต็มกำลังพร้อมทั้ง

0: และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่2ประธานคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเตรียมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังของสหรัฐให้ความบาดบุคคลและองค์กร28รายชื่อที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ส่งผลต่อภาพรวมของประเทศอย่างไรว่ากรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรได้กำชับไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งก.ล.ต.ปปง.ควรเร่งดำเนินการด้วยหลักฐานและข้อมูลทั้งหมดที่มีเพื่อประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของกลุ่มสแกมเมอร์โดยเร็วเพราะเป็นเรื่องความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจในตลาดทุนไทยซึ่งผู้แทนของสภาคองเกรสเกินจุดที่จะรอคอยจึงขอให้รัฐบาลสหรัฐใช้อำนาจทางกฎหมายความบาดบุคคลระดับโลกในการสอบสวนหากไทยไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการเหมือนไทยถูกมองว่าด้อยประสิทธิภาพตนมองว่ากระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศส่วนกรณีนายวรภักดิ์ธัญญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงและพยายามส่งเอกสารไปยังสหรัฐจะทำให้สถานการณ์คลี่คลายหรือไม่นายกรกล่าวว่าเป็นสิทธิ์ของนายวรภักดิ์ที่จะป้องกันตนเองที่ต้องไปชี้แจงด้วยตนเองกับผู้ที่กล่าวหาที่สหรัฐผู้ว่าภูเก็ตสั่งเทศบาลเมืองป่าตองระงับใช้อาคารชาบัดป่าตองหลังพบก่อสร้างผิดแบบนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับมหาไทยเพื่อรายงานความคืบหน้าผลการตรวจสอบชาบัดป่าตองตามคำสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่สั่งเดินหน้าตรวจสอบการจัดตั้งชาบัดทุกมิติล่าสุดพบว่าชาบัดป่าตองจัดตั้งขึ้นในนามของบริษัทเดอะโคเชอร์เพรสไทยแลนด์จำกัดมีกรรมการผู้ถือหุ้น3คนซึ่งเป็นชาวอิสราเอล3คนในจำนวนนี้2คนได้รับสัญชาติไทยแล้วส่วนอาคารชาบาจากการตรวจสอบพบขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคาร5ชั้นแต่ปัจจุบันพบมีการดัดแปลงอาคารและก่อสร้างเพิ่มเติมนอกเหนือจากการขออนุญาตล่าสุดจังหวัดภูเก็ตกำชับเทศบาลเมืองป่าตองระงับใช้อาคารและแจ้งให้ชาบาดรื้อถอนส่วนที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างออกทั้งหมดสำหรับการตรวจสอบในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ที่จังหวัดภูเก็ตกำลังเดินหน้าตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีสาขาใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่บางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางมีการประกอบกิจกรรม property อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า200ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลง พริกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่

0: กแต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
3: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไฟได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมM-Cod Radio Go Green
4: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา M-Cod Radio Network อสมทชุมพร
5: M-Cod Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ นฤมล

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังมาค่ะเจอนะคะอยู่ดูแลเป็นเพื่อนกันต่อค่ะในชั่วโมงนี้นะคะสุขใจไปกับเพลงค่ะและนี่คือบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้ายใช่ไหมคะเอิ้นขวัญวรัญญาค่ะเป็นงานเพลงจังหวะสนุกกันสักหน่อยนะคะคึกคักแล้วก็คลึกครื้นกันสักนิดนึงค่ะเผื่อง่วงเผื่อง่วงถ้าง่วงแล้วลุกขึ้นนะคะลุกขึ้นไปเดินไปจิบน้ำกันหน่อยนะบ่ายๆแบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟัง14:13 นแล้วนะคะทักทายกันค่ะในช่วงเวลาสุขใจไปกับเพลงของเราชั่วโมงนี้นะคะอยากฟังงานเพลงไหนก็แวะมาทักทายพูดคุยกันได้ค่ะ0776415 67นะคะ0776415 67ค่ะเพลงที่ขอมาฟังกันเลยค่ะสำหรับเพลงนี้ฝนหนาวสาวครวญนะคะแต่ว่าเป็นในฉบับของน้องเปาวลีค่ะเพลงนี้นะแนะนำมาจากพี่แป้นค่ะพี่แป้นหมูสามแหลมทรายภารกิจเรียบร้อยแล้วเนาะเก็บมังคุดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนั่งจะนอนฟังเพลงวิทยุอสมทของเราได้แบบสบายๆกันเลยนะ

เป็นไงล่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้นะคะก็เป็นหนึ่งเพลงค่ะจังหวะสนุกสนานนะคะสำหรับเพลงอะไรนะฝนหนาวสาวครวญนะคะอ่ะจบไปเรียบร้อยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เปิดสายหน้าไมค์กันก่อนแต่ว่ามีเพลงที่ยังไงเดี๋ยวได้ฟังแน่นะน้องปลาน้องปลานี่ก็ฟังอยู่แถวท่าแซะแต่ว่ามาทางช่อง TikTok นะคะแล้วก็น้าน้อยทุ่งระยะนะคะอ่ะก็เอาเป็นว่าใจเย็นๆ

0: ่ะคุณผู้ฟังกับช่วงนี้คุณขอมาเราจัดให้เลยค่ะ
1: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcot Radio Network
0: เอาละค่ะมาแล้วนะคะสายแรกของเราสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้าดีเจโอ
0: โอ้โหสวัสดีค่ะพี่เขียวยังคงเป็น number 1เลยนะวันนี้อ่ะ
2: มันฟลุกครับ
0: มันฟลุกใช่ไหมคะอืม
2: ครับ
0: จ้ะเอาเพลงอะไรดีคะ
2: เรียกเพื่อนเดือนเดียวสิจ้า
0: เรียกเพื่อน
2: เดือนเดียว
0: เดือนเดียวอืมโอเคค่ะอุ้มอนัญญานะคะ
2: ทุกคนเลยครับผมเขียนทุกรายหน้าไม้หลังไม้เลยพิเศษดีเจโอ
0: ได้เลยขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะสายแรกของเราค่ะตามมาด้วยสายที่2นะคะสายที่2รายงานตัวเลยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหช่วงนี้โทรติดบ่อยๆนะคะ
3: ว
0: ัน
3: น
0: ี้
3: เอากระถางหัวใจนะ
0: คาถาขอใจ
3: ย
0: ิน
3: ดีเจ้าได
0: ้ได้เลยค่ะจะไปขอใจใครคะ
3: ขอจากคุณโอ๊ตแหละ
0: โอเคจัดให้เลยเอาไปเลย
3: ได้ครับ ขอให้ยกเสียงทุกฝ่ายนะ
0: จ้าโอเคได้เลยค่ะ
3: สวัสดีจ้ะ
0: จ้าสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะสายที่3มาแล้วนะคะสายที่3มารอแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณโอ
0: ๊สวัสดีค่ะพี่อีทพี่อีทพันราย
4: ฟลุกค่ะ
0: ฟลุกอีกแล้วเหรอคะฟลุก
4: อืมใครจะติดจะมาติดตุ๊บ
0: จ้ะโชคดีเลยเนาะไม่มีใครแซงคิวไงคะพี่อีทแล้วเอาเพลงอะไรดีคะ
4: อะไรสวยที่สุดในซอยสวยชื่อเพลงเพลงอะไรไม่รู้
0: สวยในซอยสวยในซอยสวยที่สุด
4: ใช่
0: ไหมคะอ่ะสวยที่สุดสวยที่สุดสวยในซอยสวยสวยในซอยนี่โอ้ร้องให้ฟังแล้วไม่ต้องฟังแล้วมั้ง บอกว่าไม่เหมือนนักร้องเนาะเออจ้ะโอเค
4: โอเคมาไปทุกเสียงทุกสายเลยนะคะที่ขอเพลงพี่ฟังแล้วก็ดีเจด้วย
0: จ้ะ
4: จ้ะ
0: โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะอ่ะไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังสายที่3อืมโอ้มีเสียงอะไรแทรกมาด้วยเนี่ยกำลังจะบอกว่ากำลังจะหาเสียงแบบเอฟเฟคดีๆสักหน่อยนะคะยังหาไม่ได้เมื่อสักครู่นี่คือปกตินะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเอ้าสายที่4ของเราสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้โหมาทันกับเขาด้วยนะคะ
5: เกือบเข
0: ้
5: าไม
0: ่
5: รอดแล้ว
0: เกือบเข้าไม่รอดนะแต่ก็ยังมารอดนะคะ
5: เช่นติดกับเข้าเมื่อวันแล้วถ้าที่กดไม่ทัน
0: กดไม่ทันวันนี้ทันแล้ว
5: ครับ
0: จ้ะ
5: เป็นเรื่องที่เป็นรักคนดำได้หรือเปล่าร
0: ักคนดำทองดำหรือเปล่าคะ
5: น
0: ั
5: ่นแหละทองดำ
0: ทองดำนะ
5: คร
0: ับ โอเคอืมให้เสียงดนตรีแบบรางวัลไปเลยเอ้ามาค่ะให้ใครบ้างคะ
5: ให้ทุกคนที่เขาข้ามาแล้วแล้วก็ที่ควังยูต่างไปแม่หายมัดต่างไปต่างกุดแกขึ้นมังกุดได้เสร็จแล้วนะ
0: โอเคจ้ะ
5: ครับ
0: แล้วแถวหมู่สองยังไม่หมดใช่ไหมคะ
5: ยัง
0: เลือ
5: ยังคอยพ่นอยู่วันวันป่านี้ก้นมาเร็ววันนี้แดดออกแล้วเว
0: ้ยอ๋อวันนี้แดดออกแล้วดีหน่อยไงคะ
5: คร
0: ับ
5: สวัสดีคร
0: ับ โอเคสวัสดีค่ะค่ะเอามาค่ะคุณผู้ฟังสายที่4ไปแล้วสายที่5ค่ะสายที่5ของเรานะคะมารายงานตัวเลยสวัสดีค่ะ
6: ค่ะพี่นกจ้าน้องโอ
0: ๋พี่นกสวัสดีค่ะ
6: ค่ะเข้าเพลงเลยจ้า
0: แถวบางพลาฝนตกหรือเปล่าคะเอามาลมอีกเนาะช่วงนี
6: ้
0: จ้าเอาเพลงอะไรคะ
6: จงรักจ้า
0: จงรักเลยเหรอ
6: จ
0: ้
6: า
0: ค่ะโอเค
6: เอามาจ่ายสุขใจไปเต้นน้องโอ้สวัสดีค่ะน้องโอ้นะ
0: จ้าสวัสดีค่ะอ๋อนี่ไงรีบมารีบไปนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เสีย

0: เวลาค่ะคุณผู้ฟังนะอ่ะโอเคครบแล้วค่ะคุณผู้ฟัง5สายนะเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์รอแป๊บนึงค่ะช่วงนี้คุณขอมาเราจัดให้ค่ะ
1: ส
0: ุ
1: ขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

ไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

0: เอาละค่ะได้ฟังเพลงผ่านพ้นกันไปนะคะคุณผู้ฟังที่ขอมาหลังไมค์ด้วยขอหน้าไมค์ด้วยตอนนี้ต้องสลับกันไปนะคะเดี๋ยวสายหลังไมค์น้อยอกน้อยใจค่ะก็มีเพลงอย่าปล่อยมือนะคะแล้วก็เรียกเพื่อนเดือนเดียวพี่เขียวในโสมแนะนำมาหน้าไมค์แล้วก็ยังมีเพลงหน้าไมค์นะคะอีก 3-4 เพลงอีก4เพลงใช่ไหมคะแล้วก็มีน้อยทุ่งระยะด้วยนะคะแล้วก็มีพี่พัชรินนะคะที่ละแมเมืองใหม่ด้วยนะคะโอ้ก็เดี๋ยวให้กลับมาบอกเพลงกันคุณผู้ฟังแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวแล้วกันนะคะพักกันครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวกลับมานะคะฟังเพลงที่คุณถามถึงกันต่อนะคะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำ

0: ผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
1: พี่น้องเฮ้อรู้ไหมว่าถุงพลาสติกที่เราใช้กันแค่แป๊บเดียวมันอาจจะอยู่กับลูกเราไปอีกหลายร้อยปีทุกวันเราช่วยกันลดได้ง่ายๆพกถุงผ้าใช้แก้วน้ำส่วนตัวปฏิเสธพลาสติกที่ไม่จำเป็นอย่าคิดว่าเราคนเดียวทำแล้วไม่เกิดไรนะถ้าทุกคนช่วยกันคนละหมายคนละมือโลกเราก็จะสะอาดขึ้นได้ใช้พลาสติกให้น้อยลงวันนี้เพื่อให้บ้านเรานาอยู่ในวันนา
2: Emcot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมล

มาค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ครึ่งชั่วโมงหลังแล้วนะคะสุขใจไปกับเพลงของเราค่ะขอบคุณนะสำหรับคนที่ร่วมมาพูดคุยกันนะทางช่อง TikTok เลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะคุณเอ๋บ้านสวนผักไฮโดรโปรดิกนะนี่เขาบอกว่าก็อยู่ตำบลตากแดดนี่แหละใกล้ๆกับศูนย์การศึกษาพิเศษนะแหมขอบคุณมากเลยนี้แวะเวียนเข้ามาทักทายกันทุกวันเลยนะคะแล้วก็ยังมีทางโซนประจวบด้วยใช่ไหมหัวหินใช่ไหมคะน้องปลาบอกว่าวันนี้อย่าลืมนะเชียร์นี่วอลเลย์บอลหญิงเลยค่ะวอลเลย์บอลหญิงนะคะมีนัดลงสนามวันนี้นะคะ17กันยายนค่ะศึกเอเชียนเกมก็จะพบกับทีมชาติกีคริสตสถานใช่ไหมคะอันนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะอันนี้เขาเปิดให้ชมฟรีด้วยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี่แข่งกันไปตอนบ่าย2ไทยกับมองโกเลียนะคะวันนี้5โมงเย็นค่ะแล้วก็พรุ่งนี้5โมงเย็นเหมือนกันไทยกับไชนีสไทเปนะคะก็เอาเป็นว่ามาลุ้นกันนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะวันนี้เชียร์แล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะคะดูฟรีช่องไหนอ่ะน้องปลา36ใช่ไหมคะเมื่อกี้เห็นแว๊บๆแต่ว่าในนี้เขาไม่ได้บอกอ่ะว่าดูช่องไหนนะคะก็ไปติดตามกันได้คอกีฬาค่ะให้กำลังใจนะถึงแม้ว่าเราจะได้ตั๋วไปโอลิมปิกแล้วแต่ว่ากีฬาเอเชียนเกมเนี่ยนะคะก็ต้องยังไงล่ะก็ต้องทำให้เต็มที่นะคะเพราะว่าเราก็อยู่ติดอันดับต้นๆของเอเชียใช่ไหมคะแล้วก็เสื้อชุดกีฬานะใครที่ได้ติดตามหรือว่าอยู่ในหรือว่าชอบนะคะจะมีเสื้อมีหมวกใช่ไหมคะหมวกก็จะมี2แบบนะคะที่ก็มีการจำหน่ายเพื่อที่รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะให้กับนักกีฬาพาราลิมปิกเกมส์นะคะโอ้ก็สั่งเสื้อไปเหมือนกันนะนะก็ไม่รู้จะได้เมื่อไหร่เป็นครั้งแรกเลยนะที่สั่งเสื้อกีฬาแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวได้มาแล้วเดี๋ยวจะเอามาอวดเอามาโชว์นะคะทางช่อง TikTok ให้แฟนๆรายการได้ดูด้วยบางคนเขาอาจจะได้แล้วก็ได้เพราะว่าเขาเปิดขายแล้วโอ้โหมีพี่น้องประชาชนเนี่ยไปแห่ไปเข้าคิวกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะเห็นบอกว่าจะเปิดจำหน่ายอีกรอบนึงนะคะแบรนด์สิริวัณวรีค่ะนะก็หลายๆคนถ้าได้ติดตามเนี่ยก็คงจะเห็นนะคะว่าเสื้อก็ดีหมวกก็ดีเขาก็ทำสวยทำออกมาดูดีอยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังอ่ะก็พูดคุยกันเนี่ยคุณผู้ฟังในช่วงนี้แบบสบายๆนะเพราะว่าเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อๆยาวๆต่อเนื่องกันไปค่ะเพลงนี้ทองดำนะคะพี่หนุ่มมือสองขันเงินแนะนำมาบอกให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะคะแล้วก็จะเหลือเพลงที่เป็นแนวสตริงเก่าย้อนยุคจงรักกับสวยในซอยนะคะที่พี่อีพันธรายแนะนำมาแล้วก็พี่นกบางผาแนะนำมาเดี๋ยวเปิดคู่กันให้ฟังช่วงหน้านะคะ

สวยในซอยนะคะผ่านพ้นไปเรียบร้อยเดี๋ยวตัดนะคะตัดจังหวะมาอีกนิดนึงเป็นแนวแบบว่าซอฟๆลงมาหน่อยนึงนะคะกับเพลงนี้จงรักค่ะพี่นกบางผาไม่ได้บอกมาว่าอยากจะฟังฉบับเวอร์ชั่นไหนนะโอ้เลือกของคุณสรัญญาละกัน

มีคนแซวมีคนแซวค่ะเปิดเพลงนี้เข้ากับอายุตัวเองก็เลยบอกว่างึมงำงึมงำร้องเพลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีแซวมาทางช่อง TikTok คุณผู้ฟังเอาล่ะมาในช่วงนี้ก็อยากจะพาคุณผู้ฟังค่ะไปลองเมนูแปลกใหม่นะคะเมนูอร่อยๆค่ะที่เปลี่ยนอาหารเดิมๆที่จำเจแล้วไปพบกับเมนูแปลกใหม่ที่ทำให้คุณต้องตื่นเต้นนะคะที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะนะคะผสมผสานด้วยกลิ่นไอทะเลที่คลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะสนับสนุนชาวประมงค่ะผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันเลยนะคะเขาก็มีให้คุณได้เลือกกันหลากหลายเมนูความอร่อยเลยนะคะที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งไม่ว่าจะเป็นหอยแมลงผู้อบชีสเฟตูชินีฟู้ดคลั่งมักกะโรนีชีสผู้นะคะพิซซ่าทะเลคลั่งซีฟู้ดค่ะแล้วยังมีเมนูอื่นๆอีกนะคะอันนี้แค่ออเดิร์ฟเท่านั้นสนใจก็อย่าลืมลองไปนะคะแวะไปค่ะที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะที่จอดรถสะดวกค่ะตั้งอยู่บริเวณถนนกรมหลวงเยื้องกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์นะคะเข้าไปในซอยเดอะพิซซ่าคอมพานี30เมตรค่ะนะก็อยู่ตรงกันข้ามกับร้าน DIY ค่ะไปพบกับความอร่อยนะคะที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งได้เลยเขาเปิดตั้งแต่

10:30 ถึง3:00 นะคะวันนี้สนใจเนี่ยจองโต๊ะหรือสอบถามได้เลยค่ะที่คุณเดียภกากรองนะคะคุณสันศรีพัฒน์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์0966349935นะคะ0966349935นะคะฝากกันเอาไว้ด้วยกับ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะคุณผู้ฟังอ่ะไปเรียบร้อยใช่ไหมคะสำหรับเพลงหน้าใหม่มาหลังใหม่บ้างเพลงนี้สนุกสนุกมาเพิ่มจังหวะที่จะทำให้หลายๆคนคลายง่วงเพราะช่วงที่แล้วหลับไปแล้ว มาช่วงนี้ตื่นใช่ไหมคะตื่นเพราะเพลงนี้เลยอกหักไม่กล้าบอกผัว

เป็นเพลงจังหวะสนุกสนานนะคุณผู้ฟังแต่เดี๋ยวนี้อะไรๆนี่โอ้โหเรียกว่าเชื่อไม่ได้นะที่เป็นประเด็นข่าวคุณป้าท่านหนึ่งนะคะไปตามหาหนุ่มหล่อที่คุยกันสรุปว่าเป็น AI นะเดี๋ยวนี้นะคะเชื่อกันไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เชื่อโอ้ได้นะถึงแม้ว่าจะใช้แอปบ้างบางส่วนนะสำหรับใครที่ดูทางช่อง TikTok ชุมพรอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 นะคะเวลาหมดแล้วผ่อนคลายสบายใจกันด้วยเพลงนี้ส่งท้ายนะคะกลางดาวค่ะช่วงหน้าฟังข่าวต้นชั่วโมงจบแล้ว

อยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะคะอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะจิโกยามบ่ายค่ะโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดสำหรับโอนันทวัฒน์พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

วันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันชัยชนกไม่คาดหวังคดีหัวสวอีก3สำนวนเชื่อความจริงปรากฏตามกระบวนการขอปรึกษาทีมกฎหมายฟ้องกลับหรือไม่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระแสข่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีสำนวนคดีหัวสวอีก3สำนวนที่เกี่ยวข้องกับสวสีส้มและพรรคประชาชนว่าตนไม่ได้คาดหวังอะไรกับเรื่องนี้เชื่อว่าทุกหน่วยงานจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ความจริงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเชื่อว่าจะปรากฏส่วนกรณีที่พรรคประชาชนและไอลอยังเดินหน้าเปิดเผยข้อมูลที่เชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยนายชัยชนกกล่าวว่าเป็นเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็งและเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพที่จะตกเป็นเป้าเป็นสิทธิ์ของพรรคประชาชนแต่ไม่มีความเห็นในเรื่องนี้ส่วนจะฟ้องแจ้งความกลับหรือไม่นายชัยชนกกล่าวว่าต้องปรึกษาแต่โดยส่วนตัวไม่อยากฟ้องทางนี้หากไม่ดำเนินการใดๆอาจจะทำให้หลายคนรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบจึงขอปรึกษาทีมกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนว่าจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือไม่อย่างไรก็ตามมั่นใจในสิ่งที่ดำเนินการว่าทำทุกอย่างภายใต้กฎระเบียบและกฎหมายดังนั้นไม่กังวลส่วนได้พูดคุยกับนายเนวินชิดชอบในฐานะบิดาแล้วหรือไม่นายชัยชนกกล่าวว่าไม่ได้พูดคุยแม้แต่นายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้คุยเพราะไม่ได้กังวลในเรื่องนี้รองโฆษกตำรวจเผยชาบัดแม้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแต่เข้าตรวจสอบได้พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าต้อนรับนักท่องเที่ยว

ทุกเชื้อชาติแต่ทุกคนที่เข้ามาต้องเคารพกฎหมายของประเทศไทยหากมีนักท่องเที่ยวคนใดละเมิดก็ต้องบังคับใช้กฎหมายในขณะที่การดำเนินการของกลุ่มนอมินีพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปราม

0: ในขณะที่ทางตำรวจเตรียมมาตรการในการดูแลพื้นที่ที่มีการชุมนุมอยู่แล้วส่วนกรณีชาวบ้านในพื้นที่สุขุมวิทจะมีมาตรการในการตรวจสอบกิจกรรมภายในอย่างไรพลตำรวจตรีสิริวัฒน์กล่าวว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีมาตรการในการดำเนินการอยู่แล้วและต้องประสานความร่วมมือเพื่อตรวจสอบที่พื้นที่ว่าเป็นอย่างไรหากพบทำผิดจะต้องดำเนินการโฆษกกองทัพบกเผยหน่วยงานความมั่นคงไทยกัมพูชาร่วมพูดคุยแก้ปัญหาการขุดเกล็ดในพื้นที่ช่องสง่ำจังหวัดศรีสะเกษจนบรรลุร่วงด้วยไปได้ด้วยดีพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชาขุดเกล็ดพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกรามพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยว่าล่าสุดชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้พูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งอาจจะเกิดความวิตกกังวลและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจลุกลามขอให้ฟังข่าวสารจากทางราชการเนื่องจากข่าวสารในโซเชียลมีเดียมีหลากหลายอาจจะทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลและยืนยันว่าหน่วยงานในพื้นที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่ตลอดเวลาสถานการณ์ไม่น่ากังวลส่วนสาเหตุที่ทหารกัมพูชาขุดเกล็ดยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ส่วนกัมพูชายอมกลบเกล็ดและถอนสิ่งกีดขวางเป็นการยอมรับว่ารุกรั้มอธิปไตยของไทยหรือไม่นั้นโฆษกกองทัพบกระบุว่าต้องติดตามรายละเอียดจากหน่วยงานในพื้นที่และยืนยันว่าไม่ใช่ปัญหาที่น่ากังวล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
7: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
8: เสริมสิริฟาร์มาซีเปิดบริการแล้วครบทั้งยาแผนปัจจุบันยาแผนไทยถนนบ้านด่านหลังสวนต้องการบทยาสมุนไพรจัดให้ราคาพิเศษสะดวกครบจบเรื่องยาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
9: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775111488
10: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิต

0: ดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: M-Cot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: M-Cot Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
3: โกยามบ่ายซุปเปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

รู้เห็นเป็นใจเนี่ยเพลงเก่าๆในสไตล์ของคุณวิทย์ไฮเปอร์นะครับเพลงแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับดูแลกันในช่วงบ่าย 3:00 ถึง 6:00 เย็นกับเพลงเพราะในสไตล์ของเพลงสตริงเก่ากับบรรยากาศของวันพฤหัสบดีอย่างนี้นะครับใครชื่นชอบฟังเพลงเก่าแนะนำกันได้กับ0776415 67นะครับอยู่ดูแลกันในช่วงของจิโกยามบ่ายโดยบริษัทโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถนั่งอเนกประสงค์กระบะบรรทุกนะครับขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อเรามีหมดเลยนะครับรวมไปถึงกระบะไฟฟ้าเราก็มีด้วยที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาไกลบ้านคุณนะครับเริ่มต้นด้วยวิทย์ไฮเปอร์รู้เห็นเป็นใจนะครับนี่คือเพลงแรกที่นำมาฝากกันตรงนี้แล้วก็มีงานเพลงที่เพิ่มเติมเข้ามากับงานเพลงของคุณเสือธนพลอินทริศนะครับนี่คือดูโง่ๆครับ

ยุคสมัยหนึ่งที่คุณสอนโด่งดังนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่รู้จักแล้วก็สร้างชื่อให้กับคุณสอนซะมากมายเลยทีเดียวนะครับชื่อเพลงว่าอิจฉานะครับจริงๆแล้วก็บอกว่าไม่มีใครเขาอิจฉาใครหรอกเขาเพียงแค่ไม่อยากให้ใครได้ดีไปกว่าตัวเองแค่นั้นเองหนักเข้าไปอีกเลยเนี่ยนะครับช่วงของจิโกย่ามบายโดยโตโยต้าชุมพรนะครับ

คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายยังเป็นเจ้าของกันได้ทุกรุ่นวันนี้ที่บริษัทโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับมาถึงอีกหนึ่งเพลงนะครับจำได้ว่าสมัยผมวัยรุ่นเนี่ยนะครับมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเป็นที่โปรดปรานของวัยรุ่นมากนะครับกับละครเรื่องเด็กเสเพลซึ่งก็แสดงโดยคุณตะบอยสเกานะครับแล้วก็นี่ก็คือเพลงเด็กเสเพลนะครับ

0: MCOT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
5: โกยามบ่าย
6: ซุปเปอร์ฮิต
4: รับฟังที่

0: Boycott Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: M-Cord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา

0: ต่นี่ดีนะที่รอดพ้นความเลวร้ายตรงนั้นมาได้และในเรื่องความรักของผมมันก็เป็นแค่เรื่อง
1: ขี้หมาเลยครับนี่คือ Why Not Seven นะครับเป็นเพลงเก่าๆที่ร้องโดยศิลปินร็อกที่เป็นขวัญใจวัยรุ่นในยุค90นะครับคุณเน่ง Why Not Seven นะครับปัจจุบันนี้ก็ยังเล่นคอนเสิร์ตอยู่นะครับยังร้องเพลงกันอยู่ถึงแม้ว่าอายุจะค่อนข้างจะเยอะแล้วเหมือนกันนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงฮิตในสมัยนั้นวัยรุ่นชื่นชอบมากมายนะครับกับเรื่องขี้หมานั่นเองนะครับที่โกย่ำบายดูแลกันโดย Honda ชุมพร

ตอนนะครับจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆนะครับวันนี้เป็นเจ้าของก็ได้ง่ายๆที่ Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอไกลบ้านคุณนะครับเรามีบริการหลังการขายเรามีศูนย์อะไรที่ได้มาตรฐานไว้บริการแบบทันสมัยนะครับที่สำคัญดาวน้อยผ่อนสบายดาว0บาทเราก็มีวันนี้ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาไกลบ้านคุณกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเวฟ 125i เวฟ 110i Scoopy i PCX Honda Click Kiono และอีกหลายๆรุ่นนะครับเป็นเจ้าของกันได้แบบง่ายๆที่ Honda ชุมพรเท่านั้นครับ

0: MCOT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16 สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุก

0: รุ่น Honda Scoopy i Honda Wave ดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัท Honda ชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ Honda ต้องที่บริษัท Honda ชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
2: ติ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์เ
1: ฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
2: ติ๊กโกยามบ่าย

เพลงของคุณเสือธนพรอินทริศนะครับชื่อเพลงว่าร้องไห้กับฉันนะครับนี่คือเพลงที่ถูกแนะนำกันเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็เป็นเพลงโปรดของใครหลายๆคนด้วยนะครับก็เลยนำมาให้ได้ติดตามรับฟังกันในช่วงนี้นะครับที่โกยามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองนะครับช่วงนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้สนับสนุนรายการนะครับนั่นก็คือ Honda ชุมพรรถจักรยานยนต์4จังหวะวันนี้มั่นใจได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวฟ 125i ใหม่เวฟ 110i ใหม่ Scoopy PCX 160นะครับ Honda Giono 125รถยอดนิยมของวัยรุ่นยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็มีอีกหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับที่คุณอยากจะเป็นเจ้าของวันนี้นะครับไปเป็นเจ้าของกันได้ไปพูดคุยกันได้เรามีบริการหลังการขายเรามีศูนย์อะไรที่ได้มาตรฐานดาวน้อยผ่อนสบายนะครับโปรโมชั่นดาว0บาทก็มีพร้อมรับของแจกและของแถมอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณกันนะครับก็มั่นใจในเรื่องราวของคุณภาพได้นะครับเพราะว่าเราเป็นเรียกว่าเป็นศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานนะครับในเรื่องของรถคุณภาพนะครับโดยเฉพาะจักรยานยนต์เนี่ยนะครับบางคนบอกว่าซื้อมาทั้งทีอยากจะใช้ให้คุ้มนะครับอยากจะซื้อแล้วถ้ามีปัญหาก็มีอะไรเปลี่ยนมีบริการที่ไว้ใจได้อะไรเงี้ยนะครับก็มั่นใจได้เลยที่ Honda ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวในช่วงของจิโกยามบ่ายชั่วโมงแรกเวลาก็ใกล้จะหมดเข้ามาทุกทีนะครับแต่ว่ามีเพลงที่คุณผู้ฟังค้างไว้เมื่อสักครู่ขอฟังเพลงหัวใจลาต้าเข้ามานะครับจากพี่หนุ่มนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเปิดเพลงสตริงอยู่นะครับพี่หนุ่มขอฟังเพลงเป็นเพลงแนวเพื่อชีวิตมานะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับแต่จัดให้ฟังกันแน่นอนนะครับแต่ในช่วงนี้นะครับต้องไปปิดเบรกและรับฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับหลังจากนั้นกลับมานะครับชั่วโมงหน้าผมก็ยังจะมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงสตริงเก่าให้ฟังอีก1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ในช่วง 5:00 นเย็นก็จะเป็นเพลงไทยลูกทุ่งอีก1ชั่วโมงนะครับดูแลกัน3ชั่วโมงรวดในช่วงนี้นะครับแต่ว่าในสัปดาห์หน้านะครับตั้งแต่วันที่21กันยายนถึงวันที่23ตุลาคมนะครับจะมีรายการคุยเฟื่องเรื่องเรือในช่วงเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับ4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะครับจะเป็นรายการคุยเฟื่องเรื่องเรือตั้งแต่วันที่21กันยายนจนถึงวันที่23ตุลาคมนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังก็จะได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงทองของอำเภอหลังสวนนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับก็มีดีเจที่พูดร้อยๆนะให้คุณได้รับฟังกันด้วยนะครับเอาล่ะปิดเบรกด้วยหัวใจลาต้ากับพี่หนุ่มที่ขอมานะครับจบเพลงนี้แล้วพักฟังข่าวแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อครับ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4
1: แล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆมาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือบุกจับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีอำเภอราศีสไลเรียกรับเงินเพื่อแลกต่อการต่อสัญญาพนักงานจ้างนายสุรพงศ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกุมนายยศพันธ์ศรีใสนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3สืบเนื่องจากสำนักงานปปช.ได้รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการเรียกรับเงินของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีเพื่อแลกกับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานจึงสืบสวนรวบรวมหลักฐานจนพบว่าเมื่อเดือนสิงหาคม2569นายยศพันธ์เรียกประชุมพนักงานจ้างในสังกัดเพื่อแจ้งรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง28รายที่กำลังจะสิ้นสุดลงวันที่30กันยายน2569หากผู้ใดประสงค์จะต่อสัญญาจะต้องจ่ายเงินให้กับนายยศพันธ์รายละ 30,000 บาทรวมเป็นเงินกว่า 840,000 บาทจึงนำมาซึ่งการออกหมายจับนายยศพันธ์ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบเพื่อข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบนภายหลังศาลอาญาคดีทุจริตได้อนุมัติหมายจับเจ้าหน้าที่จึงปฏิบัติการจับกุมนายยศพันธ์และตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องพบเงินสดของกลางจำนวนหนึ่งภายในห้องทำงานจึงตรวจยึดก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนบก.ปปป.เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

อบชุดไทยสบายทองบุกปปช.ชาวบ้านออมทองบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางปราบมารสาปแช่งแก๊งยึดบ้านตัวแทนกลุ่มประชาชนผู้เดือดร้อนนำโดยนางสาวสุริยาแสงรอดและตัวแทนผู้เสียหายจากโครงการบ้านออมทองตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการ

0: ายได้ถวายชุดไทยสบายทองณศาลเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปปช.ด้วยสำหรับคดีบ้านหมู่บ้านออมทองจังหวัดสมุทรปราการเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดินและอาคารซึ่งเป็นทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงประเด็นสัญญาที่เป็นโมฆะกรรมโดยมีตัวละครสำคัญผู้ร่วมขบวนการหลายฝ่ายตั้งแต่วัดชื่อดังเจ้าอาวาสไวยาวจกรกรรมการชุมชนตลอดจนนายทุนผู้มีอิทธิพลในพื้นที่และเจ้าหน้าที่รัฐบางรายในพื้นที่วัดดังย่านตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการหลังมีการนำที่ดินของวัดมาปล่อยขายให้กับชาวบ้านในลักษณะโครงการบ้านจัดสรรและให้สิทธิ์ในการเช่าที่ดินถาวรตั้งแต่ปี2537แต่มาภายหลังวัดกลับเปลี่ยนสัญญาและยื่นฟ้องขับไล่ชาวบ้านหวังยึดอาคารบ้านเรือนของชาวบ้านเวียดเจ็ตไทยแลนด์ทะยานสู่นิวไฮเครื่องแรกปี69เผยรายได้พุ่งแตะหมื่นล้านนายวรเนติล่าบางล่าพระบางประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์เปิดเผยว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเวียดเจ็ตไทยแลนด์วางรากฐานดำเนินงานอย่างแข็งแกร่งพร้อมเดินหน้าต่อยอดศักยภาพในระยะถัดไปผ่านการขยายฝูงบินเพิ่มความถี่เดินหน้าลงทุนด้านบุคลากรเทคโนโลยีควบคู่กันยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้โดยสารรองรับธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยมุ่งต่อยอดความแข็งแกร่งจากตลาดหลักในเอเชียแปซิฟิกควบคู่กับการแสวงหาโอกาสตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงระดับโลกด้านรายได้จากการขายทำสถิติเติบโตน่าประทับใจแตะ 10,000 ล้านบาทขณะเดียวกันสายการบินขยายเครือข่ายเส้นทางบินทำสถิติใหม่สูง36เส้นทางเติบโต 25% จากปี68ที่ให้บริการเที่ยวบินจำนวน29เส้นทางโดยได้รับการสนับสนุนจากมาตรการฟรีวีซ่าการฟื้นตัวภาคการท่องเที่ยวควบคู่กับการขยายฝูงบินอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตของการเดินทางทั้งในและระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077
7: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าซูมชายก็น้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าซูมชายก็น้อย
8: วันนี้ขับรถไปเที่ยวกันหวาแต่วันนี้รถมากนะ
9: มันเพื่อนอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกทั้งคนขับและคนซ้อนอย่าขับเร็วเกินไปจะเลี้ยวหรือแซงมองกระจกและเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งที่สำคัญสุดๆดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับถ้าทำได้ตามนี้สตาร์ทรถออกไปกันเลย
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพร

0: รับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
2: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร
3: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
2: จิ๊กโกยามบ่าย

ยันเพลงของวงสิบล้อนะครับชื่อเพลงว่าความลับในใจนะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่วัยรุ่นยุคนั้นจำได้ดีแล้วก็ร้องตามได้ด้วยนะฮิวโก้สิบล้อนะครับหลายคนรู้จักกันดีนะครับนี่คือชั่วโมงที่2กับจิโกยามบ่ายที่อยู่ดูแลกันต่อที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์บรรยากาศของวันพฤหัสบดีนะครับมีเพลงสตริงเก่าๆให้ได้ติดตามรับฟังกันนะครับดูแลกันในชั่วโมงนี้ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ต้องการที่จะเขาเรียกว่าบำรุงรักษาพืชผลผลิตของคุณให้ได้ผลผลิตดีให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับต้องเลือกปุ๋ยที่ดีและมีคุณภาพที่สำคัญก็คือราคาไม่แพงด้วยนะครับวันนี้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลมีจำหน่ายแล้วที่ร้านสอสับไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรโกดังสอสับไพศาลในซอยอสและที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณนะครับพื้นที่ทั้งสวนที่ร้านโกสูมีจำหน่ายทุกสาขาเช่นกันนะครับเอาละครับไปต่อเนื่องกันกับงานเพลงที่เพิ่มเติมเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับอ้อลืมไปนะครับฝากขอบพระคุณไปถึงพี่อีทพี่แป้นด้วยนะครับแหมส่งมังคุดมาให้ทานนะครับตอนนี้ที่สถานีเราเนี่ยนะครับทานมังคุดกันตัวกลมทุกคนเหมือนมังคุดไปแล้ว มังคุดร้อยปีของหลังสวนนะครับอร่อยมากเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากเลยนะครับทั้งพี่อีทและพี่แป้นนะครับที่ฝากมาให้กับพวกเราชาวอสมทชุมพรได้ชิมกันนะครับ

คุณผู้ฟังครับในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกที่จะสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการยอมรับได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดนะครับหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมายาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรจุดเด่นของ MCOT Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั้งประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วประเทศนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
4: ติ๊กโกยามบ่าย
5: ซุปเปอร์ฮิต
3: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: โกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคลาบแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania นั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
4: จิ๊กโกยามบ่าย
5: ซุปเปอร์เฮด
3: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: จิ๊กโกยาม

เปลี่ยนเพลงของนิตยาบุญสูงเนินนะครับนี่คือเจ็บนิดเดียวนะครับเจ็บไม่เยอะนะแต่ว่าอาจจะเจ็บนานสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเงินเพลงขอมานะครับจะได้ฟังเรียบร้อยในช่วงของคิโกยามบ่ายช่วงนี้นะครับมีเพลงสตริงเก่าๆให้ได้ติดตามรับฟังกันแนะนำเมนูใหม่นะครับสำหรับใครที่อยากจะไปทดลองเมนูใหม่ๆอะไรที่มันแปลกใหม่นะครับวันนี้ที่ชุมพรทะเลคลั่งนะครับเปลี่ยนมื้ออาหารเดิมๆที่คุณเคยไปกินตามร้านอาหารอื่นๆเดิมๆที่จำเจไปแล้วนะครับลองไปพบกับเมนูแปลกใหม่ที่ทำให้คุณต้องตื่นเต้นร้าวใจนะครับวันนี้ที่ CPKชุมพรทะเลคลั่งนะครับด้วยกลิ่นไอของทะเลที่คลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับนะครับใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันนะครับวันนี้ที่เดอะไม่ใช่เดอะทีนะที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะครับมีหลากหลายเมนูให้กับคุณได้เลือกสรรให้คุณได้ลิ้มลองนะครับวันนี้ที่จอดรถสะดวกสบายนะครับร้านอยู่ถนนกรมหลวงเยื้องกับห้างโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์นะครับเข้าไปในซอยเดอะพิซซ่าคอมพานีประมาณ30เมตรร้านอยู่ทางด้านขวามือที่จอดรถสะดวกสบายไม่ต้องเสียค่าจอดรถด้วยนะครับแล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปที่ร้านเลยนะครับไปดูเมนูเลยนะครับมีเมนูอาหารทะเลที่คุณบอกว่าตื่นเต้นแน่นอนนะครับเป็นแนวทะเลถังนะครับหอยแมลงภู่อบชีสมีพิซซ่าหน้าทะเลซีฟู้ดนะครับแล้วก็อีกหลายๆเมนูเลยทีเดียววันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ทานได้หมดเลยนะครับติดต่อสอบถามจองโต๊ะกันก่อนได้ที่0966349935นะครับ0966349935เปิดบริการตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มทุกวันนะครับบริหารงานโดยคุณเดียและคุณสันนั่นเองนะครับที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะครับนี่คือร้านเด็ดที่อยากจะมาแนะนำคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันในช่วงนี้ด้วยนะครับ

เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างดูโอบอยและปณิตดานะฮะนี่คือรอยเท้าบนพื้นทรายนะครับเพลงเพราะที่ถูกทำถึงเข้ามาเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับในช่วงท้ายชั่วโมงกับจิโกย่ามบ่ายสไตล์ของเพลงสตริงเก่าในชั่วโมงที่2นะครับเดี๋ยวเวลาหมดในชั่วโมงนี้นะครับแต่ว่าชั่วโมงหน้าผมมีเพลงไทยลูกทุ่งให้ได้ฟังกันต่อนะครับใครชื่นชอบงานเพลงไทยลูกทุ่งติดตามกันได้นะครับชั่วโมงหน้ามีจองเพลงเข้ามาแล้วด้วยนะทางหมายเลขโทรศัพท์0776415567นะครับบอกว่าขอเป็นเพลงแรกได้ไหมได้อยู่แล้วนะครับถ้าจองมาก่อนก็ได้ฟังก่อนกันแน่นอนนะครับในช่วงของจิโกย่ามบ่ายเนี่ยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอังคารเนี่ยนะครับจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตใหม่ๆวันพุธมีเพลงไทยลูกทุ่งให้ได้ฟังกัน3ชั่วโมงเลยนะครับวันพฤหัสบดีก็จะมีเพลงสตริงเก่าในช่วงของ2ชั่วโมงแรกนะครับแล้วก็มีเพลงไทยลูกทุ่งในชั่วโมงที่3อะไรเงี้ยนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับ2ความถี่เหมือนเดิมที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเดี๋ยวไปปิดเบรกด้วยงานเพลงที่ขอมาเมื่อสักครู่ปิดท้ายเพลงนี้เสนาหอยนะครับชื่อเพลงว่าแอบเหงานะครับจบเพลงนี้แล้วพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยนะครับฟังในเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับ

0: 1 1 1 1 4 4 3 4 4 4 ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

เป็นสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือดิกเกรียงดิปูด้วงเข้าทำเนียบเบิร์ดเดย์ย้อนหลังอนุทินพยักหน้ารับคุยเรื่องชายแดนใต้ช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1และพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกว่าที่เลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบนตึกไทยคู่ฟ้าก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะลงมาส่งทั้ง2คนในเวลา 15:05 น.โดยพลเอกเกรียงไกรเปิดเผยภายหลังเดินทางกลับว่ามาอวยพรวันคล้ายวันเกิดนายกรัฐมนตรีย้อนหลังเนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้งนายกและตนติดภารกิจพลเอกเกรียงไกรระบุว่าได้พบกับพลเอกชัยพฤกษ์จึงทักทายและมีการพูดคุยสถานการณ์ชายแดนใต้เล็กน้อยซึ่งตรงกับที่ผู้สื่อข่าวตะโกนถามนายกรัฐมนตรีว่าได้มีการพูดคุยเรื่องสถานการณ์ชายแดนใต้หรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีพยักหน้ารับก่อนเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าวรสิทธิ์เผยกรรมการกลางเล็งคุยบรรจุท้องถิ่นรอบ4หวังที่จะให้เสร็จทันเดือนตุลาคมนี้พร้อมคืนสิทธิ์ให้ผู้สอบ3รอบแรกย้ำริบคืนเงินเดือนแน่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือกกลางวันนี้มีวาระพิเศษคือบรรจุคนกลับเข้าไปรับราชการเพื่อทดแทนจากที่มีการถอดถอนออกไปโดยจะมีการเรียกใช้บัญชีต่อซึ่งวันนี้จะหารือในที่ประชุมว่าควรมีกรอบระยะเวลาเท่าไหร่โดยจะพยายามเร่งให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมส่วนจะมีความชัดเจนในการระบุวันได้เลยหรือไม่วันนี้น่าจะระบุได้เลยแต่อาจมีขยับเล็กน้อยเพราะอาจมีความคาดเคลื่อนเรื่องการจัดทำเอกสารแต่ไม่ใช่ในยะสำคัญสำหรับแนวทางในการช่วยผู้ถูกลัดคิวในการบรรจุ3รอบนายวรสิทธิ์กล่าวว่าโดยปกติควรเป็นการเรียกใช้บัญชีรอบ4แต่ปรากฏว่ามีผู้ที่สอบใน3รอบก่อนหน้าที่บอกว่าตัวเองโดนลัดคิวได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมที่คณะกรรมการกระจายอำนาจสภาผู้แทนราษฎรแล้วส่วนคนที่ต้องโอนย้ายใน3รอบก่อนหน้านี้ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุจำนวนได้แต่คาดว่าจะมีประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนที่ได้ลำดับดีขึ้นส่วนขั้นตอนการเรียกคืนเงินเดือนต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษาด้านกฎหมายซึ่งต้องเรียกคืนอยู่แล้วแต่กรอบระยะเวลายังตอบไม่ได้ผู้จัดการตลท.เชื่อกรณีวลพรรคไม่กระทบตลาดทุนนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีนายวรพรรคธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ปรากฏชื่อในหนังสือของประธานคณะกรรมการบางคณะของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งส่งถึงกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐว่าเชื่อว่าไม่มีผลต่อตลาดทุนเพราะตลาดทุนมีขั้นตอนเข้มงวดการโอนเงินมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยอยากให้เม็ดเงินที่เข้ามาในตลาดทุนเป็นเม็ดเงินที่ดีพร้อมสนับสนุนข้อมูล

0: ในการตรวจสอบซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการเข้าขอเข้ามา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียว

0: ช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Code Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจM-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
4: ้ M-Cod Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: M-Cod Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
9: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเป
10: อร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
9: จิ๊กโกยามบ่าย

ก็ยังคิดถึงกันเหมือนเดิมนะครับนี่คือจักรจันทร์วันวิสานะครับชื่อเพลงว่าก็ยังคิดถึงนะครับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งเพลงที่ถูกจองกันเข้ามานะครับต่าง07641567ดูแลกันต่ออีก1ชั่วโมงนะครับฟังเพลงเพราะที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดยังมีเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆให้ได้ติดตามรับฟังกันต่อจนถึง6โมงเย็นโดยประมาณนะครับเริ่มต้นด้วยก็ยังคิดถึงต่อเนื่องกันไปนี่คือไผ่พงษ์สะท้อนนะครับกลับมาถามหากำลังใจครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันวันนี้นะครับจะมาเตือนภัยสำหรับผู้ที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะในการเดินทางนะครับสังเกตในช่วงค่ำคืนนะครับรถมอเตอร์ไซค์ของหลายๆท่านเนี่ยไม่มีไฟท้ายนะครับเวลาขับรถตามหลังเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยทีเดียวนะครับว่าด้านหน้าคือรถของท่านนะครับฉะนั้นมันตรวจเช็ครถของท่านว่าไฟท้ายยังติดดีอยู่หรือเปล่าไฟเลี้ยวทั้งซ้ายทั้งขวายังติดดีอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่านั่นก็คือความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับเวลาท่านขับรถไปในที่กลางคืนนะครับที่มืดๆเนี่ยบางถนนบางเส้นเนี่ยไม่มีไฟส่องถนนด้วยนะครับรถที่ขับตามหลังมาจะมองไม่เห็นรถท่านเลยนะครับจะเห็นก็ต่อเมื่อถึงแล้วเท่านั้นถ้าเราไม่มีไฟท้ายนะครับฉะนั้นให้ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับมันตรวจสอบรถของท่านเองว่าอุปกรณ์ส่วนควบโดยเฉพาะไฟท้ายเนี่ยยังติดอยู่หรือเปล่านะครับถ้าไม่ติดเนี่ยไปที่อู่เปลี่ยนก็ประมาณ10บาท20บาทไม่แพงมากนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนะครับก็ให้หมั่นตรวจสอบหมั่นเช็คอาการตรงนี้กันด้วยครับ

0: MCOT Radio Network
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาย
1: าจ่ายเบี้ยประกันอย่าไว้ใจใครอย่าเชื่อของแถมส่วนลดถ้ายังไม่ได้ทำ3สิ่งนี้1ขอดูใบอนุญาตและตรวจสอบใบอนุญาตของตัวแทนนายหน้าก่อนทำประกันภัยผ่านทาง LINE @OIC Connect 2โอนจ่ายค่าเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอรับใบเสร็จทุกครั้ง3รับกรมธรรม์แล้วตรวจสอบความถูกต้องและหากไม่ถูกต้องต้องรีบแจ้งบริษัทประกันภัยด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ช่วงเวลาดีๆกับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับในช่วง5โมงเย็นอย่างนี้เราเจอกันเป็นประจำนะครับ2ความถี่ที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเพลงเพราะๆที่คุณชื่นชอบและอยากจะฟังจัดให้ฟังกันในช่วงนี้ด้วยครับ

อยู่ดูแลกันในบรรยากาศของยามเย็นๆอย่างนี้ใกล้จะ6โมงแล้วนะครับก็ฟังเพลงกันต่อไปเรื่อยๆนะครับมีเพลงให้ฟังกันในแนวเพลงไทยลูกทุ่งไม่ว่าจะฟังอยู่ที่บ้านฟังอยู่ที่ทำงานฟังอยู่ในรถก็ตามนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันในช่วงของจิโก้ยามบ่ายด้วยครับ

เอาละครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดในช่วงของจิ๊กโกยามบ่ายชั่วโมงนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะครับจะเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 3:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆ มาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077641520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: ละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
3: สัปดาห์นี้พบกันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะฮะ
4: ใช่ค่ะวันนี้วันพฤหัส
3: วัน
4: พรุ่งนี้วันหนึ่งนะคะ
3: คุณอัญก็จะมาแทนคุณอารมณ์นะครับ
4: ค่ะ
3: เมื่อวานนี้มีเรื่องที่เราคุยกันเรื่องของคุณวรพักที่ปรากฏชื่ออยู่ในบัญชีชื่อของผู้ที่ทางคณะกรรมการคณะกรรมธิการ
4: ของสภาผู้แทน
3: ของสภาผู้แทนสหรัฐ2คณะเขาสอบสวนแล้วก็ส่งชื่อให้กระทรวงการต่างประเทศและก็กระทรวงการคลังเนี่ยใช้อำนาจตามกฎหมายอะไรเขาเรียกอะไร Global Magnitsky Act อะไรนี่นะให้ความบาดนะมีรายชื่อทั้งหมด28รายแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยมีคนไทยก็คือคุณวรพักธัญญาวงศ์ซึ่งก็ปรากฏว่าคุณวรพักเขาก็ได้โพสต์ว่าเขาก็ได้รับทราบเหมือนกันนะแล้วก็ได้ดำเนินการติดต่อไปทางผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้นะเพื่อที่จะ

0: ีความเสียหายมากคือมันไม่ใช่ความเสียหายส่วนตัวของผู้ที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันร้ายแรงก็คือถูกคว่ำบาตรไม่สามารถทำธุรกรรมด้านการเงินกับสหรัฐได้และไม่สามารถทำธุรกรรมที่ใช้ดอลลาร์ได้ด้วยนะคะพี่ไพศาลก็คว่ำบาตรแบบนั้นคนอาจจะคิดว่าก็ไม่ได้ติดคุกติดตารางไม่ใช้ดอลลาร์กับไปใช้หยวนก็ได้ไม่เรียนสหรัฐกับไปเรียนอังกฤษไปเรียนอะไรก็ได้ไอ้นั่นก็คือว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆมันก็ต้องได้แหละเพราะเขาไม่ให้ใช้ถูกไหมคะ
1: ครับ
0: แต่สิ่งเหล่านี้ที่คุณกรวันนี้ได้พูดที่รัฐสภามีการเลี่ยงจากประเด็นได้ว่ามันมีสองอย่างก็คือหนึ่งเราเนี่ยไม่ได้ดำเนินการสอบคนของเราเลยจนทำให้สหรัฐเนี่ยต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นภาพที่ไม่ดีกับประเทศไทยก.ล.ต.ทำงานช้าจนสหรัฐออกโรงเองคุณกรใช้คำว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนและสงสัยว่าตั้งแต่รัฐบาลคุณอนุทินก็คือปลายปี68ใช่ไหมคะมาจนถึงตอนนี้เนี่ยถามว่าได้เคยเรียกผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมาชี้แจงบ้างหรือยังคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและการตลาดของสภาผู้แทนราษฎรไทยเราอะหลายเดือนที่ผ่านมากำชับไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบก.ล.ต.ป.ป.ง.ว่าควรที่จะเร่งดำเนินการด้วยหลักฐานและข้อมูลทั้งหมดเพื่อประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและกลุ่มสแกมเมอร์โดยเร็วไม่ใช่เพื่อที่จะให้เอาใครเข้าติดคุกติดตารางนะครับพี่ไพศาลแต่มันเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจในตลาดทุนและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของไทยค่ะ
1: ครับ
0: คุณกรณ์ตั้งคำถามว่าแน่นอนว่าตลอดหลายปีเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็มีคนถูกหลอกลวงอะไรต่อมีอะไรก็เสียหายแต่มากไปกว่านั้นก็คือว่ากฎหมายอาศัยอำนาจกฎหมายหรืออำนาจทางกฎหมายของสหรัฐเนี่ยเขาไม่ได้ใจเย็นที่จะรอคอยบังคับใช้กฎหมายไปกับคนไทยแต่เราเนี่ยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณกรณ์เล่าว่าอย่างนี้นะครับพูดในสภาบอกว่าเขาตั้งคำถามไปถึงก.ล.ต.เพื่อติดตามเรื่องนี้โดยตั้งคำถามไปทั้งหมด20ข้อค่ะพี่ไพศาลคะส่งไปในนามของคณะกรรมการการเงินของสภาส่งคำถามไปยังก.ล.ต.ว่าดำเนินการอะไรเก็บกับเรื่องพวกนี้บ้างได้รับคำตอบเพียง1ข้อจาก20ข้อที่ตอบเลยนะคะ1ข้อมี5ข้อที่ตอบอ้อมๆและมี10ข้อที่ไม่ได้ตอบเลยค่ะและถ้ายังไม่มีคำตอบขอให้แจ้งว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ไม่สามารถแจ้งได้เลยว่าจะต้องใช้เวลานานอีกเท่าไหร่ในขณะที่สหรัฐกรรมาธิการเขาเรียกส่งไปที่รัฐมนตรีเขาบอกเลยขอพิจารณาให้เสร็จภายใน180วันนะฮะ
1: ครับ
0: มันเป็นเรื่องที่ทำให้เห็นหาว่าทางฝั่งของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดถูกหรือยังไงก็ว่ากันไปแต่ประเด็นตอนนี้คือเราไม่ได้ทำอะไรค่ะ
1: วันนี้ก.ล.ต.ออกโรงชี้แจงด่วนยืนยันไม่ได้เกี่ยวว่างแต่งานหินอยู่ที่การแกะรอยนอมินีและสืบเส้นทางเงินข้ามชาติหากรีบสอยปลาซิลอาจจะกระเทือนถึงการลากไส้ไอ้โม่งผู้อยู่เบื้องหลังแท้จริงนะฮะก็บอกไม่ว่าอดีตบิ๊กเนมหน้าไหนหากหลักฐานมัดแน่นก็ฟันไม่เลี้ยงแน่นอนเพราะว่าคำถามที่นักลงทุนยังคงกังวลก็คือก.ล.ต.จะเปลี่ยนคำสัญญาเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมได้ทันท่วงทีก่อนที่เม็ดเงินสีเทาจะถูกโยกย้ายออกจากประเทศจนตามกลับมาไม่ได้หรือไม่ก็เป็นการชี้แจงของคุณอเนกอยู่ยืนนะมีตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการก.ล.ต.แล้วก็เป็นโฆษกด้วยออกมาชี้แจงข้อกังขาของสังคมกรณีการบังคับใช้กฎหมายก ับเครือข่ายสแกมเมอร์

0: และอาชญากรรมฟอกเงินที่กำลังสั่นคลอนความเชื่อมั่นของตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัลไทยโดยย้ำจุดยืนว่ากรต.กำลังทำงานแบบบูรณาการร่วมกับปปง.เพื่ออายัดทรัพย์สินทันทีที่พบเส้นทางที่พบเส้นเงินผิดปกติทว่าในมุมมองเชิงวิเคราะห์การออกมาชี้แจงผ่านเอกสารข่าวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันมหาศาลที่กรต.กำลังเผชิญท่ามกลางข้อเรียกร้องจากผู้ลงทุนที่ต้องการเห็นภาพที่ชัดเจนกว่านี้โดยเฉพาะเห็นภาพของดาบอัยสิทธิ์ที่เด็ดขาดและรวดเร็วกว่าการสืบสวนตามหน้ากระดาษ
1: ค่ะ
0: นะฮะเขาบอกว่าประเด็นที่น่าสนใจและต้องนำมาตีแผ่คือข้ออ้างเรื่องความซับซ้อนของกฎหมายหลักทรัพย์กรต.เนี่ยมีการระบุว่าการเอาผิดกรณีซุกหุ้นหรือครอบงำกิจการแบบไม่เปิดเผยตัวตนหรือว่าเรียกว่าใช้นอมินีเนี่ยนะต้องใช้เวลาพิสูจน์ทราบผู้ถือครองตัวจริงหากเร่งรีบเชือดตัวละครหางแถวอาจทำให้คดีเสียรูปและสาวไม่ถึงตัวการใหญ่นี่คือยุทธศาสตร์ยอมช้าเพื่อรวบตึงซึ่งในทางทฤษฎีถือเป็นความรอบคอบทางกฎหมายแต่ในมิติของโลกการเงินยุคดิจิทัลนี่คือช่องโหว่ขนาดใหญ่ที่กระบวนการฟอกเงินใช้ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินเพียงปลายนิ้วคลิกและอ้างว่าไม่เห็นรายละเอียดไม่ได้แปลว่าไม่ทำนะอาจไม่เพียงพอไม่เห็นรายละเอียดไม่ได้แปลว่าไม่ทำอาจไม่เพียงพอที่จะเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาหากไม่มีผลสำเร็จที่เป็นก่อเป็นกรรมมาโชว์สังคมให้ประจักษ์อย่างไรก็ตามท่าทีกรต.ในครั้งนี้ถือว่าขึงขังขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเพราะการส่งสัญญาณไฟเขียวว่ากำลังประสานงานข้ามชาติเพื่อล่าตัวการและการทิ้งทวนด้วยวาทกรรมที่ว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าผู้ใดจะเคยดำรงตำแหน่งใดมาก่อนนับเป็นการทิ้งบอมลูกใหญ่ที่บ่งชี้ว่ากระบวนการทุจริตรอบนี้อาจมีบิ๊กเนมหรืออดีตผู้มีอำนาจระดับสูงเข้าไปพัวพันการประกาศกล้าเช่นนี้ถือเป็นการเดิมพันเครดิตขององค์กรว่าเมื่อถึงเวลาเชื่อจะกล้าลงด่าผู้มีอิทธิพลเหล่านั้นจนสุดซอยหรือจะเป็นเพียงเสือกระดาษที่ขู่คำรามเพื่อลดทอนกระแสสังคมชั่วคราวบทพิสูจน์ฝีมือของกรต.ในยุคที่อาชญากรรมทางเศรษฐกิจไร้พรมแดนจึงไม่ได้อยู่ที่การพรรณนาว่ากฎหมายมีกี่ขั้นตอนแต่อยู่ที่ความก้าวหน้าเชิงรุกหรือว่า proactive ในการกระชากหน้ากากผู้กระทำผิดตลาดทุนไทยไม่ต้องการเพียงผู้คุมกฎที่เก่งตำราแต่ต้องการมือปราบที่ฉับไวและเท่าทันเหลี่ยมคูของทุนสีเทาทิศทางหลังจากนี้จึงเป็นสิ่งที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดว่าอำนาจในมือกรต.จะศักดิ์สิทธิ์พอที่จะกวาดล้างเหลือบลิ้นให้สิ้นซากหรือจะเป็นเพียงแค่คลื่นกระทบฝั่งที่เลือนหายไปเงียบๆเหมือนหลายคดีในอดีตนะ
1: คุณกรพูดอย่างนี้นะคะคุณกรจติกาวันนิคะคุณกรบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของคุณวรพักที่จะป้องกันตนเองที่จะไปชี้แจงกับผู้กล่าวหาที่สารัฐส่วนฟังคำชี้แจงไปแล้วสารัฐจะมีท่าทีอย่างไรก็เป็นเรื่องที่เขาจะวินิจฉัยแต่ฝ่ายไทยก็ต้องทำหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายคุณกรบอกผมได้ติดตามพูดคุยกับหน่วยงานของไทยซึ่งอยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูลนั่นอาจจะหมายถึงกกต.เนี่ยนะคะปปง.ด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แต่ก็เป็นประเด็นว่ารวบรวมข้อมูลนานเกินไปหรือเปล่าเพราะจากข้อมูลที่มีอยู่อ่ะมันยังไม่พออีกเหรอและได้ขอข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วหรือยังพอสารเสนอชื่ อย่างที่เราว่าไปอ่ะเจ้าตัวออกมาทันทีแจ้งว่าติดต่อไปแล้วและพยายามนำข้อมูลไปเสนอประเด็นอยู่ตรงนี้นะคะขอถามหน่อยว่ากรต.ของเราเนี่ยเคยติดต่อคุณวรพักหรือไม
2: ่
1: เมื่อกี้พี่ไปสารอ่านเนี่ยบอกว่ากำลังสอบเดี๋ยวเกิดได้แต่ปลาซิลปลาสร้อยเดี๋ยวใจตื่นเดี๋ยวไม่ได้อะไรคุณกรถามคำเดียวว่าพอสารเปิดชื่อมาเนี่ยเจ้าตัวเขาบอกเขามีข้อมูลติดต่อพร้อมจะดีแคร์ไปทางสารทันทีขอถามว่ากรต.เราเนี่ยเคยขอไปบ้างหรือเปล่าเคยไหมไอ้ที่ว่าซับซ้อนยากมากงานหินเนี่ยเคยขอเขาหรือเปล่าคุณวรพักเคยมีความรู้สึกว่าต้องเอาข้อมูลไปชี้แจงต่อกรต.ด้วยตัวเองหรือไม่เด็กก็สงสัยนะคุณพี่ไพศาล กับสหรัฐนี่บอกพร้อมเราเคยขอเขาหรือเปล่าล่ะทีนี้ถามต่อว่ารัฐที่จะไปชี้แจงมันเพียงพอไหมที่คุณบรพักเขาจะไปคุณกรบอกเท่าที่ทราบไม่เคยมีการไปชี้แจงและนายวรพักไม่ได้ไปชี้แจงต่อก.ล.ต.ด้วยสำหรับไทยนะฮะก.ล.ต.ทำอีท่าไหนก็ไม่รู้เขาไม่เคยไปชี้แจงไม่เคยมีการไปชี้แจงไม่ได้ไปชี้แจงต่อก.ล.ต.ซึ่งกรรมธิการการเงินและของสภาผู้แทนราษฎรไทยเนี่ยจะพิจารณาในเรื่องนี้ว่าอันนี้น่ากลัวนะพี่ไพศาลกรรมธิการจะตัดสินค่ะว่าของไทยนะจะร่วมมือกับทางสหรัฐเลยดีไหมกับกรรมธิการของสหรัฐ
0: แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเลย
1: ก็ใช้คำว่าร่วมมือเนี่ยค่ะเพราะทำไมว่าจะต้องไปร่วมมือเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศเราเนี่ยนะคะพี่ไพศาลกรรมธิการไทยไม่มีสิทธิ์จะเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินเส้นเงินแต่ว่าคณะกรรมการของสหรัฐเขาเข้าถึงตรงนั้นได้ค่ะพี่ในศาลนักข่าวถามต่อว่าคุณกรณ์คะคนไทยมีคนเดียวหรอคุณกรณ์บอกว่าไม่ได้มีเพียงคนเดียวค่ะเพราะว่าหากสืบสวนถึงธุรกรรมทางการเงินจะพบเส้นสายเชื่อมโยงถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตามหลักฐานที่เห็นเนี่ยมีแน่นอนแต่อย่าให้พูดเลยว่ามันเป็นบุคคลรัฐบาลนี้หรือไม่เพราะประเด็นมันไม่ใช่รัฐบาลนี้หรือรัฐบาลไหนประเด็นคือเขาเป็นใครที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ตามนั้นนะคะจะไปโยงกับพรรคการเมืองเรื่องอะไรมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่มันเป็นเรื่องของคนคนนั้นก็คือคนนั้นนะคะใครมีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนสแกมเมอร์หลอกลวงคนไทยหรือไปต่างประเทศแล้วนำมาฟอกในระบบเศรษฐกิจไทยตลาดทุนไทยคุณกรใช้คำว่าเราจะไม่ยอมปล่อยแม้แต่คนเดียวค่ะก็โอกาสที่กรรมธิการสหรัฐจะรับไปดำเนินการก็มีโอกาสสูงด้วยค่ะมีโอกาสสูงเพราะว่าประธานกรรมธิการทั้งสองคณะของสหรัฐเนี่ยเป็นชุดใหญ่โดยเฉพาะสองคนเป็นสมาชิกพรรครัฐบาลมาจากรีพับลิกันค่ะพูดตามตรงแนวโน้มโอกาสสูงเขาเตรียมกันมาแล้วต้องดูว่ามาร์โครูบิโอจะรับลูกเรื่องนี้อย่างไรจะกดปุ่มใช้อำนาจสอบสวนตามกฎหมายหรือไม่แต่ผมคิดว่าโอกาสสูงเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของเขาประชาชนเดือดร้อนมากจากพฤติกรรมกลุ่มสแกมเมอร์ค่ะ
0: ครับ
1: พักก่อนไหมคะ
0: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: ละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-COT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบเก้านาทีมีสื่อเขาพยายามจะไปย้อนรอยเรื่องราวทั้งหมดนะตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนนำมาสู่เนี่ยกรรมาธิการสองคณะก็ประกาศขึ้นแบ็กลิสต์28ชื่อแล้วก็ส่งให้กระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงการคลังเนี่ยใช้กฎหมายที่จะแซงชั่นบุคคลทั้ง28ชื่อนะซึ่งมีคุณวรพักธัญญาวงศ์รวมอยู่1ใน28ด้วยคือทั้งหมดเนี่ยมาเริ่มต้นจากข้อเขียนงานสืบสวนโดยทอมไลท์แล้วก็ทีมที่เขาใช้ชื่อว่าทีมล่าวานWhale Hunting ซึ่งไม่ได้เริ่มจากคดีช่อโกงทั่วไปแต่เริ่มจากการแกะรอยการซื้อขายเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว Gulfstream G550 มูลค่าราว20ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถูกผู้ซื้อนี่ก็คือยิมเลียกนักธุรกิจชาวกัมพูชาโดยมีเบนจามินมาเออร์เบอร์เกอร์หรือเบนสมิธเป็นผู้ประสานงานหลักในการซื้อขายทีมสืบสวนระบุว่าทรัพย์สินหรูหราเหล่านี้นะที่มาของเงินที่มาใช้ซื้อเนี่ยมันเชื่อมโยงไปถึงศูนย์สแกมเมอร์การหลอกลวงลงทุนคริปโตเคอเรนซีหรือที่มีศัพท์เรียกว่าเชือดหมูพิกบุชลิงพวกที่เขาเรียกว่าเชือดหมูเนี่ยนะพวกพิกบุชลิงและก็การบังคับใช้แรงงานในกัมพูชาก่อนที่เงินเหล่านี้จะเคลื่อนผ่านระบบคริปโตและธนาคารหลายแห่งเพื่อเข้าสู่ระบบการเพื่อเข้าสู่ระบบการเงินปกติประเด็นดังกล่าวก็สอดคล้องกับสาระในหนังสือของไบรอันมาร์สและก็จอห์นมูเลน่าสองประธานกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐตรวจสอบแล้วก็ตัดวงจรการเงินของเครือข่ายดังกล่าวเส้นทางเงินเนี่ยไม่ได้ผ่านเพียงบัญชีเดียวแต่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้โครงสร้างซับซ้อนตั้งแต่ BIC Bank แล้วก็ Capital Asia Investment หรือว่า CAI ในสิงคโปร์ก่อนจะข้ามมาฝั่งไทยผ่านการเข้าถือหุ้น 29.29% ในบริษัท Financier X จำกัดมหาชนหรือว่า FSS
6: บริษัทเหล่านั้นเข้ามาถือหุ้นใน Financier และ Financier ผู้บริหารหรือว่าเจ้าของคือคุณวรพักถูกไหมฮะ
5: ก็เข้ามาถือโดยบริษัทที่ใช้ชื่อว่าคิวกริมฟินันซ่าอินเวสเมนต์โฮลดิ้งบริษัทที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ซึ่งมีชื่อนายวรพักธัญญาวงถือหุ้น 60% และนายช่วงชัยณวงถือหุ้น 40% เป็นผู้ก่อตั้ง แล้วก็รายงานสืบสวนพยานเชื่อมโยงว่าธุรกรรมมีการทำ tender offer
6: มีการใช้
5: วงเงินสินเชื่อถึง 50.25 ล้านเหรียญสหรัฐ
6: ในการ
5: จากธนาคาร BIC Bank สาขาลาวไม่ใช่สาขากัมพูชาที่เป็นบริษัทแม่ด้วยนะใช้ BIC Bank สาขาลาวเป็นคน finance
6: ค่ะในการเข้ามาซื้อหุ้น
5: ในการเข้ามาซื้อไอ้
6: บริษัท Financia
5: Financia X จำกัด
6: Financia X เป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศไทย
5: เป็นบริษัทที่ทำพวกเป็นโบรกเกอร
6: ์ค่ะ
5: นี่คือเส้นแบ่งสำคัญเพราะการถือหุ้น FSS เนี่ยหรือว่า Financia X จำกัดมหาชนเนี่ยเป็นธุรกรรมที่มีเอกสารตลาดทุนไทยรองรับขณะที่การระบุว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟอกเงินจากเครือข่ายสแกมเมอร์ยังเป็นข้อกล่าวหาจากการสืบสวนซึ่งนายวรภักดิ์ปฏิเสธสำหรับนายวรภักดิ์เป็นนักการเงินนายธนาคารที่มีประสบการณ์เคยดำรงตำแหน่งเคยดำรงตำแหน่งใน Bank of America Deutsche Bank JP Morgan Chase และก็เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยก่อนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยคลังในรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลโอ้เนี่ยคือมีตำแหน่งบริหารในธนาคารระดับโลกมาหลายแห่งนะ
6: คือ
5: Bank of America Deutsche Bank JP Morgan Chase อะไรเงี้ยแล้วยังมาเป็น
6: Bank of America เนี่ยสาขาในประเทศไทยเนี่ยคุณวรภักดิ์คือเบอร์หนึ่ง IBM ก็เคยอยู่ Deutsche Bank ประเทศไทยก็เขาเบอร์หนึ่งแล้วก็ JP Morgan ประเทศไทยก็ด้วยไทยพาณิชย์ลูกค้ารายย่อยก็เคยอยู่แล้วก็มาปิดท้ายก็คือที่ธนาคาร
5: เป็น MD กรุงไทย
6: MD กรุงไทยตั้งแต่ปี2555ถึงปี2559ในสมัยรัฐบาลใครคะคุณยิ่งลักษณ์ค่ะ
5: ก็คุณยิ่งลักษณ์เลื่อยมา
6: ความสัมพันธ์นั่นแหละค่ะในสมัยนั้นจนมีคนถามว่าต่อเอ๊ก็ดูคุณอนุทินเอามาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังตอนนี้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังไหมคะ
5: ไม่มีฮะ
6: ตอนนั้นทำไมมี
5: ตอนนั้นมีคนเดียวเนี่ยคุณวรภักดิ์เอาคุณเอกนิติแล้วคุณวรภักดิ์ก็เป็นมืออาชีพทั้งคู
6: ่ตอนนี้ไม่มีก็ได้ไม่มีเลยคุณเอกนิติคนเดียว
5: พอคุณวรภักดิ์ลาออกไปซึ่งคุณอนุทินบอกว่าผมไม่ควรบอกให้ลาออกด้วยซ้ำไปก็คุณเอกนิติก็ไม่เป็นคนเดียวล้วนๆไม่มีรัฐที่ช่วย
6: ค่ะก็มีคนตั้งคำถามว่าก็ดูไม่น่าจะใกล้กันแต่ดูคุณวรภักดิ์เนี่ยเข้ามาอยู่ที่กรุงไทยในยุคคุณยิ่งลักษ
5: ณ์ในยุครัฐบาลคุณยิ่งลักษ
6: ณ์แล้วใครเป็นคนฝากคุณอนุทินมา
5: แต่ว่าเขาก็เป็นคนที่
6: มีความสามารถมีความสามารถ
5: คือยิ่งคุณอนุทินเขาก่อนจะเล่นการเมืองเขาก็เป็นนักธุรกิจดูแลบริษัทก่อสร้างให้ครอบครัวอะไรเงี้ย
6: แต่ว่าม
5: ันก็เป็นธรรมดาก็ต้องอยู่ในวงสังคมก็ต้องรู้จักอะไรกัน
6: แต่ถือว่าเป็นก็โชคดีของประเทศไทยนะเนี่ยตั้งคำถามว่าถ้าสมมุติว่าคุณวรภักดิ์เนี่ยไม่ได้มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในตอนนั้นเนี่ยจะโดนหนักอย่างนี้ไหม
5: แต่เข้าใจว่าชื่อยังไงก็ต้องโดนนะเพราะว่ามันมีการสาวมาแล้วก็ที่ทอมไลท์เขาสอบเนี่ยเขาเริ่มจากเครื่องบินพอจากเครื่องบินก็จะเห็นตัวละครว่ามันมียิ้มเรียกมีเนี่ยมีเบนสมิธใช่ไหมแล้วก็โยงมาเงินมาถึงไอ้เรื่องของพอยิมเลียกปั๊บเขาก็ดูว่าเอ๊ะแล้วยิมเลียกมันมีอะไรที่มาเกี่ยวกับไทยอ๋อมันมีเรื่องที่มาซื้อไอ้ฟินแลนเซีย
6: แล้วฟินแลนเซียไปรวบ
5: ฟินแลนเซียเนี่ยก็ต้องทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์เพราะว่าไปถือหุ้นเกิน 25% ไง
6: บางจากแล้วก็ไปซื้อคือบางจาก
5: แล้วก็เอาหลังจากนั้นเนี่ยก็
6: เทนเดอร์ออฟเฟอร์ที่พี่ไพศาลพูดนี่หมายถึงเทนเดอร์ออฟเฟอร์หุ้นฟินแลนเซียหรือว่าหุ้น
5: ฟินแลนเซีย
6: นะแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าบริษัทหลักทรัพย์นี้เป็นคนไปซื้อหุ้นบางจากใช่ไหมคะจากการดำเนินการซื้อหุ้นบางจากให้
5: นะ เดี๋ยวผมดูที่เขาไล่ไปเนี่ยนะเขาก็บอกคุณวรพักก็เป็นนักการเงินมีชื่อเสียงมีประสบการณ์สูงเนี่ยนะแล้วก็คุณอนุทินก็เคยดึงมาเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังแต่ว่าในท้ายที่สุดก็มีเรื่องนี้ออกมาก็ปรากฏว่าก็ต้องลาออกในเดือนตุลาคมรับตำแหน่งเดือนกันยายนลาออกเดือนตุลาคมปีเดียวกันรวมอยู่ในตำแหน่งทางการเมือง33วันส่วนข้อกล่าวหาที่ถูกเชื่อมโยงถึงคุณวรพักชี้แจงภาพบอร์ดแอดไวเซอร์ของ BIC กรุ๊ปอ๋อเขามีภาพปรากฏอยู่ในในเอกสารของ BIC กรุ๊ปของยิมเรียกว่าเขาเป็นบอร์ดเขาเป็นบอร์ดเขาเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาเนี่ยคุณวรพักก็บอกว่าอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นกรรมการผู้บริหารหรือได้รับค่าตอบแทนขณะที่ธุรกรรม 2.94 ล้าน USDT นะที่ถูกกล่าวถึงในส่วนของภรรยาของคุณวรพักเนี่ยก็ถูกปฏิเสธโดยยืนยันว่าภรรยาไม่เคยมีบัญชีคริปโตและไม่เคยได้รับเงินดังกล่าวส่วนการถือหุ้นไอ้ฟินแลนเซียที่อะไรนะFinancia X เนี่ยนะFSS เนี่ยนะบริษัท Financia X จำกัดเนี่ยคุณวรพักบอกว่าเป็นธุรกรรม Management Buyout ที่ดำเนินการตามกฎหมายนะบอกว่าเป็นธุรกรรม Management Buyout ที่ดำเนินการตามกฎหมายแรงสะเทือนล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่15กันยายน69เมื่อนายไบรอันมาร์สแล้วก็จอห์นมูเรน่าส่งหนังสือถึงมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศและสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังขอให้ตรวจสอบบุคคลและนิติบุคคล28รายเช่นเบนสมิธยิมเลียกคุณโตโดยมีชื่อวรพักธัญญาวงศ์รวมอยู่ด้วยเพื่อพิจารณาว่าเข้าเกณฑ์มาตรการคว่ำบาตรหรือไม่อย่างไรก็ตามการมีชื่อในหนังสือขอให้ตรวจสอบยังไม่ใช่คำตัดสินความผิดและยังไม่ใช่คำสั่งความบาปนะส่วนประเทศไทยปปง.และตำรวจสอบสวนกลางได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายยิมเลียกเบนสมิธมูลค่ารวม 20,392 ล้านบาทไปแล้วโดยเป็นบัญชีทรัพย์สิน102รายการซึ่งในนี้รวมถึงเรือซูเปอร์ยอร์ชซึ่งเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ต้องแยกออกจากข้อกล่าวหาต่อตัวนายวรพักโดยตรงหลังชื่อปรากฏในหนังสือนายวรพักยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์สแกมเซ็นเตอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมข้ามชาติพร้อมเตรียมนำเอกสารหลักฐานส่งให้ OFAC ตรวจสอบส่วนธุรกรรม Financia Xเจ้าตัวยืนยันว่าเป็น management buyout ที่ดำเนินการตามกฎหมายเนี่ยก็ระบุว่าอย่างนั้นนะครับ
6: โอเคพักกันก่อนนะคะ
5: ครับ
6: ค่ะ
7: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา32นาทีครับ
6: ค่ะก็ลุ้น2อย่างนะคะลุ้นว่าทางสหรัฐเขาจะคว่ำบาตรไหมแล้วก็ลุ้นต่อไปก็คือลุ้นในประเทศไทยเนี่ยว่าเรื่องราวเหล่านี้จะมีเป็นมรรคเป็นผลทางกฎหมายเพียงใดนะคะเพราะว่า ประเภทที่ไปสารภาพว่ามีการติดสินบนแล้วไม่มีใครผิดในประเทศไทยก็เกิดขึ้นมาแล้วนะคะการซื้อ CTX เครื่องตรวจวัตถุระเบิดของสุวรรณภูมิอะค่ะ
5: ใช่ใช่
6: ไอคนขายบอกว่าติดสินบนประเทศไทยลอยนวลไม่มีอะไรเกิดขึ้น
5: ใช่
6: และเหมือนจะเป็นเครื่องยนต์โรลลอย
5: ด์โรลลอยด์ด้วยแล้วก็มีบอกว่ามีอะไรต่างๆมาม
6: ีการติดสินบน
5: เพราะว่าในกฎหมายสหรัฐเนี่ยถ้าคุณยอมรับสารภาพเนี่ยเขาจะลดเขาจะมีการต่อรองลดโทษทางอาญาลงหรือว่าลดการปรับลดโทษปรับอะไรลงเนี่ยนะมันก็เลยต้องยอมบางทียอมสารภาพว่าไอ้ที่ไปดีลได้โครงการนู้นโครงการนี้มีการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับนักการเมืองแล้วก็ข้าราชการหรือผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานที่เป็นลูกค้าแต่ก็ปรากฏว่าของเราของสหรัฐเนี่ยเขาสารภาพมานะหลักฐานจกๆแต่ของเราสอบยังไม่เจอใครผิด
6: ไม่ผิดค่ะจบไปแล้ว
5: ยังไม่เจอยังไม่เจอใคร
6: จบเรื่องจบไปแล้วด้วยค่ะสองเรื่องที่คาหนังคาเขาเลยคือ CTX เครื่องตรวจวัตถุระเบิดที่สนามบินสุวรรณภูมิคนขายยอมรับว่าติดสินบนแต่คนรับเงินในประเทศไทยไม่ผิดแล้วก็อีกอันนึงก็คือเครื่องยนต์ Rolls-Royce ของเครื่องบินการบินไทยก็ไม่ผิดมีอันเดียวที่ติดคุกจริงก็คืออดีตผู้ว่าการททท.ที่รับเงินแล้วก็ไอ้คนจ่าย
5: อ๋ออันนั้นประมูลงานใช่ไหม
6: มากกว่าฟิล์มเฟสติว
5: ัลงานมากกรรมภาพยนตร์อะไร
6: สองสามีภรรยานั่นไปยอมรับที่สหรัฐว่าจ่ายเงินเพื่อให้สิทธิ์ในการเข้ามาทำอะไรเกี่ยวกับงานบางกอกฟิล์มในประเทศไทยนี่แหละ
5: อันนั้นก็โดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง
6: แล้วเขาก็บอกนะคะคือมันก็คนไทยรับเงินนะคะพี่ไพศาลเหมือนกันหมดอ่ะสามเรื่องเนี่ยแต่เคสนี้ผู้ว่าการกับลูกสาวซึ่งเป็นบัญชีที่แม่ไปใส่เนี่ยติดคุกจริง
5: น่าจะออกจากคุกหมดแล้วนะ
6: น่าจะค่ะ
5: หมดแล้วทั้งลูกทั้งแม่ออกหมดแล้ว
6: ค่ะ
5: ครับ
6: ค่ะวันนี้สหรัฐเตือนนะคะเตือนไปยังคนสหรัฐที่เดินทางไปกัมพูชาว่าถ้าโดนปล้นอย่าขัดขืนนะจ่ายเงินให้เขาไป กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐออกประกาศเตือนระดับ2เลยล่ะค่ะให้เพิ่มความระมัดระวังสำหรับประเทศกัมพูชาอ้างถึงอาชญากรรมและสถานการณ์ความไม่สงบและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ทำงานแม้ทั้งประเทศโดยรวมยังคงอยู่ในระดับ2แต่มีบางพื้นที่ที่เตือนภัยระดับ4ถือเป็นขั้นสูงสุดห้ามเดินทางไปค่ะแล้วก็โดยเฉพาะตามชายแดนไทยกัมพูชาก็อย่างที่รู้กันนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังในการเดินทางในพนมเปญพัตตบองบันทายมีชัยบันเตียมีเจใช่ไหมคะบันทายเนียนชัยอ่ะ
5: บันใต้มีชัย
6: โพธิสัตว์เสียมราชพระวิหารพระวิเฮียกำพงธมพวกนี้ให้ระวังกับระเบิดนะแล้วก็ถ้าหากใครตัดสินใจไปกัมพูชาแล้วก็ขอบอกตรงๆเลยอย่าได้พยายามขัดขืนหรือต่อสู้เมื่อเผชิญกับความพยายามในการปล้นทรัพย์เพราะมันจะอันตรายมากอยากรู้ว่าจะไปกันทำไมฮะและให้ซื้อประกันด้วยนะฮะและให้ดูและประกันที่ต้องระดับอพยพจ่ายเงินเวลาอพยพประกันสุขภาพหรือว่ายกเลิกการเดินทางด้วยแล้วจะไปกันทำไมมันลำบาก
5: คนฝรั่งก็บางทีก็อยากดูปราสาทหินนะพูดตรงๆนะก็อยากไปดู
6: ปราสาทหิน
5: นครวัดนครธมที่เสียมราชอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีหลายเมืองที่เอ่ยๆมันปราสาทพระวิหาร
6: พระวิหาร
5: แล้วก็ที่พุทธไทยอะไรนั่นนะ
6: ก็ยอมรับนะคะว่าเป็นสิ่งที่
5: ก็ยังมีเขามีคนที่ยังอยากจะไปอยู
6: ่อยากไปค่ะพี่เวรานคนในโลกที่อยากไปทั้งนั้นล่ะแล้วดิฉันก็คิดว่าสมควรต้องไปด้วยดิฉันยอมรับว่าพระวิหารปราสาทพระวิหารนะคะเอ๊ะใช่ไหมนครวัดไม่ประสาทพิหารนครวัดค่ะพี่ไพศาลนครว
5: ั
6: ดที่ห่างจากประเทศไทยนิดเดียวเนี่ยยังเป็นที่ที่ก่อนตาทุกได้ไปค่ะตุเซียงกอแอนไดก็หินที่เป็นเพดานสลักทุกแผ่นน่ะมันมีที่ไหนอะฮะแล้วก็หน้าที่สลักหินใหญ่ๆอ่ะ
5: ที่นครธม
6: นครวัดนครธมเนี่ยทั้งหมดเลยอ่ะ
8: ครับ
6: มันที่สุดของจริงๆค่ะ
8: ครับ
6: ที่สุดของที่สุดจริงๆมันก็ต้องไปอ่ะค่ะถ้ามีโอกาสค่ะ
8: แล้ววันนี้มีข่าวสะแพร่สะพัดเลยนะจะเรียกว่าเป็นข่าวลือก็เนื่องจากว่ายังไม่มีการยืนยันเป็นทางการก็อาจจะต้องถือว่าเป็นข่าวลือนะ
6: ประธานาธิบดีจีนใช่ไหมคะ
8: เรื่องประธานาธิบดีสีจิ้นผิง
6: ค่ะ
8: เกิดกระแสข่าวลือแพร่สะพัดในโลกออนไลน์เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนหลังมีรายงานว่าเขาไม่ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำในงานประชุมสุดยอดBRICS ครั้งที่18ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะเมื่อช่วงเดือนกลางเดือนกันยายน2569ที่ผ่านมากระแสข่าวดังกล่าวมีต้นตอมาจากนายเซียหวานจินประธานพรรคประชาธิปไตยจีนซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองลี้ภัยที่ถูกรัฐบาลจีนหมายหัวได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X โดยอ้างว่าในสีจิ้นผิงเกิดอาการวูบหมดสติระหว่างการประชุมและต่อมามีอาการโรคเลือดสมองขาดเลือดรุนแรงนะอิสเคมิกสโตรกก่อนจะถูกนำตัวบินด่วนกลับกรุงปักกิ่งด้วยเครื่องบินพิเศษและใช้เฮลิคอปเตอร์ทางการทหารขนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลทหาร301ของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนเพื่อรับการผ่าตัดด่วนทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการเนี่ยข่าวก็ออกมาอย่างนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางถึงกรุงนิวเดลีตั้งแต่เมื่อวันที่12กันยายน2569ก็5วันแล้วนะวันที่17เพื่อร่วมการประชุมสุดยอดบริกส์และเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับนายนาเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียและก็ตามนายสีไม่ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำมีนายหวังอี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนเข้าร่วมงานเลี้ยงแทนซึ่งรายงานข่าวในขณะนั้นระบุว่านายสีเพียงแค่เดินทางกลับโรงแรมที่พักเพื่อพักผ่อนหลังจากมีภารกิจแน่นตลอดทั้งวันจนปัจจุบันทั้งทางการจีนและทางการอินเดียยังไม่มีการแถลงยืนยันเกี่ยวกับการล้มป่วยกระทันหันของในสีรวมทั้งการส่งตัวเข้ารับการรักษาหรือการผ่าตัดตามข้อกล่าวอ้างดังกล่าวแต่อย่างใดแต่ว่าถ้าไม่จริงยังไงเดี๋ยวเขาคงจะเป็นการปฏิเสธ
6: อินเดียปฏิเสธนะคะพี่เวชาน
8: อินเดียปฏิเสธมาแล้วฮะ
6: อินเดียปฏิเสธว่าไม่จริงค่ะค่ะเดี๋ยวนะคะดิฉันก็เนี่ยอินเดียโต้ข่าวลือสีจิ้นผิงป่วยเนี่ยค่ะโดยกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียโต้ข่าวลือเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศหรือ MEA ออกมาปฏิเสธโดยโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียว่าผู้นำโลกหลายคนล้มป่วยหลังเข้าประชุมสุดยอดบริกซ์ที่นิวเดลีพร้อมเตือนประชาชนให้ระวังโพสต์ที่ทางกระทรวงระบุว่ามีลักษณะมุ่งร้ายค่ะคำเตือนนี้ก็เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสในโซเชียลมีเดียอย่างที่เราว่าไปนั่นแหละ
8: นี่เขาก็เป็นการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่แล้วที่เขาโพสต์คนโพสต์ครับ
6: ค่ะแล้วก็ทางการจีนก็ยังไม่ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการนะคะว่าท่านสีเนี่ยมีอาการเส้นเลือดสมองตีบหรือว่าถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจริงหรือไม่แต่อีกกรณีหนึ่งคือซีเรียลรามาโซฟาโฟซาประธานที่แอฟริกาใต้เนี่ยงดภารกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจากเดินทางกลับจากประชุมบริกซี่อินเดียงดภารกิจสาธารณะหลังเดินทางกลับอินเดียเนี่ยจริงค่ะเพราะว่าหมอแนะนำให้พักผ่อนแล้วก็ฟื้นตัวอันนี้คือประธานาธิบดีแอฟริกาใต้
8: แอฟริกาใต้
6: แต่ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยเรื่องความรุนแรงของอาการนะคะเดือนนี้เดือนอะไรกันยาก็ไม่ร้อนแล้วล่ะค่ะพี่ไพศาลแล้วก็มีฝนกันยาตุลาเนี่ยในอินเดียยังมีฝนอยู่ถ้าเราไปนะคะพฤศจิกาเนี่ยถึงจะเริ่มเย็นๆแล้วก็ไม่มีฝนค่ะ
8: พี่ผมหลานเขาเพิ่งกลับมาจากซาอุดิอาระเบีย
6: ค่ะ
8: เขาไปทำงานอยู่สถานทูตซาอุ
6: ค่ะ
8: บ่นมาคำแรกเจอเนี่ยเจอเขาเมื่อสักครู่เนี่ย ขาของขวัญมาให้เพิ่งลงเครื่องเมื่อช่วงบ่ายสามเนี่ยร้อนมากที่
6: ซาอุดิอาระเบีย
8: ร้อนร้อนถึงวันนี้ที่เขาออกมายังก็ยังร้อนเขาบอกร้อนมากเลยร้อนจนแบบแทบจะอยู่ไม่ได้เลยเพราะปีนี้มันปีที่มันร้อนมากเลยนะในยุโรปก็ร้อนนะเขาบอกที่ซาอุดิก็ร้อนร้อนหนักมาก
6: ก็อาทิตย์ที่แล้วที่เรียนไปปักกิ่ง
8: อยู่ภายในห้องปรับอากาศก็โอเคพอออกมาข้างนอกเนี่ยโอ้โหไม่ไหวเลย
6: ร้อนแบบร้อนจริงอะฮะบริษัททัวร์ก็บอกว่าปกติแล้วมันก็ไม่ร้อนขนาดนี
8: ้นี่ขนาดปักกิ่งนะ
6: คืออาจจะไม่ถึงขนาดยังไม่ใช่หน้าหนาวยังไม่เย็นแต่มันก็ไม่ร้อนขนาดนี้แต่มันร้อนมากโอ้ทรมาน
8: อืม
6: ค่ะ
8: แล้วยิ่งประเภทที่เมืองหนาวเนี่ยเมืองที่อยู่ในโซนหนาวอาคารเขามันไม่ได้ออกแบบที่จะให้ทำเครื่องปรับอากาศแบบเหมือนกับเมืองร้อนอย่างกรุงเทพนะ
6: ค่ะ
8: กรุงเทพนี่ยังสบายหลบแล้วมันเป็นใกล้เส้นศูนย์สูตรมันมีความชื้นเนี่ยแต่พวกนั้นมันอากาศมันอากาศเบาบางเวลามันร้อนมันร้อนร้อนกว่าพวกที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรทั้งหลาย
6: ค่ะวันนี้เรื่องของสว.พี่ประสันคิดว่ามีประเด็นอะไรที่มันน่าสนใจ
8: ก็มันก็มีเห็นว่ามันมีอีก2คนใช่ไหมที่เรื่องถึงศาลฎีกาเป็นสว.ของอำนาจเจริญที่ว่าขายก๋วยเตี๋ยวไก่แต่ว่าไปลงสมัครในกลุ่มที่แบบคือต้องใหญ่กว่า SME อ่ะคือถ้าเป็นกูขายก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วไปสมัครลงกลุ่ม SME ก็โอเคไม่มีอะไรผิดปกติ
6: ค่ะ

0: ว่าเขาร้านเขาก็เป็นธุรกิจขนาดที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แต่นี่เขาไปลงในกลุ่มซึ่งจะต้องเป็นธุรกิจที่ใหญ่กว่าพวก SME อ่ะคือต้องว่าเป็นหลายๆพันล้านไปเลยอ่ะ
1: แล้วจะผิดขนาดไหนคะเนี่ย
0: ก็ไม่รู้ก็ตกศาลรับคำร้องศาลฎีการับคำร้องมีรายงานข่าววันนี้นะฮะก็ต้องไปลุ้นเอานะฮะสองสวน่าจะเลินระทึกศาลฎีการับคำร้องเพิกถอนก็คนหนึ่งชื่อแดงคนหนึ่งชื่อสมภารสมัครผิดกลุ่มอาชีพที่ถูกร้องไปนะว่าสมัครผิดกลุ่มอาชีพจากกรณีในอัครวัฒน์พงษ์ธนาชลิตกุลสวสำรองได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยื่นเองเลยนะเพื่อให้พิจารณาและมีคำสั่งตามมาตรา44แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.1 เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเลือกตั้งนะฮะที่ลงวันที่23ธันวาคม67และคำวินิจฉัยที่ลงวันที่คำวินิจฉัยที่17ทับ2568ลงวันที่13 2คำวินิจฉัย2ที่วินิจฉัยว่านางแดงกองมาผู้ถูกร้องที่2และนายสมภารพระศักดิ์ผู้ถูกร้องที่3เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในกลุ่มที่10 3สั่งให้ผู้ถูกร้องที่2และผู้ถูกร้องที่3พ้นจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครรับเลือกตั้งผู้ถูกร้องที่2และที่3ตามกฎหมาย4ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ถูกร้องที่1ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญาตามมาตรา74แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภากับผู้ถูกร้องที่2และที่3คือพูดง่ายๆว่าเขาร้องกกต.ด้วยเพราะกกต.เนี่ยไปรับเขาว่าเขาเนี่ยมีสิทธิ์ที่สมัครแต่ว่าคุณอัครวัฒน์เนี่ยเขาบอกไม่ใช่ดูจากประวัติความเป็นมาแล้ว ไม่สามารถจะไปอยู่ในกลุ่ม10ได้
1: แล้วกกต.รับได้ยังไงคะ
0: แต่กกต.รับว่าอยู่ได
1: ้เพราะฉะนั้นกกต.ก็ต้องมีส่วนผิดด้วยค่ะ
0: กกต.เป็นจำเลยที่1
1: ถูกต้อง
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา48นาทีครับ
3: ค่ะ
2: มาคุยกันต่อครับ
3: และนี่ถ้าเกิดหลุดขึ้นมาจริงๆนี่ต้องกลับไปทำประกอบธุรกิจเดิม
2: ไม่ทราบเหมือนกัน
3: เพราะว่าที่มีคนรู้จักที่เขาขายของอยู่ใกล้ๆร้านของคุณผู้ชายคุณสมภารที่แกขายก๋วยเตี๋ยวอะ
2: สมภาร ศักดิ์นี่
3: ขายก๋วยเตี๋ยวไก่
2: ก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วคุณแดงกองมานี่ขายหมู
3: ขายหมูขายก๋วยเตี๋ยวไก่
2: ซ
3: ึ่
2: งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเอาตามอาชีพที่เขาทำอยู่เนี่ยนะเขาสมัครได้อยู่แล้วแต่ว่าต้องไปสมัครกลุ่ม19ควรจะสมัครกลุ่ม19ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพอิสระหรือค้าขายแต่ปรากฏว่าทั้งสองเนี่ยไปสมัครกลุ่ม10ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นที่ไม่ใช่ SMEก็ต้องตีความว่าก็แสดงว่าผู้ประกอบกิจการอื่นที่ไม่ใช่ SME หรือว่าผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือค้าขายเนี่ยก็น่าจะหมายถึงผู้ที่จะต้องมีอยู่ในธุรกิจขนาดใหญ่อะไรทำนองนั้น
3: ค่ะประเด็นที่อยากจะพูดก็คือว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเขาว่ามันปิดไปแล้วเขาไม่ได้ขายแล้วนะ
2: ใช่เขาไม่ได้ขายแล้ว

0: แล้วนี่ถ้าเกิดอะไรขึ้นแกต้องกลับไปเซ้งร้านกลับมาเหมือนเดิมนะคะเนี่ยแล้วคนระดับเป็นสว.แล้วให้กลับไปทำธุรกิจแบบเดิมไหวไหม
1: ไม่
0: คะ
1: แน่อาจจะขายดีขึ้น
0: สอง
1: มี
0: ปีแล้วนะ
1: อาจจะขายดีขึ้นเพราะว่าสามารถโฆษณาได้ว่าร้านอดีตสว.อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้
0: แล้ว
1: ก็จะมีเรื่องที่แตกแขนงออกไปเกี่ยวกับเรื่องสว.
0: อีกเรื่องหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาจริงหรือเปล่าเขียนซะแบบว่าน่ากลัวจริงอะฮะแต่ดูแล้วไม่น่าจะจริงแน่เลยก็คือว่ามันมีเรื่องคดีอั้งยี่ซ่องโจรฟอกเงินเกี่ยวเนื่องกับการหัวสวด้วยสื่อเนี่ยลงข่าวหูยรายละเอียดยืดแบบไม่ให้ยืดค่ะรายละเอียดเยอะและลึกมากเลยเหมือนกับต้องตายแน่ๆเลยอะมีการเปิดเผยออกมาว่ากรณีอั้งยี่ฟอกเงินของสวเนี่ยจะมีการนัดหมายประชุมครั้งที่หนึ่งของพนักงานสอบสวน DSI ซึ่งมีทั้ง DSI มีทั้งอัยการพนักงานสอบสวนเขาจะประชุมครั้งที่หนึ่งแล้วนะหลังจากกรรมการเลือกตั้งส่งฟ้อง77รายแล้วทีนี้ก็คือว่าไอ้ส่วนนี้คณะพนักงานสอบสวนก็จำเป็นต้องรอสำนวนคำวินิจฉัยของกกต.ที่จะจัดทำอย่างละเอียดภายใน60วันหรือไม่นั้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไม่รอเขาเดินหน้าเลยค่ะพี่ไพศาลสงสัยพอฟังประธานกกต.แล้วเขารู้แล้วไม่มีอะไรหรอกเดินหน้าไปเลยนะคะไม่มีเหตุจำเป็นต้องรอสำนวนคำวินิจฉัยของกกต.ที่ละเอียดทีนี้ไอ้ในบรรดาที่ตกเป็นผู้ต้องหาของเขาเนี่ยปรากฏว่าทาง DSIได้สั่งฟ้องผู้ต้องหา8รายไปแล้วใน8รายเนี่ยมี6รายที่ชื่อซ้ำกันกับของกกต.และมี2รายที่กกต.ไม่ฟ้องฮะไม่ส่งศาลฎีกาค่ะ
1: แต่ทางที่เขาฟ้องเขาฟ้องไอ้เรื่องของอังยี่ซ่องโจรไปแล้ว
0: กกต.เนี่ยฟ้อง8คนอังยี่ซ่องโจรแต่ปรากฏว่าไม่ใช่กกต. DSI ฟ้อง8คนอังยี่ซ่องโจรแต่ปรากฏว่ากกต.ฟ้องแค่6คนเอง
1: หกในแปดนี
0: ้ทีนี้กลับปรากฏว่าคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยจะต้องพิจารณาในส่วนผู้ต้องหาสองรายนี้อีกครั้งว่าจะมีการดำเนินคดีด้วยหรือไม่เพราะมติในการสั่งฟ้องครั้งแรกมีการดำเนินผู้ต้องหาสองรายนี้ไปแล้วเอาแล้วจะมาพิจารณาอีกทำไมอ่ะก็ฟ้องไปแล้ว
1: ก็ต้องดูว่าแล้วทำไมกกต.เขาถึงไม่ส่งไปที่ศาลแผนกคดีเลือกตั้งสารดีกาเป็นคดีเลือกตั้ง
0: เดี๋ยวดิฉันจะอ่านรายละเอียดนะคะแล้วพี่ไปสารช่วยอธิบายนิดนึงว่าข่าวแบบนี้คนให้ข่าวน่าจะเป็นใครมีรายงานว่าในคณะพนักงานของ DSI เนี่ยการทำสำนวนนะได้มีการทำหนังสือถึงกกต.มาตลอดเพื่อสอบถามว่าจะเอาหลักฐานของ DSI ไปประกอบสำนวนเปล่าปรากฏกกต.มีมติไม่เอาค่ะเมื่อ DSI ก็อย่างนั้นก็ขอสำนวนของกกต.มาดูได้หน่อยได้ไหมก็ไม่ให้ค่ะแล้วก็ DSI บอกว่าขอเอกสารเกี่ยวกับการรับเงินของกลุ่มผู้ช่วยสว.ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาประจำตัวของสว.138คนอะที่เป็นสว.ตัวจริงอะมาดูหน่อยได้ไหมเพราะว่ามันจะได้ดูซิว่าพวกเนี้ยเป็นผู้ช่วยสว.เข้าไปทำงานแล้วแล้วมันมีเส้นเงินอะไรที่แบบที่เกี่ยวโยงจนตอนก่อนที่เป็นสว.บ้างไหมปรากฏว่าก็ไม่ให้ค่ะ สำนักงานเลขาวุฒิสภาไม่เคยส่งเอกสารให้ DSI เลย อ้างว่ามันเป็นเรื่องข้อมูลส่วนตัวติดกฎหมาย PDPA DSI ทำหนังสือตอบกลับว่า PDPA ไม่เกี่ยวกับการเงินคดีอาญาหรือแม้กระทั่งปปง.พนักงานสอบสวนส่งสำนวนส่งเอกสารขอเส้นทางการเงินเลขที่บัญชีทางธนาคารกับปปง.แต่ก็ไม่ให้เหมือนกันปีนึงแล้วค่ะ
1: ไอ้คนที่ให้ข่าวดีเอสไอนี่มีตัวตนไหมที่พูดที่เล่าเรื่องความประสานงากันระหว่างกกต.กับทางดีเอสไอเนี่ย
0: ถามกกต.ว่าเอาข่าวข้อมูลกกต.ก็ไม่เอาม
1: ีชื่อมีตำแหน่งใช่ไหมคนที่
0: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มี
0: อ่ะไม่ให้งั้นเอาของผมไหมไม่เอาไอ้งั้นเอาไปทางสว.ขอเอกสารหน่อยว่าพวกผู้ช่วยของสว.138คนน่ะขอมาดูหน่อยเพราะว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องแต่ตอนก็ไม่ให้ติด PDPA ก็เลยแจ้งไปว่ามันไม่เกี่ยวก็ไม่ให้อีกอะฮะ
1: โอ้นี่ถ้าขยันมากอย่างนี้ถ้าเปิดชื่อมาเดี๋ยวเขาอาจจะมอบภารกิจอะไรที่สำคัญวันนี้ให้นะให้รู้ซะบ้างว่าอย่ายุคนี้ DSI อยู่ภายใต้ใคร
0: การที่กกต.ออกมาแถลงว่าขาดซื้อพยานหลักฐานน่ะทำให้ฟ้องไม่ได้อ่ะก็เป็นเพราะว่ากกต.น่ะไม่เอาข้อมูลจาก DSI DSI พยายามส่งหลักฐานที่กกต.กกต.ก็ไม่รับนี่ไงมันก็เลยส่งฟ้องเขาไม่ได
1: ้
0: แต่ว่าแอบ
1: ถ้าแอบเราถ้าประเภทแอบให้สัมภาษณ์นี่มันไม่ค่อยคุณนั่นก็เข้าใจอยู
0: ่มันสนุกนะเวลาแอบให้สัมภาษณ์มันสนุกนะพี่ไอ้สาร
1: ู้อยู่ว่าขึงขังกันอยู่อะ
0: แต่ว่าต้องแอบจริงไหมคะ
1: ไม่จริงหรอกมันกลายมันก็ล้มเรียนท่าอยู่แล้วจะเดินหน้าต่อได้ไง
0: ไม่จริงไหมที่เขาขอแล้วถามว่าเอาไหมเขาก็ไม่เอางั้นผมขอของคุณเขาก็ไม่ให้ขอไปสวเขาก็ไม่ให้อะไรเงี้ยมันจริงไหมคะ
1: มันก็ไม่รู้จะไปพูดโกหกอะไรเพราะว่ามันก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรจริงๆถูกไหม
0: ถ้าจะทำจริง
1: ใช่ไหม
0: แล้วก็ไม่ได้จริงๆด้วย
1: ให้รู้ว่าทุกอย่างมันดูแล้วมันก็อย่างที่รู้กันมันมีความยากลำบากแล้วคดีมันก็คงจะไม่ได้ไปไหนถึงไหน
0: แล้ว
1: ต่อเขาตัดจบอย่างนี้แล้วดีให้ใส่ก็จะไปล้ำหน้าได้มากมายนะ
0: แล้วก็มีการพูดตรงนี้บอกว่าอุ้ยเอกราชช่างเราแล้วตอนไปให้ปากคำอ่ะอัยการก็อยู่มีใครบ้างอ่ะ DSI บอกว่าในที่ทำงานเดียวกันนะมีทั้งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอ้างยี่เฝ้าซ่องโจรมีทั้งอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางแล้วก็คอยบันทึกปากคำเพียงแค่จัดพิมพ์คนละชุดเท่านั้นเองแล้วยังมีอัยการร่วมสอบสวนด้วยซึ่งพนักงานอัยการจะถือเป็นพยานในเหตุการณ์ด้วยเพราะพนักงานอัยการจะเห็นว่านายเอกราชช่างเหลาให้ปากคำในตอนนั้นเป็นยังไงด้วยสีท่าปกติอากัปกิริยาปกติทุกประการไม่มีการข่มขู่เพื่อให้พยานให้การเท็จแต่อย่างใดจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกบังคับนี่เขาจะเล่นเรื่องที่ให้เป็นพยานเท็จนะคะ
1: ไม่มีหรอกไม่ก็พูดกันไปอย่างนั้นทุกอย่างมันจบลงเอยไปหมดแล้ว
0: หมายความว่าพอมันเรื่องแบบนี้ก็มาพูดใหญ่เลยว่าตัวเองก็พยายามทำนู่นทำนี่นะอะไรอย่างเงี้ย
1: ว่าไปเรื่อยคือทุกอย่างมันก็เป็นเกม
0: เหรอฮะ
1: เกมการเมืองต่อรองกันไป
0: แล้วเนี่ยเดี๋ยวสิ้นเดือนได้อธิบดีคนใหม่มาอีกจบเลย
1: ส
0: ิ่
1: งที่น่าจับตาเลยก็คือว่าพรรคภูมิใจไทยก็จะดึงพรรคกล้าทำไปเมื่อไหร่เข้าไปร่วมรัฐบาลด้วยอีกพรรคหนึ่งนะ
0: แล้วจะเอารัฐมนตรีคนไหนออกฮะ
1: ก็ต้องแล้วแต่ก็ต้องดูแต่ว่าคงไม่ถึงขั้นเอาแดงออกอ่ะ
0: เปล่าค่ะมันตัวหารมันเยอะนะกล้าทำตั้ง50กว่าคน
1: ก็ต้องเฉือนโควต้าของพรรคภูมิใจไทยลงบ้าง
0: ก็คุณธรรมนัสต้องส่งใครสักคนไปช่วยคุณเอกนิติค่ะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเพราะว่าอยู
1: ่คงจะมีอ่ะผมก็คิดว่าน่าจะช่วงก็ยังไงก็รัฐบาลก็คงอยากจะอยู่ให้ได้ประมาณสักใกล้ๆ1ปีหรือ1ปีนะ
0: แล้วก็
1: ปรับครม.แล้วก็ดึงพอดูอย่างนี้แล้วมันมีความเป็นไปได้สูงไอ้ที่ก็บอกว่าดีลน้ำเงินกับเขียวอันเนี้ยแล้วก็ดูจากเหตุการณ์เรื่องของคุณเอกราชช่างเหลาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีเค้าอยู่
0: แต่ว่าบางข่าวก็บอกว่าคุณเอกราชก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสีเขียวเลยนะคะ
1: คุณเอกราชเนี่ยเขาเล่นการเมืองแล้วก็ในทางธุรกิจจริงๆเนี่ยเขาทำธุรกิจมากับทางคุณ
0: ธรรมนัสค่ะ
1: ธรรมนัสมาต่อเนื่องนะ
0: หมายถึงยังดีกันใช่ไหมคะไม่จริงใช่ไหมคะ
1: ในอดีตเนี่ยเขาทำธุรกิจด้วยกันก็มีบางคนก็บอกว่า
0: เรื่องลอตเตอรี่อะไรด้วยใช่ไหม
1: เรื่องการจัดสรรจริงๆแล้วที่ผมคิดว่าน่าจะมีประเด็นมากเป็นเรื่องลอตเตอรี่เพราะว่าไอ้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นที่ว่ากล่าวหาว่าคุณว่ามีการยักยอกไปหลายร้อยล้านนั่นแหละที่มาของมันเนี่ยคือเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุน
0: ซื้อลอตเตอรี
1: ่ซื้อลอตเตอรี่เอาโควต้าได้โควต้าลอตเตอรี่มานะ แล้วก็ถ้าเราไปเชื่อมโยงกันว่าตอนยุคนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มทำธุรกิจเริ่มอะไรนะเขาเป็นจากครูมาแล้วก็ได้มาเป็นรับเลือกได้รับเลือกมาเป็นกรรมการสหกรณ์ครูแล้วก็มาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการสหกรณ์ก็เลยไม่ได้กลับไปสอนหนังสือเลยแล้วก็เริ่มทำธุรกิจต่างๆเนี่ยแล้วตอนนั้นช่วงนั้นปีนั้นน่ะดังมากเลยก็คือว่าพวกสหกรณ์ครูเนี่ยจะไปเป็นจะทำเงินจากการเป็นเอเจนต์ลอตเตอรี่กันไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้วก็มาแบ่งขายเพราะมันจะมีพวกที่มาเอาสลากไปขายก็ไปได้โควต้ามาแล้วก็ทำกำไรเห็นนะเดือนนึงได้กำไรเด่นๆสองรอบแต่ปรากฏว่าไปแล้วเงินโควต้าไม่มา
0: ใครโกงคะ
1: โควต้าไม่มาคุณเอกราชก็ต้องรับผิดชอบ
0: ไม่ใครโกงในเมื่อเขาให้เงินไปแล้วไม่เอาลอตเตอรี่ให้เขาได้ไงอ
1: ันนี้เราก็ไม่ทราบ
0: โอเคโดนโกงใช่ไหมแกไม่ได้โกงเขาแกโดนโกง
1: เราก็ไม่รู้แต่ว่าแต่เงินไม่ได้เข้ามาที
0: ่แต่แปลว่าเงินหายก็แล้วกันเอาไปลง
1: ส่วนว่าเงินมันจริงๆแล้วไปซื้อโควต้าแล้วมันมีการซื้อได้จริงหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเอาไปลงทุนทำโควต้าหวยแล้วก็ถ้าเราดูแบ็กกราวด์ของคุณธรรมนัสเนี่ยเราก็จะทราบว่าเขาก็เริ่มต้นสร้างเนื้อสร้างตัวมาจากเรื่องของการทำไอ้เรื่องขายลอตเตอรี่ก่อนถูกไหมแต่ว่าตอนหลังเขาบอกว่าโอนกิจการนี้ไปให้คนอื่นหมดแล้วนะหลังจากที่มาเข้าเล่นการเมืองแต่ว่าเราก็เป็นที่รู้ว่าเขาคุณธรรมนัสเขาเคยยอมรับดิว่าไปซื้อมาจากอะไรเรียกเจ๊อะไรที่ตอนนั้นนะที่เขาเรียกว่าเป็นไอเอเย่นหวยชื่อดังมากเขามีเจ๊อะไรคุณธรรมนัสเขาไปซื้อมา
0: ค่ะ
1: เขาไปรับซื้อช่วงต่อมาได้เป็นเอเย่นจัดจำหน่ายหวยกับสำนักงานสลากกินแบ่งนะ
0: เขาเคยเป็นครูจบปริญญาตรีครุศาสตร์จากราชภัฏเลยแล้วก็เป็นครูในสังกัดเทศบาลขอนแก่นจากนั้นก็เข้ามาทำงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นแล้วก็ประกอบธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6371

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับคุณดันครับ
2: เหตุผลหนึ่งนะที่ฉันคิดว่าเรื่องของกกต.ไม่เรื่องของกกต.เรื่องของ DSI ไม่ไปถึงไหนเนี่ยเพราะว่าเขาก็จะต้องเปลี่ยนเบอร์หนึ่งของ DSI
1: แล้วก็คนที่ทำคดีก็ถูกย้ายหมดแล้ว
2: เปลี่ยนเบอร์หนึ่งของ DSI เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าคนที่เข้ามาทำก็คงจะฝ่ายการเมืองก็คงพิจารณาโดยรอบคอบแล้วค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: แล้ววันนี้เดี๋ยวอีกสักครู่ใกล้ๆ 19 นาฬิกา 10 นาทีเราจะมี BOI ใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
1: แต่ว่าผมจะเกริ่นไว้ก่อนก็แล้วกันวันนี้เนี่ยในสภามีการอภิปรายเรื่องกยศ.นะกองทุนการกู้ยืมเพื่อการศึ
2: กษา
1: โดยวันนี้มีกระทู้ถามสดของลักษณ์ชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนถามนายกรัฐมนตรีกรณีปัญหากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ที่ไม่มีความชัดเจนแต่ว่านายกติดภารกิจก็มอบหมายให้พลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนัก

0: ความไม่มั่นใจว่าหลังเข้าเรียนเทอม1ไปแล้วจะได้เงินค่าเทอมต่อเนื่องในเทอม2เทอม3อะไรหรือไม่เพราะหลายมหาวิทยาลัยมาขู่เด็กจะไม่ให้เรียนต่อเนื่องจากกยศ.ได้ตัดเงินให้มหาวิทยาลัยจึงอยากให้ความชัดเจนเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกยศ.แก่เด็กนะกยศ.กับเด็กล้วนเรื่องแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นทุกปีรัฐบาลต้องมีมาตรการการันตีได้ว่าเด็กจะได้เงินกยศ.หากไม่สามารถการันตีได้จะเกิดปัญหาว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะไปบีบคอนักศึกษาเพราะไม่ได้เงินจากกยศ.ยิ่งปีนี้เงินกองทุนกยศ.ติดลบกว่า 7,000 ล้านบาทอาจทำให้เด็กไม่ได้เงินดังกล่าวหลายคนรัชนกยังบอกว่าในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี2570กรรมาธิการได้ตัดงบมาได้ 1.1 หมื่นล้านบาทแต่ไม่แปลให้กยศ.แม้แต่บาทเดียวทำไมใจดำแต่กลับนำเงินที่ตัดลดเนี่ยไปให้กองทุนหมู่บ้านนำไปติดโซล่าเซลล์เปลี่ยนผ่านพลังงานซ้ำซ้อนกับงบอีกหลายก้อนและไม่เคยเห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดถึงการแก้ปัญหากองทุนกยศ.แม้แต่ครั้งเดียวรัชนกบอกว่าหายนะเงินกยศ.รอเกิดปีหน้าแต่ทำไมไม่ป้องกันอย่าไปคิดว่าเงินกยศ.เป็นกองทุนหมุนเวียนฝากความหวังให้เด็กที่กู้ไปต้องเงินต้องส่งคืนเงินแต่ควรประเมินสถานการณ์ให้สอดคล้องสภาพเศรษฐกิจด้วยเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวถ้าเชิญรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาหารือในกรรมธิการติดตามงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรยินดีจะมาให้ข้อมูลต่อกรรมธิการหรือไม่หรือจะทำตัวแบบเพื่อนร่วมงานคนอื่นเชิญแล้วก็ไม่มานะฮะก็ปรากฏว่าวันนี้ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกพลดอนก็ชี้แจงนะว่าวันนี้มีโอกาสลงพื้นที่หลายแห่งในพื้นที่ตัวเองและพื้นที่อื่นๆด้วยโดยเฉพาะเวลาไปตรวจราชการก็ได้ยินการร้องเรียนของน้องๆจริงและเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาก็ส.ส.ในพรรคภูมิใจไทยนี่แหละก็ยื่นเรื่องร้องเรียนกรณีนี้ดังนั้นรัฐบาลตระหนักดีถึงความสำคัญของการเข้าสู่กระบวนการศึกษาแต่ต้องวาดภาพให้ตรงกันก่อนว่ากยศ.มีหน้าที่สนับสนุนให้คนที่ฐานะทางบ้านไม่มีกำลังเพียงพอส่งเรียนมีช่องทางเข้าสู่กระบวนการศึกษาแต่ที่ผ่านมามีหลายคนมีฐานะพอสมควรส่งตัวเองเรียนได้แต่มาแย่งช่องทางคนที่ด้อยโอกาสกว่านะค้างไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวยังมีอะไรสนุกสนุกอยู่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตย้อนเกร็ดด้วยนะว่าพรรคการเมืองต่างๆเขาเคยมีนโยบายเขามีนโยบาย
1: ก็พวกคุณนั่นแหละ
0: ยังไงที่ทำให้
1: แจกแถมมันเจ๊งอ่ะ
0: ทำให้เงินมันสะขาดสภาพคล่องนะ
1: ก็พวกคุณนั่นแหละ
0: เดี๋ยวช่วงนี้จะไปติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆจากวีโอไอกันก่อนครับ
1: ค่ะ
2: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะมาติดตามข่าวสารจาก BOI กันนะคะวันนี้มีงานแถลงข่าวความร่วมมือและพิธีลงนามในโครงการ BOI to IPO ค่ะโดยได้รับเกียรติจากนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นสักขีพยานพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ถึงมาตรการ BOI to IPO 1ในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการลงทุนค่ะงานวันนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง BOI ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ส่งเสริมผู้ประกอบการเป้าหมายให้สามารถระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะมาตรการ BOI to IPO นี้นะคะจะเปิดประตูสู่ตลาดทุนสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI โดยเฉพาะผู้ประกอบการใน10อุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่และการผลักดันบริษัทจดทะเบียนปัจจุบันให้ได้ใช้สิทธิประโยชน์ BOI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขับเคลื่อนไทยสู่เศรษฐกิจใหม่อย่างยั่งยืนค่ะ บริษัทจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากที่ได้รับอยู่เดิมโดยบริษัทในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ที่ได้รับการรับรองจากตลาดหลักทรัพย์จะได้รับการ

0: ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม3ปีนะคะหรือว่ามีการลดหย่อนร้อยละ50เพิ่มเติม5ปีค่ะส่วนบริษัททั่วไปจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม2ปีหรือลดหย่อนร้อยละ50เพิ่มเติม3ปีขึ้นกับประเภทกิจการด้วยค่ะ
1: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีครับคุณอันครับ
4: เจอเลยค่ะพี่กยศค่ะ
3: ก็เนี่ยเมื่อสักครู่นี้คุณพลดอนชี้แจงนะมาชี้แจงแทนนายกเพราะว่าเขาเป็นกระทู้ถามนายกบอกว่าเนี่ยมันปัญหาแรกเลยก็คือเงินกยศ.เนี่ยที่มันหายไปเพราะว่าเด็กที่มีฐานะพอสมควรเนี่ยสามารถส่งตัวเองเรียนได้มาแย่งช่องทางของคนที่ด้อยโอกาสกว่าแต่อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่ดีที่ต้องส่งเสริมคนอยากเรียนให้ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาหลักเกณฑ์ของคนที่จะเข้าสู่กยศ.เนี่ยกำหนดไว้ว่าครอบครัวรายได้ขั้นต่ำต้องไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีครอบครัวมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นะฮะแล้วกยศ.นี่ก็ยังได้เพิ่มเกณฑ์อีกอย่างหนึ่งก็คือสาขาอาชีพที่รัฐส่งเสริมให้เรียนส่งเสริมความต้องการตลาดของการผลิตนักศึกษาป้อนเข้าสู่ตลาดอันนี้ก็จะพิจารณาเป็นพิเศษถ้าคุณสอบได้ในสาขาที่รัฐต้องการส่งเสริมให้คุณไปเรียนนะแต่ไม่ได้หมายความว่าการส่งเสริมสาขาที่ตลาดต้องการจะทำให้มีน้องๆส่วนหนึ่งถูกคัดออกไปนะเพราะไม่ได้อยู่ที่สาขาที่ส่งเสริมแต่ความจริงน้องๆที่อยู่ในสาขาที่รัฐไม่ได้ส่งเสริมก็ยังได้รับเงินสนับสนุนอยู่กรณีน้องๆที่เข้าเรียนเทอมแรกแล้วถูกมหาวิทยาลัยบอกหากกยศ.ไม่อนุมัติเงินจะไม่ให้เข้าสอบในเทอมแรกนั้นขอรับปากว่าจะประสานกับทางคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะที่จะไปพูดคุยกับมหาวิทยาลัยเพื่อให้ความมั่นใจกับน้องๆและยังบอกว่ากองทุนกยศ.เป็นกองทุนหมุนเวียนไม่ใช่กองทุนที่เอาเงินจากรัฐบาลยัดลงไปตามที่ต้องการทุกปีทุกปีแต่เป็นกองทุนหมุนเวียนที่ต้องไปเก็บเงินจากผู้กู้ที่เรียนจบแล้วจะต้องเอาเงินมาคืนให้กองทุนให้รุ่นน้องมีโอกาสใช้เงินต่อไปหากรัฐบาลเติมตรงนี้ไปเรื่อยๆเท่าไหร่ก็คงไม่พอหัวใจสำคัญอยู่ที่การบริหารจัดการกองทุนมากกว่าแต่ละปีกยศ.เรียกเก็บเงินคืนเข้าสู่กองทุนได้ปีละ 2.7 ถึง 2.8 หมื่นล้านบาทแม้จะมากพอสมควรแต่ควรเก็บได้มากกว่านี้ตัวเลขผู้อยู่ในระบบที่จะต้องชำระคืนมี 3.6 ล้านคนแต่ชำระจริงเพียง1ล้านคนเท่านั้นอีก 2.6 ล้านคนผิดนัดชำระทั้งหมดแล้วยังบอกว่าหากเราไปบริหารจัดการ 2.6 ล้านคนให้ได้แค่ครึ่งเดียวจะสามารถเก็บเงินเพิ่มจาก 2.7 ถึง 2.8 หมื่นล้านบาทเป็น 4 ถึง 5 หมื่นล้านบาททันทีรัฐแทบไม่ต้องสมทบเข้าไปในกองทุนแต่ละปีคนที่ผิดนัดอาจมีบางส่วนมีปัญหาจริงๆไม่ได้อยู่ในระบบการทำงานไม่มีงานทำเราก็เห็นใจนี่คือปัญหาแต่เมื่อมีรายได้แล้วต้องคืนเงินให้กองทุนเป็นโจทย์ใหญ่ที่กยศ.ต้องไปหาแนวทางบริหารจัดการกองทุนและหาเงินคืนมาจากผู้ผิดนัดทั้ง 2.6 ล้านคนที่กำลังการจ่ายจะได้แบบไหน แล้วก็ยังบอกอีกว่าส่วนการเพิ่มเกณฑ์ปีนี้อาจจะทำให้เด็กที่เข้าไปอยู่ในระบบเรียนอยู่ที่ปี2ถึงปี4จะหลุดจากระบบหรือไม่นั้นก็ได้รับคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่ว่าตั้งเฉพาะคนที่เข้ามาใหม่เท่านั้นยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญการศึกษาการตั้งงบประมาณปี69และปี70กยศได้เพิ่มขึ้น2เท่าแต่ไม่สามารถเอางบลงไปตามไม่สามารถเอางบลงไปให้ได้ตามที่กยศขอมาทั้งหมดเพราะเป็นกองทุนหมุนเวียนทุกกองทุนมีหนี้เสียอยู่แล้วจึงบอกคนผิดชำระ 2.6 ล้านคนนั้นไม่ต้องตามให้ครบเอาแค่ครึ่งเดียวก็พอวันนี้คนที่ค้างชำระหนี้ 2.6 ล้านคนชำระเพียงแค่1ล้านคนเท่านั้นแต่กยศไม่ได้มีแนวทางขูดเลือดกับปูคนไม่มีงานคนไม่มีรายได้ทำงานจริงๆจะไปขูดเลือดกับปูแต่คำถามคือคนที่มีกำลังแล้วแต่ไม่ใช้จะส่งเสริมน้องๆแบบนี้หรือจะให้คนแบบนี้เอาเปรียบคนที่มีวินัย1ล้านคนหรือกยศต้องไปหาวิธีเก็บหนี้จากคนที่มีกำลังให้จ่ายได้เพื่อเอาไปต่อยอดกองทุนต่อลมหายใจให้น้องๆนี่คือแนวทางที่ถูกต้องคุณพราดอน
4: ใครพูด
3: คะคุณพราดอนปริศนานันทกุล
4: คุณพราดอนพูดว่าอะไรนะคะไม่ให้เงินจะไม่ให้เงินให้ไปเก็บเอา
3: ใช่ไหมคะให้ไปเก็บเอาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนที่จะต้องใช้หนี้กยศ 3.6 ล้านคนจ่ายจริงๆแค่1ล้านอีก 2.6 เนี่ยเบี้ยว
4: คุณพราดอนบอกว่าไม่ให้เงินให้ไปเก็บเอาจากคนที่เบี้ยว
3: ให้เก็บไม่ได้สักครึ่งจากที่เบี้ยวหนี้อยู่ 2.6 เนี่ยเอาให้ได้สักครึ่งก็คือให้ได้สัก1ล้าน3เนี่ย1ล้าน3แสนคนเนี่ยเงินก็พอแล้วจาก 17,000-18,000 เนี่ยมันจะเป็น 40,000-50,000 ล้านทันทีซึ่งจะพอหมุนเวียนทันที
4: นี่เราต้องเบรกกันก่อนไหมคะเนี่ย
3: เบรกไปแล้วฮะตอนนี้ถึง30ได้เลยฮะ
4: ฮะ
3: 19-10เราเบรกไปแล้ว
4: เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อปี2565ค่ะ
3: ครับ
4: ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะนักศึกษาที่กู้เงินไปเรียนกู้เงินกยศเนี่ยนะคะถ้าหากว่าผิดชำระหนี้จะต้องจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 อาจจะดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยร้อยละ 7.5 และถ้าหากว่าผิดชำระ
3: แล้วจะมีเบี้ยปรับ
4: นัดดอกเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระเนี่ยจะต้องจ่ายถึงร้อยละ 18ซึ่งมันก็สูงนะคะพี
3: ่ครับ
4: 7.5 กับร้อยละ 18ในตอนนั้นเนี่ยนะคะคนที่สนับสนุนแบบสุดริ่มเลยแล้วก็ชนะในที่สุดเนี่ยก็คือคนที่เสนอร่างแก้ไขจากพรรคเพื่อไทยก็คือคุณอุบลศักดิ์บัวหลวง
3: สสอุบลศักดิ์บัวหลวงงามสสลพบุรี
4: จากจังหวัดลพบุรีที่ฉันเกิดมาเนี่ยก็เห็นเขามาหาเสียงแถวบ้านเลยค่ะเกิดมาฉันเห็นเขาจริง
3: ผมสนิทกันคุณอุบลศักดิ
4: ์เนี่ยเขาเข้าไปหาเสียงในค่ายทหารที่เห็นเขาตั้งแต่สมัยเด็กๆแดนพิศาลคุณอุบลศักดิ์เนี่ยก็คุณอุบลศักดิ์เนี่ยเป็นคนที่ยืนตรงเนี้ยแล้วปรากฏว่าคนก็สนับสนุนหมดเลยก็คือจากที่จะต้องเก็บดอกเบี้ย 7.5 นะคะแล้วก็ค่าปรับ 18% เนี่ยมันกลายมาเป็นแค่ไม่เก็บเลยนะ
3: ก็คุณอุบลศักดิ์เขาเสนอร่างแก้ไขให้ปลอดดอกเบี้ยและไม่คิดค่าปรับ
4: ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลยแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียค่าปรับ
3: คนยากคนจน
4: ค่าปรับเลยแล้วก็ปรากฏว่าในตอนนั้นน่ะมันก็มีคนเห็นด้วยเห็นต่างคนที่ไม่เอาด้วยเลยเนี่ยผมต้องเสียหายแน่นอนคือคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็อีกท่านนึงก็คือท่านเลขากองทุนบอกว่าเจ๊งแน่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้คุณอุบลศักดิ์เนี่ยในตอนนั้นก็บอกว่าให้ผู้กู้ยืมมีหน้าที่ต้องชำระเพื่อเป็นการศึกษาเป็นไปตามสัญญาเงินกู้โดยไม่มีดอกเบี้ยนะคะซึ่งจะชำระเงินกองทุนผ่อนชำระก็ได้ตามจุดระยะเวลาก็คือไม่เสียดอกไม่มีค่าปรับมีส.ส.ประชาธิปัตย์นครศรีธรรมราชคุณประกอบรัตนพันธ์สงวนความเห็นว่ายังไงก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละหนึ่งอีกท่านหนึ่งจากกฤษฎีกาคุณจุมพลนิติธารกูลและคุณชัยนรงค์กัจจปานันตอนนั้นคุณชัยนรงค์เนี่ยออกลงเยอะมากว่าเสียหายแน่ท่านพูดทุกที่เลยนะถ้าเกิดไม่ปรับไม่เก็บดอกเบี้ยเลยเสียแน่เขาขอให้คงร่างเดิมคือขอดอกเบี้ยร้อยละ2เหอะจาก 7.5 เนี่ยเป็นร้อยละ2
3: และปรับลดลงมา
4: จากปรับเนี่ยจาก 18% เขาขอร้อยละ1 นะคะส่วนพรรคก้าวไกลเดี๋ยวไล่ให้ดูเลยนะวันนี้ใครมาพูดจาอะไรเนี่ยดูนะวันก่อนพูดว่าไงพรรคก้าวไกลตอนนั้นนางสาวณฐีพัฒน์ให้เก็บดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งเบี้ยปรับล่าช้าร้อยละหนึ่งแต่สุดท้ายแพ้หมดนะคะแพ้พรรคเพื่อไทยก็คือกลายเป็นว่าไม่เก็บดอกเบี้ยเลยและไม่เสียค่าปรับเลยคนหนึ่งในตอนนั้นที่สนับสนุนมากๆเลยก็คือพรรคภูมิใจไทย
3: ใช
4: ่คุณธารดรปริศนานันทกุลในตอนปี65เป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองและเป็นโฆษกพรรคภูมิใจไทยคือพอไปถึงวุฒิเนี่ยนะคะวุฒิเขาก็ไม่ยอมที่จะแบบไม่เก็บเลยวุฒิจะขอเก็บดอกเบี้ย 1% และค่าปรับ 0.5%
3: ครับ
4: พระดอนปิศนานันทกุลในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของที่ประชุมวุฒิสภาซึ่งแก้ไขจากร่างเดิมที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้แทนราษฎรคือไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันและไม่คิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและไม่คิดดอกเบี้ยปรับผิดชำระนัดภูมิใจไทยของงดออกเสียงเพราะหากลงมติเห็นชอบต้องตั้งกรรมธิการมันจะยืดยาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเขาบอกว่าภูมิใจไทยจะนำเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงเลือกตั้งต่อไปภูมิใจไทยแถลงเมื่อเดือนกันยายน65ว่าการที่ไม่เก็บดอกเบี้ยและไม่คิดค่าปรับเลยเนี่ยเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงเลือกตั้งต่อไปพร้อมยืนยันหากภูมิใจไทยมีโอกาสได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นฝ่ายรัฐบาลจะเร่งผลักดันกฎหมายเนี้ยทันทีค่ะแล้ววันนี้มาเป็นรัฐบาลแล้วว่ายังไงนะคะพอกองทุนเจ๊งแล้วบอกให้กยศ.ไปไล่เก็บมาให้ได้พี่เวสานะดิฉันหาไม่เจอไอ้ตอนที่อภิปรายกันในสภา
3: เน
4: ี่
3: ยม
4: ัน
3: ม
4: ี
3: เอกสารของพรรคเลยเป็นเอกสารของพรรคที่เป็นการแถลงข่าวพรรคภูมิใจไทยเลย
4: ค
3: ่
4: ะ
3: โฆษกพรรคภูมิใจไทยเผยพรรคภูมิใจไทยมีมติไม่ให้เก็บดอกเบี้ยตามร่างพรบ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
4: ก็อันนี้ฮะก็นี่แหละเขาแถลงในนามของพรรค
3: ปริศนานันทกุลเปิดเผยหลังการประชุมพรรคภูมิใจไทยผ่านทางแอปพลิเคชันซูมว่าที่ประชุมพรรคมีการพิจารณาเรื่องร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่จุดๆๆพ.ศ.จุดๆๆซึ่งมีร่างของนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและส.ส.พรรคภูมิใจไทยเสนอประกบร่างของรัฐบาลนะรวมอยู่ด้วยโดยมีประเด็นในมาตรา17แก้ไขมาตรา44ในเรื่องการเก็บดอกเบี้ยหรือไม่นะโดยกรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยให้มีการแก้ไขส่งผลให้ยังมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยโดยบอกในชั้นกรรมาธิการมาตรานี้มีการโหวตกันด้วยคะแนนเสียงก้ำกึ่งกันมากโดยมติที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าจะต้องไม่ให้มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยตามร่างที่เสนอไปตั้งแต่ต้นเพราะเป็นเรื่องการให้การศึกษาที่ประชาชนจะได้ประโยชน์และคณะกรรมาธิการแก้จากร่างรัฐบาลซึ่งคิดดอกเบี้ยจาก 2% เป็น 0.25% แต่ร่างภูมิใจไทยเราไม่คิดดอกเบี้ยเลยแต่เราสู้ในกรรมาธิการแพ้เราจึงจะมาสู้อีกครั้งในสภาผู้แทนราษฎรโดยนายวิรัติพันธุมะผลส.ส.พรรคภูมิใจไทยของเราได้ขอแปรยติเอาไว้เนี่ยเราจะไปโหวตสู้เพื่อเอาให้ไม่มีการ
4: ฟร
3: ี
4: ทั้งหมด
3: ภาษี
4: ฟรีทั้งหมดไม
3: ่ไปแพ้ในชั้นกรรมาธิการเนี่ยเขายังจะต้องขอเก็บจาก2ให้เหลือ 0.25 จากที่ร่างรัฐบาลนะ
4: แต่สุดท้ายก็คือไม่เก็บเลยใช่ไหมฮะ
3: เก็บนิดหน่อยรู้สึกเก็บได้จาก 0.25 จังหวะเก็บ
4: แต่สอง
3: ย
4: ัง
3: เก็บยังเก็บนิดหน่อย
4: คือขอพูดที่หนึ่งครับพี่ไพศาลนะเดียนเป็นคนที่ตามเรื่องนี้มากเพราะเดียนวิตกมากว่ามันต้องเจ๊งแน่ๆเลยเพราะว่าเป็นห่วงว่าลูกคนจนจริงๆจะไม่ได้เข้าถึงการเงินอมรียนะคะแล้วยังก็นั่งฟังพวกสสพวกเนี้ยอภิปรายตอนนั้นโอ้โหเขาอภิปรายเอาหน้าเอาตากับเด็กวัยรุ่นเขาต้องการหาเสียงกับกลุ่มเด็กรุ่นใหม่พวกนักเรียนเนี่ยฮะเพราะในตอนนั้นกระแสในสังคมก็คือคนเรามันต้องเท่าเทียมกันต้องมีสิทธิ์ควรจะเรียนฟรีด้วยกันด้วยซ้ำไปเขาก็ถือโอกาสเวลาเขาอภิปรายเขาก็หาเสียงกับพวกนักศึกษาเต็มที่จัดเต็มกันมาก ในขณะที่คุณอาคมนี่กุมขมับเลยผู้จัดการกองทุนก็กุมขมับเพราะรู้ว่าถ้าขืนแบบนี้เจ๊งแน่ๆวันนี้เจ๊งจริงๆอ่ะเจ๊งจริงๆใส่เงินไปเยอะแล้วด้วยนะคะหลักของการเจ๊งก็คือก็มีเงินไปทำอย่างอื่นก่อนที่มันจ่ายไปแล้วเบี้ยถูก
5: ๆใช
4: ่ทำอย่างอื่นก่อนหลักการแค่นั้นเองค่ะก็ให้สสพวกนั้นน่ะที่อภิปรายเก่งหาเสียงกับพวกรุ่นเด็กๆอ่ะให้มารับผิดชอบหลายคนอ่ะไม่ใช่คนเดียว
5: ค่ะครับ
4: ถ้าพูดซ้ำก็จะพูดเรื่องกัญชัยกันละค่ะพี่ประสานมีอะไรต่ออีกค่ะแล้วจะไปทางไหนเลยใช่ไหมคะ
5: ก็เห็นวันนี้มีกระทู้สดก็เลยมาย้อนดูก็โอเคนะค
4: ือ
5: ก็เข้าใจได้นะบางทีก็จะได้หาเสียงกับชาวบ้านนะ
4: เด็กรุ่นใหม่หาเสียงกับเด็กที่กำลังได้ศึกษาอู้พูดจาเราน้ำตาจะไหลเลยเวลาฟัง
5: คือบางคนก็ยังไม่มีงานทำก็คราวนี้พอไม่ส่งผิดนัดก็โดนดอกเบี้ยสูงก็เหมือนบัตรเครดิตนะบางทีก็เข้าใจว่าเงินไม่มีจริงๆแต่ว่ามันต้องย้อนกลับมาว่าตอนไปสร้างหนี้มาก็ไม่ขาดมันก็ไม่มีวินัยกันมากตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว
4: อีกอย่างนึงก็คือว่าในเมื่อคุณไม่จำกัดสาขาที่เรียนสาขาบางสาขาเรียนไปตกงานแน่นอนอยู่แล้วค่ะพี่ไพศาลให้ทุนโดยที่ไม่รู้ว่าเขาไปเรียนอะไร
5: ออกมาก็มาก็มาก็ชัดเจนนะ
4: ใช่ค่ะ
5: จบมาแล้วก็ตกงานต้องมาเป็นไรเดอร์เอา
4: ในเมื่อปล่อยกู้ทุกสาขายังไงมันก็ตกงานนะและเศรษฐกิจก็แบบนี้ก็ไม่สามารถสร้างงานได้มันก็สภาพก็จะเป็นเช่นนี้ค่ะ
5: ครับ
4: ค่ะนึกไม่ออกเลยนะคะว่าจะทำยังไงต่อพี่สังคิดว่าจะทำยังไงฮะในเมื่อคนก็ไม่มีงานทำ
5: คือรัฐบาลก็อุดหนุนตลอดก็คงจะมีปัญหาอย่างที่ว่าแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็คือเงินมันไม่พอมันก็จะต้องมีเด็กบางคนที่กู้ไปแล้วแล้วเงินก็ไม่มหาวิทยาลัยคุณจะไปขอร้องเขามันก็ขอร้องก็ได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้าเงินมันยังไม่มามันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะโอกาสที่เขาจะต้องแบกรับภาระต้องให้เด็กเรียนไปโดยที่ไม่จ่ายค่าเทอมก็คงยากและท้ายที่สุดเนี่ยผมก็คิดว่ามันในที่สุดแล้วถ้าจะเอาตัวรอดกยศ.ก็ต้องปรับครั้งใหญ่เลยคือจะต้องลดขนาดการเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าตั้งเกณฑ์การช่วยเหลือกันแบบเข้มข้นเลยอันนี้มันก็จะมีเด็กที่จะไม่สามารถเข้าถึงก็จะเดือดร้อนกันแต่จริงๆแล้วไอ้กองทุนเนี่ยมันช่วยเปิดโอกาสให้หลายคนก็ได้เข้าถึงเรื่องการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วคือมันดีกว่าให้เขาแบบไอ้ขาดถ้าไม่ได้เข้าเรียนหรือไม่อะไรเนี่ยมันขาดโอกาสเนี่ยมันประเทศมันในแง่ของทรัพยากรบุคคลมันมีความสูญเสียสูงกว่ามากกว่าเงินที่ไอ้ที่ต้องหามาช่วยจุนเจือเขาในการเรียน
4: แต่เมื่อก่อนเนี่ยพี่ไพศาลคะมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่าเทอมถูกมากแล้วก็ไม่ต้องกู้ไปเรียนด้วยค่ะทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยได้แต่พอมีการเปิดโอกาสให้มีการกู้ไปเรียน
5: รามคำแหงคนเรียนน้อยลงนะ
4: เขาก็ไม่ไปเรียนรามกันเขาก็อยากจะมีชีวิตนักศึกษากู้เงินไปเรียน
5: แล้วราชภัฏเขาก็ยกฐานะเขาเป็นมหาวิทยาลัยหมดแล้วแล้วก็เพิ่ม
4: คณะอะไรต่างๆที่เขาอยากเรียน
5: ใช่ไหมแม้กระทั่งนิติศาสตร์รัฐศาสตร์
4: พยาบาลยังมีเลยค่ะรู้สึกจะมีใกล้มีแพทย์บางที่เพชรบุรีค่ะ
5: ครับ
4: กกต.เสียงข้างน้อยร่วมด้วยเสวนาคดีหัวสว.เรื่องจริงที่คนไทยต้องรู้โครงการราชบัณฑิตยสภานำความรู้สู่สังคมประจำปีก็ประมาณ2019จัดเสวนาเรื่องคดีหัวสว.เรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้จะจัดขึ้นในวันที่30กันยายน2569จัดขึ้นที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาโอ้น่าเชื่อถือมากนะฮะทั้งผู้จัดเป็นโครงการราชบัณฑิตยสภา นำความรู้สู่สังคมและจัดขึ้นที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเลยค่ะผู้ร่วมเสวนาหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
6: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
7: นะครับนะก็ไปศึกษาดูนะท่านมีเกี่ยวกับเพื่อสิ่งที่ท่านทำเอาไว้เนี่ยนะฮะที่เวลาท่านทำคดีสำหรับเด็กที่กระทำผิดเนี่ยท่านก็เหมือนช่วยเหลือไปด้วยถ้ามีแนวทางในการช่วยเหลือมีโครงการอะไรอย่างนี้ต่างๆที่ท่านทำไว้มากมายนะครับไปดูกันได้นะฮะ

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: มาแล้วครับมาแล้ว 19:30 นครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะครับใครอยู่ที่ไหนอย่างไรก็เข้ามารับชมรับฟังเราได้นะครับวันนี้ท่านในเฟซนี่93ท่านเกือบร้อยแล้วนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยก็ได้สำหรับพี่สำหรับในคุณผู้ฟังนะครับที่อยากจะพูดคุยกับเรานะพี่ขวัญนะวันนี้อยู่กับพี่จันแรมและน้องจามอนครับผม
3: สองจอม
2: 2J นี่ไงคุณผู้ฟังมาแล้วพี่นาริศบอก 2J 2J ลาดพร้าวฝนยังตกโปรยปลายแถวบ้านตกไหมครับพี่ผมมองไปเหมือนแถวนั้นน่ะมืดตึ๊บเลยนะ
3: ยังไม่มาพี่ว่าใกล้แล้วอ่ะ
2: ตายไปไม่ได
3: ้แต่เมื่อเย็นมาพี่ถึงบอกโอ้ไม่รอดอะไรไม่รอดแต่มันไม่น่ารอดคืนนี้
2: โอ้ใช่ไหม
3: เมื่อวานนั้นลงไปพี่ขับรถขับบ้านอะเราปกติพี่จะต้องลอดทางลอดใช่ไหมแล้วตอนนั้นพี่ก็เห็นน้ำเอ๊ะทำไมน้ำมันฉ่ำจังเลยอ่ะจะถอยหลังก็ไม่ได้แล้วโอ้โหครึ่งคันอ่ะดีที่รถพี่สูงไง
2: คร
3: ับ
2: ผม
3: แล้วแบบแล้วเมื่อวานนี้แค่นั้นนะวันนี้ก็ที่วันแห้งแล้วมันยังไม่แห้ง
2: แต่
3: ม
2: ัน ไป
3: แ
2: ล้
3: ว
2: ไ
3: งเป็นเนี้ยพี่ว่าคิดว่าเนี่ยต้องเติมความหวังเลยถ้าเกิดว่าเสี่ยงที่ไหนพี่มันจะแบบถ้าฝนตกหนักเนี่ยคิดเอาไว้ก่อนเลยว่ามีน้ำแน่เลี่ยงเส้นทางเลยไม่งั้นเราต้องเกิดรถไปเสียขึ้นมาหัวลำบากตายเลย
2: ครับพี่แววทักทายเราสองคนเข้ามานะครับเช่นเดียวกับพี่กัลยาแล้วก็ลุงอ้วนชวนหิวเซียรังสิตนี่นะครับลุงอ้วนบอกให้ถึงสิ้นปีไปเลยนะไอ้โครงการไทยพลัสใช่ไหมลุงอ้วนคิดเหมือนกันเลยอ่ะเดี๋ยวสักพฤศจิเรามาร่วมกันส่งเสียงดังๆขอท่านใหม่พี่เอกสินบอกแชร์ให้แล้วขอบคุณนะครับมาลุยกันต่อเดี๋ยวมาอ่านต่อนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: น้องเนเน่ก็จะไปอเมริกาก็ทะเลแล้วนะคะแต่คนที่ดังแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยก็คือน้องลิซ่าโอ้น้องลิซ่าสวัสดีค่ะใช่ไหม
2: ใช่
3: วันนี้ก็มันรู้400ล้านแล้วไปแล้วเป็นพันล้านแล้วยังมันรู้เมื่อคืนไปออกในการไงในการทูไนท์โชว์สแตลลิงจิมมี่ฟอลลอนนะคะซึ่งเป็นรายการดังอะของอเมริกาใช่ไหมไปเหมือนโปรโมทเพลงนั่นแหละ
2: ครับ
3: เอาของดีของคนไทยอะเอาไปแบบเห็นๆ เลยมีส้มตำมีโซจูมีเบียร์ด้วยเนี่ยไปแล้วก็เราให้ลองให้พิธีกรเนี่ยชิมด้วยนะอุ้ยสนุกสนานมากเลยนะคะไปออกรายการเพื่อโปรโมทผลงานเพลงนี้แหละสวัสดีค่ะนี่นะคะ
2: ปลาประหยา
3: ป๊อกๆอะไรนะคะ
2: ปลาประหยาป๊อกๆเนี่ยส้มตำใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่แบบแล้วก็แบบแล้วก็ชวนแบบว่าสลัดแล้วก็ชวนกินพริกด้วยนะกินพริกแล้วก็กินพริกไปปรากฏว่าพิธีกรสู้จนแรกก็เอ้ยเขาหลังเขาไม่รู้เนาะพริกมันเห็นเนาะแต่ว่าเราเนี่ยเรากินแบบธรรมดาคนไทยอ่ะเนาะแซ่บอยู่แล้วลิซ่าเนี่ยก็เอาส้มตำปะปะยาปอกๆเนี่ยไปก็พูดแหละสลัดปะปะยาปอกๆเนี่ยแล้วก็หยิบความเป็นไทยขึ้นมาแนะนำด้วยนะคะแนะนำส้มตำนะคะแล้วก็ให้ลองชิมด้วยนะคะแล้วก็เล่าถึงรสชาติที่มีเอกลักษณ์ให้ลองสูตรเครื่องดื่มสูตรจะพิเศษเลยนะเอาโซจูเอาเบียร์ไทยแล้วก็สไปรท์เนี่ยมาผสมกันอุ้ยสนุกมากเลยพี่เห็นคนมีเห็นคลิปนะโอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะสร้างเสียงหัวเราะให้กับพิธีกรแล้วก็คนในสตูดิโอได้อย่างไม่น้อยเลยนะแล้วก็มีการชนแก้วกันด้วยนะแล้วก็สอนให้พิธีกรพูดคำว่าหมดแก้วให้จิมมี่เนี่ยพิธีกรคนดังคนนี้ในทูไนท์โชว์เนี่ยนะคะบอกให้พูดว่าหมดแก้วอะไรเงี้ยสนุกสนานเลยนะคะก็กลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ลิซ่าเนี่ยนำเสน่ห์ของอาหารแล้วก็ภาษาไทยออกสู่เวทีระดับโลกทำเอาแฟนๆพูดถึงความน่ารักแล้วก็ความเป็นไทยที่จะตัวนำไปเผยแพร่ผ่านรายการด้วยนะคะเนี่ยชนแก้วแม้แต่ที่เห็นละไอเบียร์ที่อัพไปขึ้นเนี่ยมันรู้ว่าได้ข้อข้องสนาแล้วหูต้องได้แน่เลยเนี่ยมีตาอยู่เลยเนี่ยปวดผ
2: ิ
3: วเขียว
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: อ่ะมาดูลูกชายหัวแก้วหัวแหวนใครมีลูกแบบนี้นะครับทำยังไงดีนะวันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปช่วยเหลือคุณยายวัย84ปีโดนลูกชายนะ ลูกในไส้ลูกแท้ๆเนี่ยนะครับทำร้ายร่างกายเพื่ออะไรจะเอาบัตรสวัสดิการรัฐแม่ไปกดเงิน
3: เฮ้ยมันกดไม่ได้มีให้หรอบัตรสวัสดิการน่ะ
2: กดได้ไหมพี
3: ่เอ้ยกดได้แต่ว่าเอ้ยมันต้องไปซื้อของมันใช่หรอ
2: ต้องไปซื้อของ
3: อ่ะ
2: ไม่รู้แหละมันเข้าใจอะไรผิดเปล่าไม่รู้อ่ะมันจะเอาบัตรจะไปมันจะเอาบัตรแม่ให้ได้อ่ะเออ
3: หรอ
2: นี่ฮะ
3: เอ้ยบัตรมันใช้ไม่ได้นะต้องไปซื้อของเดียว
2: ครับผมนะโอ้โหเขาบอกว่าเนี่ยลูกชายของคุณยายเนี่ยนะครับยึดบัตรคุณยายไว้ก็คืออ๋อมันจะไปกดนี่พี่เบี้ยคนชราเบี้ยคนพิการ
3: เบี้ยผู้สูงอายุ
2: เบี้ยผู้สูงอายุคุณยาย84ใช่ไหมก็800ใช่ไหมพิการอีก800ก็เป็น1,600มันจะยึดของแม่ไปหมดเพื่อที่จะไปกดเงินตรงนี้แหละเอาเงินไปซื้อเหล้าเอาไปซื้อเหล้าถ้าไม่ให้เหรอไม่ให้ก็ทำร้ายสิครับโอ้โหนะวันนี้หลายหน่วยงานนะครับในกาฬสินธุ์นะไปช่วยเหลือนะครับทางพม.เนี่ยไปช่วยเหลือคุณยายนะครับหลังจากได้ทราบเรื่องราวนะฮะก็คืออย่างน้อยเนี่ยไปเอาตัวออกมาจากบ้านให้ห่างจากไอ้ลูกตัวดีคนนี้ไว้ก่อนแนะนำคุณยายนะครับนะให้ไปแจ้งความคุณยายกล้าไหมไปแจ้งความกับลูกชายที่ลงมือหน่อยเออนะที่ผ่านมาคุณยายไม่เคยไปแจ้งความเลยเพราะว่าเห็นเป็นลูกครับแต่ลูกนี่เขาเห็นว่าเป็นแม่ไหมไม่รู้นะ
3: ใช
2: ่เห็นว่าเป็นแม่ไหมล่ะนะครับ
3: เห็นว่าเป็นแม่ไหม
2: ทุกครั้งเนี่ยนะก็เวลาเมาทีไรเนี่ยก็จะทำร้ายแม่แท้ๆตลอดเวลา
3: ไม่คนติดยาบางทีมัน
2: อันนี้ติดเหล้าพี่อันนี้ติดเหล้า
3: ติดเหล้า
2: เวลาเมา
3: เหมือนกันแหละ
2: เมา
3: แล้วเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่ง
2: ครับผมโอ้เอาไปช่วยคุณยายให้ออกมาก่อนขอให้รอดพ้นนะครับโอ้ลูกชายนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้ตาสีตาสานะอายุ59แล้วพี
3: ่
2: จะเกษียณอยู่แล้วพูดง่าย
3: ๆเออผมเห็นก็จะได้เงินชรา
2: ไม่ต้องการทำการนะครับเอาเงินแม่แต่ละเดือนอย่างเงี้ยครับผม
3: พอใช้ที่ไหนนะ1,000 กว่าบาท
2: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: โอ้ยอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือคุณยายเหมือนกันโดน
2: ครับ
3: คุณยายอายุ66แล้วอ่ะเดินทางข้ามจังหวัดเลยนะเพื่อมาเชียงใหม่ตัวเองอยู่ที่จังหวัดลำปางเดินทางไปถึงที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่เลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมไปตามหานักแท้เป็นหนุ่มนักบินแต่สุดท้ายเป็น AI ถูกหลอกโ
2: อ้
3: เดินทางไปจนถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่แล้วแต่ได้รับแจ้งว่าคือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบอกว่าเจอมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ66ปีเนี่ยนะคะเป็นชนเผ่ามูเซอร์ด้วยนะบอกว่าจะมาพบคนชื่อชัยเป็นนักบินที่สนามบินเชียงใหม่เจ้าที่ขอดูภาพหน่อยปรากฏเป็นภาพ AI ใน Facebook ก็เลยขอให้ตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยช่วยประสานงานกับญาติเพื่อให้มารับตัวหน่อยนะคะคุณยายนะคะชื่อนางอีโพเนี่ยอายุ66ปีนั่งรถด้านโดนนั่งรถมาจากอำเภอวังเหนือที่ลำปางมาที่อาเขตแล้วก็เรียกทุกๆมาที่สนามบินเชียงใหม
2: ่
3: เพื่อตามหาคนชื่อชายที่เป็นนักบินเมื่อเจอกันเนี่ยทาง Facebook นะคะแล้วก็การสื่อสารก็ยากเพราะว่าคุณอีโพเนี่ยคุณยายอีโพเนี่ยใช้ภาษาชนเผ่ามูเซอร์นะคะพูดวกไปวนมาแต่ก็รู้จนกระทั่งได้เบอร์ลูกชายตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ก็เลยโทรไปบอกให้ลูกชายบอกแม่มาถึงเชียงใหม่เนี่ยแล้วลูกชายก็บอกแม่เนี่ยมีอาการประสาทต้องกินยาก็เลยบอกตำรวจก็ขอช่วยดูแลแม่แล้วฝากนำส่งอาเขตคือไม่ได้มาเองนะให้นำส่งเพื่อซื้อตั๋วกลับไปบ้านขอความร่วมมือฝ่ายรักษาความปลอดภัยขอนอนพักแรมค่ะและก็ดูแลไม่ให้ไปที่ไหนนะโ
2: อ
3: ้น่าสงสารจังเลยอ่ะโดนคุณยายถูกหลอกอ่ะจากเฟซบุ๊กอ่ะทำไมถ
2: ึ
3: งจ
2: ะเจอ
3: ตาม
2: หาแล้วแท้เนาะ
3: 66คุณยาย
2: คร
3: ับ วันนี้เจ้าที่ก็เลยพาคุณยายนั่งรถแท็กซี่เพื่อไปยังอาเกตแล้วก็นำขึ้นรถเมล์เขียว8โมงบอกว่าจะมีลูกชายมารอรับที่ท่ารถอำเภอวังหลักปางอีกลูกชายไม่ได้รับเช็คใหม่แต่ส่งแต่เช็คใหม่แต่หลักปางคือส่งขึ้นรถอ่ะ
2: ครับผม
3: ต้องดูแลดีๆครับคนเป็นมากมากถ
0: ู
3: กหลอก
0: มากมหานครรอบทิศอันดับ7
2: อ่ะ บ้านไหนมีลูกสาวสวยๆนะครับโบราณเขาว่านะพี่กระไดไม่แห้งใช่ไหมหัวกระไดไม่แห้ง
3: ระวังเถอะ
2: เ
3: ออมีลูกสาวไงต้อง
2: ลูกสาวใช่ไหมแต่ต้องสวยนะลูกต้องสวย
3: แล้วลูกสาวน้องลินเป็นไงฮาเฮฮาเฮหล่อฮาเฮใช่ไหม
2: เออเขาสายเท่สายเท่
3: ใส่เท่
2: แต่บ้านนี้
3: ทำ
2: บ้านนี้ลู
3: กสาว
2: สวยปรากฏว่าต้องพาไปแจ้งความเพราะว่าอะไรมีผู้ชายที่มีเมียแล้วมาตามจีบเออแม่ก็เลยต้องพาไปแจ้งความเลยครับนะฮะตอน5โมงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะครับที่สภ.บ้านฉางจังหวัดระยองครับคุณแม่อายุ53พาลูกสาวหน้าตาดีนะครับกำลังเป็นวัยรุ่นเลยล่ะมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อลงบันทึกประจำวันเอาไว้เนื่องจากโดนผู้ชายคนหนึ่งที่มีครอบครัวแล้วมาหลงรักมาตามจีบมาเที่ยวเฝ้ามาเที่ยวตามเกาะแกะปรากฏว่าเมียเขาก็หึงสิเรื่องไปถึงหูภรรยาของผู้ชายคนนู้นโอ้เขาไม่ยอมฮะเขาไม่ยอมนะเออนะแล้วเขาไม่เชื่อนะครับว่าสามีเนี่ยหยุดพฤติกรรมแล้วเขาเชื่อว่าผู้หญิงเธอเนี่ยมาออยเหรอก็มาตามระรานมาข่มขู่ลูกสาวคุมสามีตัวเองไม่ได้นะก็เลยมาพานมาจะมาทำร้ายจะมาข่มขู่น้องว่าให้เลิกยุ่งกับผัวเขาเออนะแม่ของเด็กก็บอกว่าลูกฉันไม่ได้ทำอะไรลูกฉันไม่ได้ชอบเลยผัวเธอต่างหากที่ไม่หยุด
3: เนี่ยเนี่ยคนเป็นเมียไม่ยอมไปจัดการกับฝั่งตัวเองแล้วมาจัดการที
2: ่ก็นี่ไงก็
3: น
2: ี่
3: ไง
2: คือจัดการฝั่งตัวเองแล้วไม่รู้จะยังไงแล้วก็เออต้องมาจัดการฝั่งนี้ด้วยนะครับคุณแม่ก็เลยไปแจ้งความเพราะว่าตอนนี้ห่วงเรื่องความปลอดภัยแล้วนะฮะเพราะว่าดูฝ่ายหญิงเนี่ยหึงหวงมากๆแล้วก็ฝ่ายชายก็ยังเหมือนกับตามมาระรานครอบครัวเธอไม่หยุดนะครับเตือนภัยนะบ้านไหนมีลูกสาวก็ระวังนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
3: อันดับ6นะคะวันนี้ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้คุณปูมันธนาหิมะทองคำเนี่ยนะคะก็เผชิญหน้ากับคุณหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยละเพราะว่าวันนี้เนี่ยศาลเขานัดสืบพยานโจทย์นะคะในกรณีที่คุณปูถูกคุณหนุ่มกรรชัยนะคะยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณารวมถึง17กรรมนะคะโดยทนายความของคุณปูมันธนาเนี่ยคุณสุวรรณเลิศบารมีไพศาลได้บอกว่าวันนี้ก็ตั้งใจพาจำเลยคุณปูเนี่ยเดินทางมาเพื่อขอเจรจาไกล่เกลี่ยกับฝั่งโจทย์โดยเฉพาะโดยยอมรับตามตรงว่าในอดีตลูกความของตนมีความผิดในพฤติกรรมดังกล่าวจริงการมาในวันนี้จึงอยากพูดคุยเพื่อลดยอดจำนวนคดีลง17นะ17กรรมและบรรเทาผลกระทบที่ไม่ต้องการให้เกิดแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทนายความก็บอกว่าการตัดสินใจว่าจะให้อภัยหรือไม่เนี่ยก็อยู่ที่การพิจารณาของคุณหนุ่มกรรชัยอย่างไรก็ตามที่ผ่านมา2ฝ่ายยังไม่เคยเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยกันมาก่อนหากทางฝ่ายโจทย์ยังคงติดใจและไม่อาจยอมความได้ฝั่งจำเลยก็พร้อมจะสู้ตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปพี่ก็ไม่รู้ว่ามันตกลงมาสรุปว่าไงไม่รู้นะแต่วันนี้เขาหวังจะไกล่เกลี่ยยอมรับแหละทนายไม่ยอมรับก่อนหน้านี้มันไม่ยอมรับไม่ใช่หรอคุณปูเนี่ยยังแบบอู้ยังไงแบบเสียงแบบยังยืนยันใช่ไหม
2: ยังเจรจากันไม่สำเร็จนะครับพี่
3: อ๋อไม่สำเร็จ
2: ในชั้นวันนี้
3: เป็นถูกไม่สำเร็จเจ็ดกระทง17กรัม17กรัมแล้วดูคุณหนุ่มกรรชัยก็คงจะแคะเหมือนกันเลยเนาะ
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
4: น์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบ
6: ว้าวว้าวว้าว
5: ว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจาย

0: สิงบรรทุกต้นน้ำมันเครื่องพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
1: ่พาวซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: พาวซ่า
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
6: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
11: หานครรอบทิศ
12: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
13: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
14: อันดับ5ครับพี่กวยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของพวกเราโดยตรงมาฝากกันนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับไม่ใช่อาทิตย์นี้ขออภัยวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะครับวันเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมคณะกรรมการชุดนี้นะครับก็จะเป็นคนที่เข้ามาดูแลกองทุนประกันสังคมนะครับรวมไปถึงการกำหนดสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่ารักษาพยาบาลเงินชดเชยว่างงานเงินบำนาญชราภาพนะครับถ้าถามว่าใครมีสิทธิ์บ้างนะครับก็ผู้ประกันตนนะครับมาตรา33มาตรา39มาตรา40นะครับรวมถึงนายจ้างนะครับที่ยังส่งเงินสมทบอยู่นะครับมีสิทธิ์ทุกคนเตรียมแค่บัตรประชาชนตัวจริงใบเดียวก็พอนะครับตอนนี้คำถามที่พบบ่อยก็คือถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์มีโทษไหมอันนี้ก็ต้องตอบว่าไม่มีนะครับแต่เสียงของท่านก็จะหายไปนะท่านสามารถกำหนดอนาคตกองทุนที่ท่านจ่ายเงินสมทบทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยนะครับนะแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจว่าตัวเองมีสิทธิ์ไหมนะครับก็สามารถตรวจสอบได้นะครับวันเวลาสถานที่เลือกตั้งรายชื่อของเรา3ช่องทางครับช่องทางแรก www นะครับ sso.go.th นะครับช่องทางที่2ตรวจสอบที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาหรือว่าพื้นที่ของท่านและช่องทางที่3นะครับผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus ของสำนักงานประกันสังคมนะครับก็ใช้สิทธิ์ของคุณนะครับกำหนดอนาคตกองทุนของเราเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมวันอาทิตย์27กันยายนนี้นะครับ
15: กันเถอะนะคะอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะไปใช้สิทธิ์ของเราอ่ะคือเราไม่งั้นเนี่ยตอนหลังสิทธิ์แล้วมันจะมีความผิดก็ตามเน
14: ี่
15: ย
14: ครับผม
15: ว่าเนี่ยเวลาเดี๋ยวออกมาแล้วเราก็เสียดายน่าจะไปก่อนดีกว่า
14: ครับ
15: 33 39 40ก็คือทุกมาตราเลยหมายถึงว่าใครก็ตามที่เป็นอยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยไปได้เลย
13: มหานครรอบทิศอันดับ4
15: นี่เมื่อเช้าที่พี่เขาจับเลยแก๊ง call center 15คนเป็นชาวญี่ปุ่นจีนไต้หวันแล้วก็มีคนไทย1คนนะฮะแต่ที่มันตะลึงคืออะไรเลยมาโดง
14: ครับ
15: คนพวกนี้อยู่ในคฤหาสน์หรูมากเลยอ่ะแล้วก็เช่าเดือนละ900,000บาทต่อเดือน900,000บาท
14: คือบ้านบ้านใส่ทองเลยนะบ้านแบบ
15: บ้านโอ้บ้านใหญ่หรูหรามากเลยเพราะว่าวันนี้คนตำรวจเนี่ยรองผู้จัดการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะคนตำรวจตรีพันธนาลุชนาบอกว่าตรวจสอบแล้วคฤหาสน์เนี่ยนะคะถูกกลุ่มขบวนการแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ข้ามชาติให้เป็นฐานปฏิบัติการนี้เช่าบ้านในราคาประมาณเดือนละ900,000บาทแล้วก็มีการลักลอบใช้สถานที่มานานกว่าเดือนแล้ว วันนี้เจ้าของคฤหาสน์เป็นเลขบ้านแหละคฤหาสน์เนี่ยประกอบธุรกิจเครื่องสำอางเดินทางมาพบกับตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็นำเอกสารแล้วก็สัญญาเช่ามาให้กับชุดสืบสวนตรวจสอบโดยบอกว่าก่อนหน้านี้ประกาศขายคฤหาสน์เนี่ยผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็เพจต่างๆทุกช่องทางในราคา270 ล้านบาทแต่เนื่องจากยังไม่มีผู้ติดต่อซื้อเนี่ยก็เลยเปิดให้เช่าเป็นรายเดือนรวมถึงให้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครแล้วก็ภาพยนตร์ระหว่างรอการขายเจ้าของบ้านก็บอกว่าผู้เช่ากลุ่มนี้ก็ติดต่อเข้ามาแต่ไม่ติดต่อโดยตรงกับเขานะเขาผ่านในหน้ามาเราก็เลยทำสัญญาเช่าโดยตรงเป็นลักษณะปีต่อปีไม่รู้มาก่อนเลยว่าผู้เช่าจะนำที่สถานบ้านเนี่ยก็เลื่อนหาเนี่ยไปใช้เป็นสถานปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะเจ้าของก็เลื่อนหาบอกว่าก่อนหน้านี้ได้ประกาศขายผ่านสื่อออนไลน์แล้วตั้งแต่ปี2565เนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็ขายในราคา300 ล้านบาทก็ลดลงมาแล้วนะเขาบอกว่าบ้านเนี่ยเลือกที่3ไร่เครื่องอำนวยความสะดวกมีหมดเลยมี10ห้องนอน18ห้องน้ำนะคะมีห้องรับแขกแล้วก็มีห้องนั่งเล่น3ห้องห้องครัวท้าย6ครัวฝรั่งห้องรับประทานอาหารขนาด12ที่นั่งห้องโฮมเธียเตอร์ห้องดนตรีอ่างกระจากุสซี่ด้วยนะห้องซาวน่าห้องอบไอน้ำมีห้องฟิตเนสมีสระว่ายน้ำมีโรงจอดต้นปรับอากาศด้วยนะคะแล้วมีเรือรับรองติดตัวอีกมีห้องเก็บของห้องนักล้าต่างๆนะคะมิวอินตกแต่งอย่างใหญ่นี่บอกราคาด้วยมีศาลาดินลำธารโอ้โหใหญ่อะ
14: จริงถ้าไม่ได้ให้เช่าเนี่ยเขากล้าอยู่ยังไงเนี่ยพี่อยู่กี่คน หรือคนมีตังค์เขาก็สร้างเขาอย่างนี้แบบอยู่ห้องเดียวแต่ว่าทำไว้10ห้อง
15: โอ้ไม่รู้เหมือนกันทำไมถ้าเกิดสร้างอย่างเงี้ยอย่างนี้ต้องมีอะไรป่ะเขาเรียกว่าอยากคนรวยแล้วก็อยากให้ลูกอ่ะแต่งน้องแต่งเข้ามามาอยู่ในแบ่งกันเป็นครอบครัวครอบครัวไปนะดงเนอะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยตำรวจก็ยังไม่เชื่อนะก็ต้องอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดว่าเออรู้จริงไม่รู้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาเช่าแล้วก็เส้นทางการติดต่อระหว่างผู้เช่ากับนายหน้ารวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลฐานเป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์เพื่อขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง900,000 บาทมันจะต้องได้อะไรจะทำอะไรได้เป็น40 ล้านต่อเดือนนะต้อง
14: ครับผม
13: มหานครรอบทิศอันดับ3
14: วันนี้ทางหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในนะครับก็เดินทางไปร่วมงานศพนะครับของเจ้าหน้าที่นะครับที่ถูกช้างป่านะฮะทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับก็วันนี้เนี่ยนะฮะเอาข่าวไปบอกกับทางภรรยาว่าท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เนี่ยนะฮะสั่งว่าให้เยียวยานะครับอย่างเต็มที่ก็เงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงนะครับ1 ล้านบาทนะวันนี้พอนำข่าวไปบอกทางภรรยาของผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในเนี่ยโอ้ภรรยาร้องไห้ออกมาเลยนะฮะนะครับหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าตัวสามีได้รับสิทธิ์นะตามระเบียบของกรมอุทยานนะเดี๋ยวจะเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้1ล้านบาทตามสิทธิ์นะครับที่ได้รับนะก็ถือว่าเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่อ่ะนะนะครับยังไงก็จริงๆเงินมันคงชดเชยชดใช้อะไรไม่ได้หรอกคือถ้าให้ทุกคนแหละเลือกระหว่างเงินล้านกับครอบครัวเนี่ยชีวิตของครอบครัวไม่ว่าจะสามีหรือภรรยาได้อยู่ด้วยกันนะเนาะพ่อของลูกแม่ของลูกอยู่ด้วยกันเนี่ยยังไงเราก็ต้องเลือกคนในครอบครัวอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อมันเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยแหละก็เป็นสิ่งที่ทางหน่วยงานเขาจะสามารถชดใช้เยียวยาให้ได้นะครับ
13: มหานครรอบทิศอันดับ2
15: อันดับ2มาดูเรื่องของสถิติเรื่องของเงินทองของบ้างนะคะเพราะว่าก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจนะครับวันนี้เนี่ยทางอาจารย์ธนวัฒน์สมชัยอธิการบดีแล้วก็ประธานที่ปรึกษาสมัยก่อนเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยได้เปิดเผย
14: พี่กลัวเสียงมันจะขัดขาดนิดนึงป่ะมันจะมีขยับแล้วมันจะมีมุมที่พี่ชัดเลยเมื่อกี้อ้
15: าวเหรอได้ชัดไหมอ
14: ันนี้เสียงมันจะเหมือนช็อตนิดนึงนะครับแต่ถ้ามันจะมีบางมุมที่ได้เลยชัดแจ๋วเลยครับ
15: พี่ไปอยู่มุมไหนดี
14: ได้อยู่นะครับได้ครับเชิญครับพี่ฮะ
15: อันนี้ได้ยังอ
14: ัน
15: น
14: ี้ได้แล้วนะครับผม
15: ก็คือว่าในเรื่องของหนี้ครัวเรือนของไทยในปี69ปีนี้เนี่ยไปสำรวจตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่าง 1,720 ตัวอย่างตั้งแต่วันที่7ถึง13กันยายนปรากฏว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยยังเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยที่ต้องเร่งแก้ไขเขาบอกว่าตอนนี้ภาระหนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่เท่าไหร่ลงมาดองให้ไทยต่อหนึ่งครัวเรือนอยู่ที่เท่าไหร
14: ่หนี้เฉลี่ยเฉลี่ยเหรอหลักๆเลย
15: เกือบ8แสนอะ7แสน 94,945.49 สตางค
14: ์โอ้โห7แสนก็คือมีบ้านมีรถมีอะไรอย่างเงี้ยหรือตีเป็นหนี้หมดนะ
15: 8แสนเนี่ยก็ต้องทำผ่อนประมาณเดือนละ287อุ้ย29 287เท่าไหร่อ่ะ78,000เนาะดงเนาะต้องมีเดือนเท่าไหร่เขาบอกเนี่ยเป็นการละประมาณกับ8แสนเนี่ยเพิ่มขึ้น 7.3%นับเป็นมูลหนี้สูงสุดนับตั้งแต่ที่ศูนย์เริ่มสำรวจสภาพหนี้ครัวเรือนตั้งแต่ปี52
14: คร
15: ับ ถือว่า17ปีเนี่ยเขาบอกปีนี้ปี69เนี่ยเป็นหนี้เยอะมากต่อครัวเรือนในส่วนที่ว่า8แสนเนี่ยแยกเป็นหนี้ในระบบนะคะ 77.2% แล้วก็หนี้นอกระบบ 22.8% อันนั้นบอกคือกู้ธนาคารกู้สถาบันการเงินต่างๆนะคะแล้วก็นี่นอกระบบก็อย่างที่รู้กันไปต่อเบี้ยโหดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไทยเนี่ยรายได้ไม่พอกับรายจ่ายแล้วก็ค่าครองชีพที่สูงขึ้นนี่แหละอันนี้ดงเขาบอกว่านะคะภาระผ่อนเฉลี่ยอยู่ที่นี่ไง 21,935 บาทต่อเดือนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะเนาะน่าเนี่ยใครเป็นรัฐบาลต้องแก้ปัญหาจริงเรื่องนี้ไม่ว่าอะไรเนี่ยค่าครองชีพมันสูงทำไงค่าครองชีพเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราเนาะดงเนาะเงินเดือนไม่ได้ขึ้นนี่แหละ
14: ครับผม
15: ถึงต้องมาทำงานไทยกันเนี่ย
14: สู้สู้สู้สู้พี่สู้สู
15: ้เน
14: า
15: ะ
14: ครับ
15: เนี่ยก็จากเรายังโอเคมีเงินเดือนแต่ว่าสงสารคนทั่วไปแหละดง
14: ครับ
15: เขาต้องแบกรับแล้วเขาจะไปยังไง
14: วันนี้อาจจะได้เท่านี้ก่อนนะครับขาดไปข่าวหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ชดเชยให้นะครับพี่ๆขอบพระคุณทุกความเห็นนะครับวันนี้ไปก่อนนะพี่กล้วยเนาะ
15: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
12: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
16: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
17: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
12: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
18: ท้องเสียปวดท้อง
19: แน่นท้อง
18: มองหาย
20: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
12: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
21: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
22: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
21: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 14:25 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปโรงเรียนธรรมาธิปไตยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปห้องประชุมค่ายหลวงบ้านไร่ประธานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาและทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน75ทุนโรงเรียนธรรมาธิปไตยเปิดสอนเมื่อปี2531หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลจัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย ประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณค่ายหลวงบ้านไร่สถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าส่งใช้ซ้อมรบเสือป่าณมณฑลราชบุรีเป็นประจำทุกปีปี2557ได้รับการอุปถัมภ์เป็นหนึ่งในสถานศึกษาเครือข่ายของมูลนิธิได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาพระราชทานนามและทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และพระอุปถัมภ์ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน75คนมีครูและบุคลากร7คนองคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการและคณะไปติดตามผลการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมมอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริเมื่อปี2521ความว่าควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอเขาย้อยเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนักโดยเฉพาะในหน้าแล้งกรมชลประทานจึงได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่แล้วเสร็จปี2525เป็นเขื่อนดินความจุ 70,000 ลูกบาศก์เมตรส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร156ครัวเรือน900คนพื้นที่รับประโยชน์200ไร่ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างไม่เพียงพอต่อความต้องการโครงการชลประทานเพชรบุรีจึงได้ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2571เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้อีก 50,000 ลูกบาศก์เมตรทำให้จัดสรรน้ำแก่ราษฎรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
0: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
19: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
23: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
24: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
23: โดนครับซื้อครับ
25: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
26: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
27: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้าม

เดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยพิมดามหานคร
1: มาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังที่วันนี้มาพร้อมกับสายฝนนะคะไม่ใช่แค่ตัวพิมดาที่มาพร้อมกับสายฝนเท่านั้นนะเพลงก็เหมือนกันนะคะในเพลงเนี่ย3เพลงนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังสังเกตดีๆฟังดีๆจะต้นเพลงเนี่ยมันจะมีเสียงฝนบรุ่มบรุ่มฟ้าร้องมาด้วยนะคะฝนตกในทะเลค่ะจากรัชนกศรีโลพันธ์นะคะเห็นฉันเหงาอย่าเหมาว่าง่ายจากปอปริชาติและปิดท้ายกันด้วยนอนฟังเสียงฝนจากพี่ต่ายอรทัยนะคะ3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะต้องขอขอบคุณด้วยกับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: มาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อพาวซ่าม
0: าแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ M-Cord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะอยู่กับพิมดามหานครต่อกันอีกหนึ่งช่วงนะคะเมื่อตอนสายๆเราเจอกันแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนหัวค่ำอีกหนึ่งรอบนะคะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มตรงค่ะใครที่อยากเข้ามาฟังเพลงนะคะเข้ามาชมดีเจก็ได้นะคะทาง LTM FM 95 Fanpage นะคะช่องทางนี้เราจะได้เห็นทั้งภาพและเสียงเลยนะคะแล้วก็ได้พูดคุยมอมพอยกันด้วยนะคะรวมไปถึงเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันด้วยนะคะทางช่องทางนี้นะคะหรือว่าใครอยากฟังทางวิทยุนะคะก็ stay tune กันได้เลยนะคะหรือว่าเปิดคลื่นวิทยุรอได้เลย95นะคะรวมไปถึงหลายๆท่านที่กำลังฟังผ่านเครือข่ายจานดาวเทียมลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท M-Cord Radio Network ทั้ง41สถานีด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วคุณผู้ฟังค่ะใครที่ฟังอยู่ทาง Facebook Live นะคะตอนนี้รถไฟมาแล้วค่ะสวัสดีทักทายกันด้วยนะคะน้องแชมป์สีสุกนะคะน้องแชมป์หรือว่าน้องแพะทำไมเรียกน้องแพะล่ะอ้าวน้องแชมป์เขาเรียกแม่มาทั้งวันเลยนะคะน้องพี่เสือสิบตัวด้วยนะคะแล้วก็พี่เรดมี่ด้วยค่ะลูกคิตตี้วังว่าพี่รองลาดกระบังบอกลาดกระบังฉ่ำๆเลยครับตอนนี้ใช่ไหมคะพระรามเก้าก็ฉ่ำนิดนึงนะพี่ชลินจันกาวีพี่สิริพรนะคะพี่ตรินกิจนะคะบอกว่าเดือนหน้าเป็นสัญญาณเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วออแปลว่าเป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวแล้วใช่ไหมคะช่วงนี้ฝนก็จะตกบ่อยหน่อยเนาะนะคะแล้วก็เห็นพยากรณ์อากาศบอกว่าเตรียมตัวรับมือกับฝนตกกันด้วยหลายๆจังหวัดนะคะทั่วประเทศไทยพี่สิริพรค่ะหนีดูกู๊ดมาแล้วนะคะคู่แฝดรถเมย์คนเก่งหลังไมค์หรือเปล่า พี่น้องที่พัดภาคกันหรือเปล่าเราสองคนเนี่ยหน้าตาเหมือนกันมากเลยอ่ะพี่สิริพรทักทายแล้วพี่สรัญพัฒน์นะคะพี่สุภาพพี่สุรยุทธ์นะคะแล้วก็พี่เบนแก้วสิงห์ด้วยพี่เกรียงไกรดอนประเสริฐด้วยนะคะพี่รวิภาสีเขียวพี่อินแทนจันทราชนะคะแล้วก็ยังมีพี่สายทองหุตามไมพี่วุฒิชันมั่นจันนะคะพี่หนูเพียรพกากุลค่ะนะคะพี่สมยศชื่นคล้ายนะคะพี่โอเวห้าด้วยนะคะน้องไบสไลเดอร์พี่สมจิตบอกว่าฟังทุกครือเลยครับพิษณุโรคชัดเจนมากครับผมนะคะแล้วก็ยังมีพี่บุญเพ็ญด้วยพี่สมหมายนะคะพี่เบนแก้วสิงห์พี่เรืองนิดเยอ้อสามย่านพี่พรชัยรัตนาพี่ภูรัตนพันธ์ด้วยนะคะพี่นิสาสวัสดีรอบที่2ค่ะพี่สวัสดีด้วยนะคะพี่พรพิษด้วยค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่ตั้มกระเตาะนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยจะมีประมาณนี้อยู่นะคะคุณผู้ฟังยังไม่มีเพิ่มเติมเนาะพี่ณรงค์ยินดีนะคะทักทายกันแล้วเนาะหมดแล้วนะถ้าหมดแล้วรถไฟออกก่อนนะคะคุณผู้ฟังหลังจากจบเพลงนี้จะขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วย022481366นะคะน้องรถเมย์คนเก่งรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะมาอีกสักหนึ่งฝน

0: นต้องสาบนะคะพี่สวัสดิ์บอกเพราะมากๆเลยครับเหมาะกับบรรยากาศตอนนี้เลยครับฝนกำลังลงเลยใช่ไหมคุณผู้ฟัง
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
2: ป้าโสภาคนชี้จ้า
0: ป้าโสพลเอ่ยไปป้าโสภาเมื่อกี้ก็เรียกผิดรอบนึงละป้าโสภาใช่ไหมคะอยู่นครศรีเนาะตอนนี้นครศรีฝนตกไหมคะ
2: ตอนนี้ไม่ตกแล้วค่ะตรงบางวันตกเยอะเลยค่ะ
0: เหรอคะแปลว่าตอนนี้มันพัดมาทางภาคกลางแล้วกรุงเทพตกฉ่ำเลยป้าโสภาแล้วตอนนี้ป้าโสภาทำอะไรอยู่คะเนี่ยกำลังจะนอนหรือยัง
2: นอนเล่นๆอยู่กวางวิทยุอยู่อยู่คนเดียวนี่ก็นอนกวางวิทยุเรื่อยๆ
0: อ้าวทำไมอยู่คนเดียวล่ะ
2: อยู่คนเดียวไม่อยู่ใกล้ๆผู้อื่นนะ
0: อยากอยู่คนเดียวเนาะชอบอยู่คนเดียวนะคะเหงาไหมคะอยู่คนเดียวเหงาไหมอ
2: ยู่กับวิทยุแล้วก็โทรศัพท
0: ์วิธีแก้เหงาก็คือวิทยุแล้วก็โทรศัพท์ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: แล้วปกติป้าโสภานอนกี่โมงอ่ะ
2: บางทีก็ไม่ชุกก็จะหลับไป
0: อ๋อฟังไปจนหลับไปเลยใช่ไหม
2: คะ
0: เนาะเพลินๆเนาะ
2: ค่ะ
0: แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรก่อนนอนคะ
2: โหแก้บนของกัน
0: แก้บน
2: ค่ะ
0: ได้เลยค่ะป้าโสภาเราไปบนอะไรไว้ที่ไหนหรือเปล่าเนี่ย
2: บนบนอะไรค่ะอ
0: ยากฟังเฉยๆเหรอ
2: แต่ค่ะมันเจอดอกเบี้ยจ้ะมันเพราะดี
0: เพราะดีนะคะมอไปใครไหมคะ
2: คนที่มาในน้องเช้ามอเพราะมีรักกับดี
0: ค่ะ
2: ก็มองสาวน่าโคตรน้ำตกแล้วก็ยาหลังน้ำแล้วก็น้องน่าตีแล้วก็น้องชาแล้วก็น้องช
0: า
2: เองกัน
0: สัญญาณไม่ค่อยดีเลยป้าโสภาไม่รู้ว่าคนที่มอบให้เขาจะรู้ตัวนะเขาจะรู้แล้วว่าป้าโสภาพูดถึงเขาอะไรเงี้ยเนาะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะไม่เป็นไรขอบคุณป้าโสภามากๆเลยนะคะที่โทรมาหน้าไมค์นะนอนหลับพักผ่อนยังมีความสุขฝันดีนะคะ
2: จ้าเช่นกันนะจ้าโชคดีนะคะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สายชิวหิวใจสนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สายชิวหิวใจขอบคุณกันด้วยนะคะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: นี่ล่ะค่ะเดาถูกไหมคะว่า2ศิลปินที่เขาร้องคู่กันเนี่ยเป็นเสียงร้องของใครแม่จ๋าเดาถูกไหมจ๊ะอันนี้เป็นลูกชายของแม่เองนะคะน้องเพชรคทาวุฒิค่ะร้องคู่ไว้กับน้องแอมชนทิชานะคะเพลงภูมิแพ้กรุงเทพนั่นเองนะคะหยิบมาฝากกันจากงานมหานคร Colorful Party 2025ค่ะจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่22ธันวาคม2567นั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: คุณผู้ฟังคะใครที่มีอาการแบบนี้อยู่คะทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอพิมดาเองก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มีปัญหาแบบนี้มีอาการแบบนี้อยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเรามาหาทางออกทางแก้ด้วยกันนะคะทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอรายได้ที่หามาเนี่ยต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางจนเงินในมือแทบไม่เหลือเลยค่ะถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้ออมสินอยากช่วยเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นค่ะกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำลงแล้วก็ผ่อนสบายขึ้นด้วยนะคะสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้ตั้งแต่อายุเนี่ยตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะคะวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนแบบแฟลตเรทหรือ 0.90% ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันนะคะผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกค่ะสมัครเลยวันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรไปที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.thกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ไอ้เที่ยงกินไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟพุ่งถูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครหวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
7: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
8: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
7: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
8: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
9: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
10: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
11: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอาชญากรใช้ยา
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: อบจังเลยอ่ะจังหวะแบบนี้คุณผู้ฟังมันเป็นจังหวะแบบรำวงถ้าเกิดเป็นคนใต้ชาวใต้ก็เรียกว่ารำวงเวียนครกแต่ถ้าเกิดเป็นคนภาคกลางก็เป็นรำวงคอมโบอะไรอย่างเงี้ยนะจังหวะอย่างเงี้ยเพลงแบบนี้นี่เต้นได้ทั้งคืนเลยนะคุณผู้ฟังใช่ไหมคะเนาะนะคะเพลงนี้ดอกดาราจากพี่อมทับห้านะคะขอเข้ามาทางหลังใหม่พี่อริสราลัดกระบังขอมาจัดให้เลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านู้นเลยนะคะมีเพลงก็มาน้อยน้อยใจด้วยนะคะที่ขอมาทางหลังไมค์เหมือนกันจากพี่กุฎชลบุรีจัดให้เหมือนกันวันนี้ตามใจเลยนะคุณผู้ฟังใครอยากฟังเพลงอะไรก็ขอหลังไมค์ได้หรือว่าขอทาง Facebook Live ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้เลือกเพลงนี้ค่ะอันนี้ก็คือขอมาจากทาง Facebook Live นะคะพี่ปุญญวัฒน์ค่ะอยากฟังเพลงวันทองจัดให้ค่ะใช้ของเวอร์ชั่นคนด่านเกวียนหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้บอกศิลปินมาพิมดาจัดให้เองชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะมารับหนึ่งสายน้ำใหม่ด้วยค่ะ

0: นี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโสพลชูพลังเยาวชนรากฐานประชาธิปไตยลั่นปี70ขยายกิจกรรมสู่ภูมิภาคปลื้มเด็กแห่เซลฟี่สมัครเป็นแฟนคลับนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยประจำปี2569ในรอบชิงชนะเลิศจำนวน15รางวัลจากที่มีผลงานทั่วประเทศส่งเข้าร่วม99ผลงานประธานรัฐสภากล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่ได้รับรางวัลซึ่งการประกวดดังกล่าวเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมและสะท้อนศักยภาพของโรงเรียนเยาวชนชุมชนและองค์กรโดยตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานสิ่งที่มุ่งหวังอยากเห็นคือการพัฒนาเยาวชนที่จะทำให้คำว่าประชาธิปไตยบ้านเมืองของเราผลิดอกออกผลผลที่ดีงามจึงต้องเริ่มต้นจากเด็กและเยาวชนนายโสพลกล่าวอีกว่าอนาคตของประเทศขึ้นอยู่กับคุณภาพชีวิตของคนในชาติโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ประเทศไทยมีจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงรัฐสภาจึงได้จัดสัมมนาเรื่องเกิดน้อยด้อยคุณภาพและเห็นว่าการพัฒนาเด็กที่เกิดมาแล้วให้มีคุณภาพถือเป็นเรื่องสำคัญภายหลังกล่าวให้โอวาทเรียบร้อยประธานรัฐสภาร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมงานและมีนักเรียนจำนวนมากขอถ่ายเซลฟี่ด้วยตำรวจไทยและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวเกาหลีใต้ยกระดับความร่วมมือในการรับมือการละเมิดลิขสิทธิ์พลตำรวจตรีทัศภูมิจารุปรัตน์ผู้บังคับการปอส.เข้าร่วมและเป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือในงาน International Copyright Protection Forum ที่จัดขึ้นที่โรงแรม JW Marriott ดงแดมุนสแควร์กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีอธิบดีกรมนโยบายลิขสิทธิ์กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้แทนเพื่อเดินหน้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายรับมือการละเมิดลิขสิทธิ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลสืบสวนตลอดจนการแลกเปลี่ยนนโยบายเพื่อพัฒนาระบบและสร้างความตระหนักรู้ด้านการคุ้มครองลิขสิทธิ์ก่อนหน้านี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองกำกับการ1บก.ปอส.ได้มีปฏิบัติการร่วมกันระหว่างประเทศมาแล้วโดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศหรืออินเตอร์โพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซียและหน่วยสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐทลายเครือข่ายผู้ให้บริการ IPTV ผิดกฎหมายที่มีฐานอยู่ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียผลงานปราบปรามเครือข่าย IPTV ผิดกฎหมายลักลอบเผยแพร่ช่องทีวีสด426ช่องและ VOD 8,000 เรื่องโดยภาคอุตสาหกรรมประเมินความเสียหายจากการละเมิดนี้ที่ประมาณ 35,000 ล้านวอนหรือประมาณ900ล้านบาทเสียชีวิตแล้ว1รายหญิงวัย43ปีป่วยพิษสุนัขบ้าประกาศให้อำเภอปาปลาเกิดโรคระบาดที่จังหวัดนครพนมมีรายงานข้อมูลจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปาปลาจังหวัดนครพนมว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิตแล้ว1รายพร้อมประกาศเป็นพื้นที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาดระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คัดกรองฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงพื้นที่เป้าหมายโดยพื้นที่ระบาดคือตำบลปลาปากอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมมีประชากรแมวสุนัขรวมกว่า 1,000 ตัวโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปากได้ลงพื้นที่ระดมฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันให้ครบ 100% ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ้และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา

0: ยพิมดามหานคร
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่สองค่ะคุณผู้ฟังหนึ่งสายหน้าไมค์เขารออยู่แล้วทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีพิมดา
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
3: พี่กุ้งหนองคายครับ
0: พี่กุ้งหนองคายพี่กุ้งทำอะไรอยู่เนี่ยตอนนี
3: ้อ๋อขายปลาเผาครับ
0: จริงป่ะเหรอฮะเปิดร้านเหรอหรือว่ายังไง
3: ถึง5ทุ่มก็เลิกแล้วครับผมหยุดขาย
0: เปิดร้านเหรอเป็นประจำเลยใช่ไหมขายอยู่แถวไหน
3: สามแยกหอนาฬิกาครับผมท่าบ่อครับ
0: อ
3: ำเภอท่าบ่อครับผม
0: อำเภอท่าบ่อสามแยกหอนาฬิกาจังหวัดหนองคาย
3: ครับผม
0: ขายปลาเผาอย่างเดียวเลยเหรอคะหรือขายอย่างอื่นด้วยไหม
3: ขายส้มตำด้วยครับ
0: อุ้ยแซ่บจังเลยชื่อร้านอะไรคะ
3: โอ้ร้านกุ้งปลาเผาครับ
0: ชื่อกุ้งแต่ขายปลา
3: ครับผม
0: ร้านกุ้งปลาเผานะคะไปกันได้เลยตอนนี้ยังเหลืออยู่ไหมเนี่ยมีปลาอะไรเหลืออยู่บ้างปลานิลหรือว่าปลาทับทิมหรือยังไง
3: ปลานิลตัวใหญ่ตัวละโลครับผม
0: โอ้ยถ้าบ้านอยู่ใกล้กันนี่ไปแวะอุดหนุนแล้วนะ
3: เหลือ10ชุดครับผม
0: 10ชุดสุดท้ายนี่ใครฟังอยู่แถวๆหนองคายถ้าบอกนะคะแวะไป
3: ชุดละ200ชุดละ250ครับผม
0: ชุดละ250มีผักมีอะไรพร้อมเลยใช่ไหมคะ
3: มีผักมีน้ำจิ้มครับผม
0: อืมเป็นเมี่ยงปลาเผาเนาะแวะไปได้
3: มาเที่ยวนะ
0: ได้เลยถ้าไปหนองคายเดี๋ยวจะแวะไปหาพี่กุ้งนะ
3: จะเลี้ยงนะ
0: ขอบพระคุณมากๆเลยแล้วพี่กุ้งเป็นไงตอนนี้เมาหรือยัง ขายปลาเผาแต่เสียงเราฟังเมาๆนะ
3: ยังไม่เมาครับผมทำเป็นอย่างนี้เองครับผมอ๋อ
0: เสียงเป็นอย่างนี้เองไม่ได้เมาไม่ได้อะไรไม่ได้ดื่มใช่ไหม
3: ไม่ได้ดื่มครับผม
0: อ๋อพี่กุ้งอยากฟังเพลงอะไรครับวันนี
3: ้อยากฟังเพลงรักจังครับ
0: ได้เลยมอบไปใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: มอบน้องกวางหลังไม้แล้วก็น้องพิมดาครับผมแล้วก็ทุกท่านที่ฟังรายการครับ
0: ได้เลยแล้วพี่กุ้งเปิดวิทยุให้ลูกค้าฟังด้วยไหมเนี่ย
3: เปิดครับผม
0: เสียงดังอยู่ใช่ไหมคะ
3: เปิดใส่แอมแล้วก็ต่อเสร็จตู้ลำโพงครับรอบทิศรอบร้านเลยครับผม
0: ดีจังเลยนะคะก็มอบให้ลูกค้าที่ร้านกุ้งปลาเผาทุกคนด้วยนะ
3: ครับเปิดทุกวันเลยครับเปิดให้ลูกค้าฟังทุกวันครับผม
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะพี่กุ้งเดี๋ยวก่อนจะวางสายพูดตามพิมดานะคะ
3: ครับได้ครับ
0: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: สุดยอดเลยวันนี้ขอให้ขายหมดเร็วๆเลยนะคะจะได้กลับบ้านนอนเร็วๆนะพี่กุ้งนะ
3: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเอาละค่ะพี่กุ้งเขาขอเพลงเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนะเดี๋ยวเราจัดพาเรทชุดที่มันเกี่ยวกับความรักให้ฟังกันดีกว่าค่ะ

0: 4เพลงค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักทั้ง4เพลงเลยแล้วก็เอาไปเปิดในงานแต่งได้ทั้ง4เพลงเลยนะเพลงแรกรักจังจากพี่พีเสด็จนะคะเพลงนี้เนี่ยใจตรงกันเลยนะหลังใหม่มีพี่กุ้งหนองคายนะคะที่ได้หน้าใหม่แล้วก็มีพี่มุ้ยศรีนครินทร์เขาก็ขอเพลงนี้มาเหมือนกันนะคะจัดให้เลยรักแค่เธอคนเดียวจากเฟียสศิริวุฒิค่ะเธอคือชีวิตจากเบียร์วรวุฒินะคะและปิดท้ายด้วยลองฟังแลจากโตหนึ่งนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะคะเป็นชุดเพลงรักเนี่ยนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่สองค่ะและรถไฟก็มาแล้วเช่นเดียวกันทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะหลังไมค์วันนี้โอ้โหมากันเพียบเลยอ่ะนะน้องเมย์รถเมย์คนเก่งแล้วก็ขยันรับสายซะด้วยนะวันนี้นะคะมาเป็นจังหวะเลยนะพี่หลิงจือนครพนมพี่วอนเมืองการพี่พินลพบุรีพี่มานัทนครศรีพี่อนันต์โคราชพี่สมศักดิ์ประจวบพี่นันเพชรบุญพี่อาริสาลัดกระบังพี่กูดชลบุรีพี่สมบูรณ์เชียงรายพี่หนุ่มน้องแต้สุพันป้าจำปีจังหวัดตรังพี่หนันดิบลำปางพี่มุ้ยศรีนครินพี่ขวัญสุโขทัยพี่กับกุลลาดพราลาวโอ้โหเห็นไหมเยอะจริงด้วยวันนี้นะคะมากันเพียบเลยหลังไมค์นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ดูซิมีใครบ้างน้องบอมจอมซ่าพี่สายชนจรัสกุลนะคะพี่จรุณนาคแก้วพี่พีระเดชดีกังลูกคิตตี้ยังวังว่าบอกว่าลูกยังอยู่เป็นเพื่อนแม่พิมดานะครับนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่พีระเดชเจ้าพ่อป๊อปคอร์นนะคะอัปเดตข่าวนิดนึงใช่ไหมที่บอกว่าตลาดนัดสุวรรณภูมิเขาจะปิดตัวลงตอนนี้ไม่ปิดแล้วนะคะเปิดเหมือนเดิมตกลงกันได้แล้วใช่ไหมได้ข้อสรุปแล้วใช่ไหมวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีพี่วัฒาพรด้วยพี่สวัสดิ์บอกว่าพาเรตชุดนี้จัดได้ยอดเยี่ยมมากครับเพราะสุดๆเลยครับนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่เอสุดหล่อคุณสุภวัฒน์นะคะถ้าเกิดอยู่ใน Facebook เขาจะชื่อคุณสุภวัฒน์นะคะแล้วก็ยังมีพี่แองเจิลด้วยนะคะบอกว่ารักขึ้น95จังเลยเปิดเพลงเพราะทั้งวันเลยค่ะขอบคุณค่ะรักแฟนคลับแฟนเพลง FM 95เหมือนกันนะคะพี่ศิวกรใช่ไหมนะคะพี่ศิวกรขอบคุณมากๆเลยสวัสดีนะคะพี่พรปนมนะคะสถานีวิทยุกระบี่ฟังไม่ได้ครับนะคะอ้าวเกิดอะไรขึ้นเข้ามาฟังทาง Facebook Live ก่อนก็แล้วกันเนาะพี่สุริยุสมานคณีพี่สวัสดิ์กลิ่นวนพี่เริญเจริญด้วยพี่นรีพรมรายลุง935นะคะลุง935บอกว่าพรุ่งนี้นะคะจะมีมื้อกลางวันมาฝากพิมดาแล้วก็ทีมงานอีกแล้วใช่ไหม ขอบคุณล่วงหน้านะคะพี่นรีพรมรายด้วยพี่เมตตาด้วยนะคะลูกแชมป์สีสุขนะคะแล้วก็มีพี่ประเทพหรอใช่ไหมพี่ประเทพนะคะคุณแม่ประนอมตามสั่งน้องบอยจอมซ่าน้องบอมน้องบอมขออภัยพี่วิจิตสุวรรณโรจน์พี่สบายดีคุณแม่ประนอมนี่แหละนะคะแล้วก็มีพี่มนพไรเดอร์รังสิตพี่บอลวีรายงานตัวด้วยนะคะพ่อเจสิทธิ์มีครูนะคะทักทายจากกทมรามอินทรานะคะแล้วก็พี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะหมดแล้วเนาะหมดหรือยังนะเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงพี่เงินจบได้ทุกอย่างโอ้โหชอบชื่อจังเลยนะคะนี่ชื่อ Facebook เขานะคะอ่ะน่าจะหมดแล้วนะคะมาดูทางนี้บ้างดีกว่าพี่สิทธิโชตนะคะพี่นิสาน้องหนีดูนะคะน้องแชมป์เอามา2ทางเลยเห็นไหมขึ้นรถไฟกันหลายทางพี่พ่อครูสิทธิ์มีครูนี่ก็มา2ทางเหมือนกันนะเนี่ยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาล่ะหมดแล้วล่ะเนาะรถไฟไปแล้วค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากคุณแม่จันเจินบุญสูงเนินมาฝากกันด้วยนะคะเมื่อกี้พาเรตเราเปิดในเซตของเพลงรักไปแล้วแม่จันเจินเขาก็ยังคงเป็นอารมณ์เกี่ยวกับเพลงรักอีกเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นี่ล่ะค่ะเพลงรักนะคะจากแม่เจินเจินบุญสูงเนินเอาแบบชื่อเพลงที่ถูกต้องเลยนะคะชื่อเพลงว่าเจ้าของเพลงรักค่ะจากคุณแม่เจินเจินบุญสูงเนินสังกัด S1 Music นะคะคำร้องทำนองได้พี่มิดเยียมาเขียนให้ค่ะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่เคนตะโมริแล้วก็มอชุนะคะนี่ก็จะเป็นเพลงแบบสไตล์เพลงรักหวานๆนะคะที่แม่เจินถ่ายทอดให้เราฟังใครที่ชอบเพลงแบบนี้เนี่ยนะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจนะคะจอกีวีต้องขอขอบคุณด้วยกับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอกี
1: วีสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาล่ะค่ะไปกันต่อที่เพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: 2เพลงค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่มีคุณผู้ฟังอยากฟังกันเข้ามาหลายท่านเลยนะคะคนึงนิดค่ะจากพี่ปรางปางทิพย์สัปดาห์นี้เข้ามาใหม่อยู่ในฮิตที่16นะคะก่อนหน้านั้นค่ะมีพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดาด้วยนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่9นะคะหลังไมค์นี่ก็มีพี่หลินจือขอมาพี่ขวัญสุโขทัยก็ขอมาด้วยนะคะแล้วก็มีทาง Facebook Live นี่พี่สวัสดิ์บอกพื้นที่ปลอดภัยที่รอมาทั้งวันเลยยังไม่ได้ฟังเลยเพิ่งได้ฟังแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะ2เพลงในช่วงของเพลงฮิตจิตติดชาร์ตนะคะจัดให้ค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เอาละค่ะพักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะดูแลคุณผู้ฟังกันต่อแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าสั้นๆก่อนนอนให้ฟังกันด้วยค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สาวรามยามเย็นนะคะขอก็มาทางหลังไมค์พี่มนัสนครศรีได้ฟังแล้วเนาะจัดให้แล้วนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะเล่านิทานกันดีกว่าเล่านิทานอย่าเรียกว่านิทานเลยเรียกว่าเรื่องสั้น เรื่องสั้นวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัดกับพระเนาะช่วงนี้กระแสวัดกระแสพระกำลังมาเลยคุณผู้ฟังอ่ะเล่าเรื่องนี้สักหน่อยกันละกันนะคะผมกับภรรยาครับไปวัดเพื่อที่จะไปทำบุญหลวงพ่อบอกบุญสร้างพระมาผมก็ถามหลวงพ่อว่าจะให้ผมบริจาคเท่าไหร่ครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็คงอยากจะให้ผมทำบุญเยอะๆนะครับหลวงพ่อก็เลยตอบว่าบริจาคเท่ากับความสวยของภรรยาโยมนั่นแหละผมพิจารณาแล้วจึงบริจาค100บาทเสร็จแล้วภรรยาของผมเดินเข้ามาพอดีเลยครับเมื่อหลวงพ่อได้เห็นเธอหลวงพ่อถึงกับบอกผมว่าโยมโยมอาตมาทอนให้อีก90บาทก็แล้วกันเนาะสาธุโอ้ใจร้ายมากเลยอ่ะทอนอีก90บาทเลยอ่ะแปลว่ายังไงแปลว่าทำบุญแค่10บาทอย่างนี้เหรอโอ้ยหลวงพ่ออาจจะแบบว่าไม่อยากให้ทำบุญเยอะอะไรอย่างนี้เนาะทำเขาเรียกว่าอะไรทำบุญตามความสวยนะคะสวยมากทำมากสวยน้อยทำน้อยนะคุณผู้ฟังนะเอาละค่ะเล่าเรื่องก่อนนอนแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายอีกสักหนึ่งเพลงก็แล้วกันในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะ10โมงตรงนะคะมาเจอกันใหม่กับพิมดานะคะที่นี่แหละนะที่เดิมเวลา10โมงตรงนะคะมาเปิดหน้าจอมาเฝ้าหน้าจอนะมารอหน้าปัดกันได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะส่งต่อให้กับน้องลูกตาลคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะหวังว่าคงไม่มีอะไรที่จะทำให้คุณผู้ฟังคาใจจนนอนไม่หลับเหมือนเพลงนี้นะทิ้งท้ายด้วยคาใจจากพี่เจเจตรินค่ะไปแล้วรักทุกคนเหมือนเดิมจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 65
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pausa

0: นับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะทางวิทยุนะคะที่เปิดอยู่ตอนนี้เลยนะคะผ่านทางเครือข่ายของวิทยุนะคะอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศไทยของเราเลยนะคะหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์ออนไลน์นี่ก็มีหลายช่องทางด้วยเหมือนกันคุณผู้ฟังนะคะเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือจะเป็นทางแอปพลิเคชันหลายคนนะดาวน์โหลดเอาไว้เลยนะคะติดมือถือเอาไว้เนี่ยกดฟังง่ายมากๆแล้วก็ได้ฟังตลอด24ชั่วโมงด้วยคุณผู้ฟัง mcotConnect นะคะ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะนะอันนี้ทางออนไลน์นะคะแล้วยังไม่หมดโอ้โหหลายช่องทางมากๆคุณผู้ฟังนะคะต้องทักทายให้ทั่วถึงนะที่เพจของเราด้วยนะคะไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะที่เห็นหน้าดีเจอยู่ตอนนี้เลยนะคะFacebook Fanpage ค่ะ LTM FM 95นะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยนะคะเอาเป็นว่าทุกช่องทางของเรานะคะต้อนรับเข้าสู่เวลาดี4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เปิดมาด้วยเพลงหวานอีกแล้วเฮ้ยก็ดีเจลูกตาลก็ต้องหวานอยู่แล้วใช่ไหมล่ะนะคุณผู้ฟัง3งานเพลงหวานๆนะคะจาก3ศิลปินคุณภาพเช่นเคยค่ะวันนี้ฮิตมาราธอนของเรานะคะนำมาทักทายคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงนะคะเริ่มต้นมากับให้ฉันตายก่อนได้ไหมนะคะพี่สันติดวงสว่างนะคะแล้วก็ต่อด้วยพิษรักพิษณุโลกนะคะในเวอร์ชั่นของพี่หนูมิเตอร์แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับรักจงรอกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนั่นเองค่ะ3งานเพลงเพราะๆหวานๆนะคะในช่วงฮิตมาราธอนค่ะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะ

อ่ะนะวันนี้17กันยายน2569คุณผู้ฟังก็ผ่านครึ่งเดือนมาแล้วนะคะเวลาเดินเร็วอย่างที่เรารู้ๆกันนั่นแหละนะคะมีอะไรที่อยากจะทำนะให้รีบทำนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่เราทำแล้วทำให้เรามีความสุขนะคุณผู้ฟังนะคะไม่มีใครไม่อยากทำให้ตัวเองมีความสุขหรอกเนาะถูกต้องไหมคะและที่สำคัญเลยถ้าเกิดว่าทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วทำให้คนรอบข้างมีความสุขด้วยอันนี้ดีมากๆเลยนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะมีความสุขร่วมกันนะคะจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้สี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนพร้อมกับเพลงเพราะๆนะอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะจ๊ะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมต้องหาว่าเพิ่มเติมเพราะว่าจันก็มีเพลงที่เลือกมานะคะฝากคุณผู้ฟังอยู่ทุกค่ำคืนอยู่แล้วส่วนคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะหรืออยากจองสายหน้าใหม่นะคะเพราะว่าในแต่ละชั่วโมงเนี่ยเราก็จะรับสายหน้าใหม่ชั่วโมงละ1สายคุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาได้เลยมีเบอร์เดียวเท่านั้น022481366นะคะ022481366นะคะวันนี้หลังใหม่เป็นน้องเมเมนะคะเมเมรอรับสายอยู่หลังใหม่แล้วใครอยากคุยสายอย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับตันด้วยนะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้สายก็เยอะเหมือนกันคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวพยายามที่จะเปิดเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาให้เยอะที่สุดนะคะในเวลาของเรานี่แหละเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้รอสายอยู่นะคะจัดอีกหนึ่งงานเพลงกันละกันเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศนะเมื่อสักครู่นี้เราฟังเพลงช้าๆหวานๆกันไปแล้วสนุกสนุกกันสักหนึ่งงานเพลงก่อนที่จะไปรับสายน้ำใหม่ดีกว่างานจากพี่ดวงตาคงทองนะคะเผื่อว่าเมื่อวานไม่ถูกหวยไปสะเดาะเคราะห์กันสักนิดนึง

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวใจนะคะสายของเรามารออยู่แล้ว

0: นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซส์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซส์ให้อร่อยเกินครับมาแล้วค่ะสายของเราจากสุโขทัยสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: พี่พลนะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ค่ะพี่พลเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหม
1: ประมาณ2หนครับ
0: ประมาณ
1: โดยประมาณหน2หนประมาณน
0: ี้
1: คร
0: ับ โอเคค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยวันนี้ที่โทรเข้ามานะคะโอเคพี่พลสบายดีนะ
1: สบายดีจ้า
0: สบายดีค่ะที่สุโขทัยเป็นยังไงบ้างเขาวันนี้ฝนตกไหม
1: เกือบทั้งวันนะครับ
0: หมายถึงว่าตกเกือบทั้งวันเหรอคะ
1: ใช่ครับเกือบทั้งวันตกเกือบทั้งวันคร
0: ับ โอ้โหนะคะก็จากที่ติดตามข่าวจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าน้ำฝนจะตกอีกหลายวันเลยเหมือนกัน
1: ใช่
0: เน
1: า
0: ะ
1: แต่หนักก็จะเป็นช่วงเด็กเลิกเรียนอะไรพวกนี
0: ้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะว่า
1: ครับใช
0: ่ตอนเย็นๆเนี่ยเลิกงานเลิกเรียนกำลังกลับบ้านเนี่ยตอนที่แบบว่าชุลมุนเน
1: ี่
0: ย
1: ฝนถูกครับถูก
0: เขาจะต้องมาตอนนี้นะพี่พลนะก็ถือว่าอากาศเย็นตอนกลับบ้านกันละกัน
1: ไม่เด็กเปียกครับ
0: เปียกอะสิใช่
1: คือว่าให้พี่สาวเขาไปรับคนเล็ก
0: ค่ะ
1: แล้วเขาเปียก2 3วันติดๆแล้วครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ช่วงนี้นะคะอย่างที่เราติดตามข่าวเนี่ยก็ต้องเตรียมแล้วแหละร่มเอ่ยเสื้อกันฝนบางคนต้องแบบมีรองเท้าอ่ะเหมือนรองเท้าเปียกน่ะแบบกันเปียกคุมรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่เนาะก็ต้องแบบนั้นก็ต้องเตรียมตัวไม่เป็นไรฝนจะตกแล้วก็ห้ามไม่ได้อ่ะทำยังไงล่ะเนาะเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะพี่พลนะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ดอกชะบาสีแดงของร้องการครับฮัลโหลอ
0: ุ้ยพี่พลฮัลโหลคือหนูกำลังตบมือหนูแบบโหยพี่พลเลือกเพลงได้ดีมากเลยอ่ะพี่พลบอกฉันเหนื่อยมากเลยอ่ะโทรมาคุยกับดีเจลูกตาเนี่ยฉันเหนื่อยมากคือพี่พลไม่เห็นหน้าหนูไงพี่พลก็ไม่รู้ว่าหนูทำอะไรอยู
1: ่
0: นะ
1: ไม่ผมอยากให้ลูกสาวทำให้แต่ลูกสาวไม่ทำดีขอลงยังไม่จอย
0: ไปถึงในไลฟ์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่แต่กับถ้าเอ็มขอกระเด็นผมไม่ค่อยอยากทำหนูทำของ FM 95จ้ะ
0: โอ้โหขอบคุณมากค่ะนะคะขอบคุณที่แนะนำเพลงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะสำหรับดอกชะบาสีแดงค่ะ
1: เอาคนทุกเสียงทุกสายที่รับฟังขึ้น95แล้วกันแล้วก็น้องหลังไมค์ด้วยจ้ะ
0: โอเคค่ะได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะช่วงนี้ฝนตกอย่าลืมให้เด็กๆพกร่มพกเสื้อกันฝนด้วยนะพี่ฝนนะ
1: ครับผมครับ
0: ขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นะคะสายชิวๆใจจัดให้เลยนะคะงานเพลงที่เป็นงานเพลงใหม่ล่าสุดจากตาลเองนะคะดอกชะบาสีแดงค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสายหน้าไม้นะคะเนี่ยพี่พลจากสุโขทัยนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังเพลงเพิ่มเติมหรือจะจองสายหน้าไม้นะคะในชั่วโมงหน้าโทรเข้ามาได้เลยนะคะตลอดทั้ง2ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวน้องเมย์นะคะเมย์นะคะรอรับสายอยู่นะที่02-248-1366ค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะมีกิจกรรมด่วนนะคะมาแบบด่วนๆแล้วก็เหลือเวลาร่วมกิจกรรมอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเพราะว่าจะประกาศผลพรุ่งนี้แล้วนะคะเลยต้องรีบมาบอกคุณผู้ฟังก่อนเลยค่ะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ค่ะประจำเดือนกันยายน2569นะคะมาแล้วอย่างที่บอกว่าอุ๊ยนะต้องติดตามไว้นะกิจกรรมเรามีตลอดทั้งปีจริงๆนะคะแล้วก็เกือบทุกเดือนเลยกิจกรรมค่ะเดือนนี้คือ Food and Ride ค่ะจอดรถบ้านโดยสารรถกินโหนะแบบนี้ต้องได้ไปเที่ยวนะที่สำคัญได้ไปกินด้วยนะจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วค่ะอีกแค่2วันนะคะวันเสาร์ที่19กันยายน2569นะคะเราจะไปกันที่ตลาดอิงน้ำสามโคกปทุมธานีใกล้ๆกรุงเทพนี้เองค่ะลูกทุ่งมหานครของเรานะคะจัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟค่ะกับ Food and Ride จอดรถบ้านโดยสารรถกินซึ่งก็จะนำแฟนรายการที่เป็นผู้โชคดีนะคะร่วมทริปอิ่มฟินไหว้พระทำบุญแล้วก็ไปเสพบรรยากาศสุดคลาสสิกนะคะครบเลยนะคะจบในทริปเดียวเนี่ยแล้วก็เป็นแบบวัน

day trip ด้วยคุณผู้ฟังสำหรับทริปนี้นะคะจะพาไปตะลุยชิมร้านเด็ดนะคะที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีค่ะพร้อมเดินทางไปเสริมสิริมงคลนะคะสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ด้วยนอกจากนี้นะคะก็มีมินิคอนเสิร์ตอันนี้ขาดไม่ได้อยู่แล้วสำหรับกิจกรรมของลูกทุ่งมหานครของเรานะคะจาก2ศิลปินนะคะ2ศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ค่ะครั้งนี้นะคะมีน้องแบมพิชญานินแล้วก็น้องเอมปวีนะคะก็จะไปร่วมด้วยนะคะกับกิจกรรมของเราแล้วก็มีดีเจ3คน3ท่านนะคะก็คือพี่จิ้งนะคะดีเจวาสุเลิศจันยาผอ.ของเรานะคะแล้วก็มีน้องเมธิชาแล้วก็ตาลเองนะคะลูกตาลชนทิชาด้วยนะกิจกรรมนะคะเน้นย้ำอีกครั้งนึงก็คือวันเสาร์นี้นะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปนะเราจะไปเจอกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณเจ๊สี3โคกนะคะรอบนี้น่าจะได้เจอเจ๊สีแล้วแหละเพราะว่าตอนอ่านนะพูดถึงพูดถึงเจ๊สีสามโคกบ่อยมากๆแต่ว่ายังไม่เคยไปที่ร้านเลยนะคะรอบนี้ได้เจอกันแน่นอนแล้วก็ได้ไปชิมก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณด้วยนะคะแต่ที่สำคัญค่ะอันนี้ยังมีเวลาเหลือกันอยู่นะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะจะต้องร่วมสนุกนะคะร่วมสนุกโดยที่ไปร่วมเล่นเกมเล่นเกมที่หน้าเพจของเรานะ LTM FM 95นะคะแล้วบอกเลยว่าทริปนี้ one day trip ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแถมได้ความสนุกแล้วก็มีของติดไม้ติดมือแน่นอนอันนี้สปอยนะคะเอาเป็นว่าใครที่ได้ยินตอนนี้แล้วนะคะยังมีเวลานะคะเข้าไปที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคุณผู้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นโพสต์แรกเลยตอนนี้ที่พินไว้อยู่ที่ปักหมุดไว้อยู่นะคะก็จะมีโปสเตอร์นะคะก็จะเห็นมีพี่จิ้งมีตาลมีน้องเมย์แล้วก็มีน้องศิลปินอีก2ท่านด้วยนั่นแหละคือโพสต์นั้นเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ร่วมกิจกรรมได้เลยด่วนเพราะว่าพรุ่งนี้จะประกาศผลแล้วนะคะพรุ่งนี้จะประกาศผลแล้วและกิจกรรมนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะคะไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองนะคะโอเคนะคะรีบเลยนะคะใครที่อยากจะไปเที่ยวด้วยกันนะคะทริปนี้เราดูแลทั้งหมดแล้วก็สปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะอย่างที่ได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะซัพพอร์ตนะคะกับความสนุกนี้นะคะได้ไปเที่ยวได้ไปกินแล้วก็ได้ไปทำบุญด้วยกันด้วยนะคะเอาเป็นว่าลุ้นพรุ่งนี้ประกาศผลแล้วก็ใครที่ได้เป็นผู้โชคดีก็เดี๋ยวเจอกันวันเสาร์นะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะพี่ณัฐจากปากเกร็ดนนทบุรีแต่อยากฟังเพลงที่แบบอยู่นู่นอัมพวา

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงสนุกๆจากพี่ฝนธนสุนทรกันละกันนะคะฝนตกไงก็ต้องนึกถึงพี่ฝน
2: กินนกหวีดมาแน่ๆเลยเอ้าฮู้

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
5: Pulsar โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจ

0: ก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

สองงานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะจัดให้เลยแบบดับเบิ้ลคิดถึงใจจะขาดค่ะชัยโยธนวัฒน์นะคะจากพี่หนึ่งโรงก๊อกแล้วก็ก่อนหน้านั้น

0: รำคาญกับบอกกันเด้อลำเพลินวงศกรจากพี่แสงจังหวัดตากนะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจวันนี้มีหลายเพลงเลยค่ะสำหรับเพลงที่ฝากเข้ามาจัดเป็นเพลงนี้ให้ตังเกตังเกเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้านะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ชั่วโมงที่2ของเรานะคะตอนนี้23:02 น.นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะเอาล่ะนะคะช่วงนี้เราเริ่มต้นชั่วโมงที่2กับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะแล้วก็สายหน้าไมค์มารออยู่แล้วด้วยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับน้องชิวหรอ
3: คะ
0: เสียงเด็กมากเลยอายุเท่าไหร่ครับ
3: 13ปีค่ะ
0: 13ปี13ขวบหรอหรอแล้วโทรจากที่ไหนเนี่ย
3: พัทลุงครับ
0: พัทลุงครับผมแสดงว่าวันนี้โทรมาเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะเพิ่งเล่นเห็น TikTok พี่ตาลเมื่อกี้เลย
0: ขอบคุณมากครับชิว13ปี13ขวบนี่อยู่ชั้นอะไรครับ
3: ม .1 ค่ะ
0: ม .1 นะโอเคแล้วช่วงนี้เรียนหรือว่าปิดเทอม
3: ช่วงนี้กำลังเรียนอยู่ค่ะ
0: ตอนนี้เรียนอยู่นะเป็นยังไงบ้างโอเคไหม
3: โอเคทุกอย่างเลยค่ะ
0: โอเคทุกอย่างนะเป็นกำลังใจในการเรียนให้กับน้องชิวนะ
3: คร
0: ับ ครับผมวันนี้ชิวบอกว่าอยากฟังนักร้องงานเลี้ยงหรอ
3: ครับ
0: เหรอคือร้องได้ด้วยไหมเพลงนี้ร้องตามได้ไหม
3: ก็ได้อยู่ครับ
0: ได้อยู่หรอแสดงว่าชอบร้องเพลง
3: ใช่ครับ
0: เออหรือว่าเป็นนักร้องของโรงเรียน
3: ก็เคยเป็นค่ะตอนประถม
0: นั่นไงพี่ว่าแล้วเพราะว่าฟังจากเสียงเนี่ยแล้วขอเพลงนี้เนี่ยมันต้องร้องได้ต้องร้องได้อยู่บ้างนะโอเคเอาแสดงว่าเมื่อกี้คือติดตามทาง TikTok ของพี่ตาแล้วก็ลองไปฟังทางวิทยุหน่อยว่าที่พัทลุงมีสัญญาณเป็นยังไงนะ
3: ลองไปฟังแล้วครับได้เหมือนปกติครับ
0: ได้ปกตินะชิวนะโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากๆเลยอ่ะนะเดี๋ยววันนี้พี่ตาจัดให้เลยสำหรับนักร้องงานเลี้ยงค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะเดี๋ยวน้องชิวพูดตามพี่ตาลเลยนะจ๊ะ
3: ค่ะ
0: ค่ะขอขอบคุณ
3: ขอขอบคุณ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
3: นะครับ
0: หนักเครื่องลูกหนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: เออชิวเคยทานหรือยังน้ำพริกเผาพันท้ายปกติทานเผ็ดไหม
3: ทานเผ็ดครับแต่ยังไม่เคยทาน
0: เออลองต้องลองทำได้หลายเมนูเลยนะคะโอเควันนี้ขอบคุณชิวมากๆเลยที่โทรเข้ามาแล้ววันนี้จะนอนดึกไหมพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนนี่มีแบบว่ามีคิดไปแบบนึง
3: รอคุยกับพี่ตาลอยู
0: ่โอเคงั้นเดี๋ยวคุยเสร็จฟังเพลงแล้วก็อย่านอนดึกนะพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนนะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ขอบคุณชิวมากๆครับลูก
3: ขอบคุณ
0: ครับสวัสดีครับแหมนะคะอ่ะจัดให้เลยนะคะเดี๋ยวต้องรีบเปิดเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรีบนอนไปโรงเรียนแล้วอ่ะช่วงนี้พาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องจัดไป
4: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะเจอกันทุกงานเลี้ยงนะคะเสียงเก่าเจ้าประจำเชิญรับฟังค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สีงานเพลงสนุกสนุกเลยนะคะจัดให้ในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสายหน้าใหม่อ่ะเขาตั้งต้นขบวนมาขนาดนี้แล้วกับนักร้องงานเลี้ยงนะคะงานจากพี่ตั๊กแตนชนดานแล้วก็แบบว่าเอ้ยนะโจ๊ะกันต่อเลยนะคะแล้วก็มาที่ชอบมานานผางเข้าแล้วนะคะงานจากพี่ออฟดอกฟ้าแล้วก็มีโนบราโนราบิวกัลยานีแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับบังเอิญมันได้อ่ะแอนอรดีนะคะสี่งานเพลงสนุกสนุกเลยบอกว่าบางคนแบบว่ากำลังขับรถกำลังเดินทางกำลังทำงานอยู่แล้วมันเริ่มง่วงไงคุณผู้ฟังนะคะจัดเพลงแบบสนุกสนุกมันๆให้ได้กระชุ่มกระชวยกันหน่อยนะคะ สวัสดีทักทายสมาชิกทาง Facebook Live ด้วยนะคะนะมีใครมาบ้างวันนี้ไม่ได้ทักทายเลยใช่ไหมนะสวัสดีพี่วิชัยนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะเสี่ยเปียกนะคะพี่วงจันทร์ค่ะแล้วก็มีพี่ประหยัดนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะน้องหนูดีน้องไบท์นะพี่จรูนสวัสดีพี่ดวงดีศรีวิชัยด้วยนะคะนะคะก็มาทักทายผ่านทาง Facebook Live นะคะเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีโอกาสได้มาร่วมงานกับลูกทุ่งมหานครของเรานะคะบ่อยครั้งเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะนะสวัสดีพี่วุฒิศักดิ์ด้วยแล้วก็ใครอีกเอ่ยพี่หนูเพียรนะคะสวัสดีค่ะพี่นักรบนะคะพี่ชนิศราค่ะพี่สุรีพี่เสือนอนไม่หลับพี่คณิษฐาพี่เคเนเคเนโกหรอถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะแล้วก็พี่สุภาพนะคะสวัสดีพี่แนทด้วยนะคะคุณนาตาลีนะคะแล้วก็ไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่านะคะพี่สมเชษพี่สมชายหรือก็พี่เดียวจรัญระโนดนะคะพี่แบ็กสกายนะแล้วก็พี่บุญเพชรพี่ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าอันนี้ชื่อ Facebook นะคะแล้วก็สวัสดีพี่น้ำโมพุทโธบอกว่าสวัสดีจ้าน้องลูกตาลที่อุบลฝนไม่ตกจ้ากรีดยางยาวๆโอ้เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณนะคะพี่ๆหลายๆคนก็ช่วยแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเน้นย้ำอีกนิดนึงนะคะก่อนที่พรุ่งนี้จะประกาศผลผู้โชคดีนะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนกันยายนนะคะใครอยากไปเที่ยวด้วยกันนะคะเนี่ยใกล้ๆนะคะตลาดอิงน้ำสามโคกก็คือใกล้กรุงเทพเผื่อว่าใครอยู่ใกล้กว่าไงอยู่ปทุมพอดีอะไรเงี้ยนะคะไปเที่ยวไปกินไปช้อปปิ้งไปทำบุญด้วยนะคะกิจกรรมนี้ฟรีทุกสิ่งทุกอย่าง everything free นะคะไม่ต้องจ่ายตังค์จ้ากระบาดนะคุณผู้ฟังเพียงแค่ร่วมสนุกเล่นเกมที่เพจของเรานะคะ Facebook Fanpage LTM FM 95เราจะไปเที่ยวกันวันเสาร์นี้แล้วมุฟังเป็นกิจกรรมแบบด่วนๆด่วนๆเลยเพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะรีบไปร่วมกิจกรรมเลยที่เพจนะคะตอนนี้เขาพินไว้ปักหมุดเอาไว้สำหรับโพสต์ที่ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ไปร่วมกิจกรรมนะคะนะบอกเลยว่าฟินแน่นะคะ Food and Ride จอดรถบ้านโดยสารรถกินเฮ้ออันนี้โฟกัสอย่างเดียวเลยนะโฟกัสเรื่องกินจริงๆจริงๆเลยนะคะก็ไม่อยากให้พลาดไงคุณผู้ฟังเผื่อว่าใครที่ลุ้นมาหลายครั้งแล้วอะแต่ยังไม่เคยได้ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้เจอกันนะรอบนี้ก็จะได้เจอพี่จิ้งนะคะผอ.วาสุเลิศจันยานะคะน้องเมธิชาแล้วก็ตาลนะคะเป็น3 DJ ที่จะไปร่วมทริปครั้งนี้แล้วก็มี2ศิลปินนะคะน้องแบมกับน้องเอมจาก Grammy Go ด้วยนะคะได้ฟังเพลงได้กินได้ช็อปได้ทำบุญครบเลยจบในทริปเดียวแล้วก็เป็นวันเดย์ทริปไม่ได้นอนค้างนะนะคะกลับบ้านแล้วไม่ได้ค้างที่ตลาดอะไรไม่มีนะเรื่องกินเรื่องใหญ่จริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยในพูดจากใจจริงเนี่ยน้ำเสียงจริงใจมากๆนะคะอ่ะขอให้ได้เจอกันกันแล้วกันนะคะสวัสดีพี่อุดรรถขยะบางนาด้วยนะน้องแชมป์ด้วยยังอยู่นะจ๊ะช่วงนี้โหหันไปแบบว่าที่จอมอนิเตอร์ขวามือของดีเจนะคุณผู้ฟังวันนี้เพลงเยอะมากๆเยอะกว่าเมื่อวันก็เยอะวันนี้เยอะไหวนะคะเดี๋ยวจัดให้พี่ปรีชาจากสงขลาแต่แปลกใจมากเลยพี่ปรีชาขอเพลงกำเมืองอีว่าเพลงซอเต็มกำเนอร์บ่าวเขินหรือแปลว่าผู้ชายที่แบบโสดมานาน

0: ค่ะบ่าวเขินนะคะเออแต่กี้แบบคือพยายามแปลอยู่นะฮะบ่าวก็คือหนุ่มอะหนุ่มแต่ว่าโสดแบบนานมากเขินคือถ้าแปลแบบไม่ใช้กับบุคคลเขินคือเหลือ แม่นก่อเหลือแบบนานอะเออพอมันมาอยู่กับsubject ที่เป็นคนนะนี่มันหลายภาษามากก็คือบ่าวเขินก็คือโสดมานานถ้าเป็นสาวก็อย่างสาวเขินย่าเออนะคะเมื่อกี้มีน้องๆ นะคะในไลฟ์บอกว่าอันหยังคือเขี้ยวว่าวน้องบอกว่าอะไรอะพี่ตาลเขี้ยวว่าวคืออะไรนะคะเนี่ยปากันสอบตกหมดละเออคนกรุงเทพเนทีฟเนี่ยบ่ได้ล่ะค่ะเออเขี้ยวว่าวบางคนบอกว่าฟันผุเหรอพี่ตาลไม่ฟันผุเนี่ยคือยังมีฟันอยู่แล้วก็อาจจะแบบเออเป็นแบบว่าดำๆอยู่ข้างในเป็นแบบแมงกินฟันเอี้ยฟันเคี้ยวว่าวคือฟันหลอนเนี่ยปากันเล่นนะก็บ่ได้ละจัดรายการเออเขามีสาระปกติลูกตาชนิชามีสาระนะคะคุณจะมาชวนเล่นอะไรเออแบบนี้นะสนุกสนานกันนะขอบคุณมากๆเลยนะคะเพลงนี้บ่าวเคินเนาะคุณอาบุญศรีรัตนังนั่นเองนะคะอยากฟังเพลงยังขอมาผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะภาคไหนจัดให้ที่นี่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะจ๊ะอ่ะช่วงนี้มีงานเพลงใหม่จากพี่เสถียรทำมือค่ะคุณผู้ฟังกับคนใช่ที่ใกล้ฉันเออเดี๋ยวนี้เวลาเราเซิร์ชหาอะไรเราจะค้นหาอะไรเราก็จะบอกว่าเอ้ยคาเฟ่ใกล้ฉันร้านอาหารใกล้ฉันคลินิกใกล้ฉันอะไรต่างๆแต่นี้บางครั้งมันต้องเซิร์ชหาแล้วหรอคนใกล้คนใช่ใกล้ฉันสุดยอดเลยอ่ะชื่อเพลงนี่แบบเทรนด์มากคนใช่ที่ใกล้ฉันนะคะงานจากพี่เสถียรทำมือจากสังกัดแกรมมี่โกค่ะคำร้องทำนองนิกสเลอร์ปี้และเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยค่ะ

0: โอ้โหเป็นอีกงานเพลงที่น่าจะถูกใจนะคะคนที่กำลังมองหาใครสักคนมาฮีลใจอย่างนี้พูดแล้วก็เขินนะคะคนใช่ที่ใกล้เธอค่ะงานใหม่ล่าสุดจากพี่เสถียรทำมือนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ฟังแล้วมันรู้สึกโหมันโดนมากๆสามารถขอมาได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร
0: ์ตไปกันต่อเลยนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้จัดให้นะคะกับเพลงที่ฝากเข้ามาทาง SMS นะคะอยู่ในฮิตที่13นะคะกับใครคือคนที่ใช่ของเธองานจากน้องนันอนันต์แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยตี 3นะคะบอสธีรพงศ์นะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่12 2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อย

0: จนต้องร้องว้าววาววาว
1: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: เพลงที่เต็มไปด้วยความคิดถึงนะคะเพราะว่าคิดถึงงานจากเอ็กซ์อาสยามนั่นเองนะคะฝากเข้ามาทั้งหลังไมค์จากน้องหนูดีนะปทุมธานีโอ้อยากไปเที่ยวเลยล่ะสิเนี่ย
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันนะคะกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้จัดเป็นงานของพิเศษให้ก็แล้วกันนะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ขอบคุณมากๆเพลงติดค้างเยอะจริงๆขอโทษนะไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: ุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: มาราธอนในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสินกระบะพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะ
1: มาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsa.
0: เที่ยงคืน13นาทีค่ะอยู่กับเมธิชานะคะแล้วมีศิลปินสาวเข้ามาทักทายด้วยพี่หมวย Enjoy สวัสดีจ้ะนะคะทักทายทุกๆคนนะคะรักทุกคนเลยเออสโลแกนหนูอะไรนะเมื่อกี้ตามใจคนจัดขัดใจคนขอไม่งอคนฟังล้อเล่นแหมจะไม่ง้อได้ยังไงล่ะขอมาเมื่อวานเปิดให้ต้อง3คนนะเออปกติเปิดได้แค่คนเดียวเองนะเวลาขอน่ะเอ้ยเชปันล่ะนะคะสวัสดีคุณสมบูรณ์ต่ายด้วยนะคะสวัสดีพี่มาดาค่ะสวัสดีพี่ช้าพี่ทันพี่ชาบอกว่าเพลงเพราะจังเลยลูกสาวถูกใจนะเห็นปันล่ะเออนะเปิดจอให้หน่อยสวัสดีด้วยนะคะพี่บักเน็ตนะแล้วก็มีพี่ MM นะคะพี่เบรเบดนะน้องไบรท์มาแล้วค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะพี่สมโรจน์เหรอพี่สำโรจน์สวัสดีค่ะลูกพี่น้องเมย์ด้วยเป็นลูกพี่อ๋อได้ได้ได้สวัสดีพี่อานนท์นะคะสวัสดีน้องแชมป์โชคชัยศรีสวัสดีไปยังพี่ณัฐนภาพี่ชนิศรานะคะบอกว่าขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดหน่อยจากเพชรคทาวุฒินะจ๊ะเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะว่ามีคนเปิดไปหรือยังนะเอ้ยเปิดได้โอเคงั้นรอฟังด้วยนะสวัสดีพี่ชนาทิพย์ด้วยนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกๆคนค่ะสวัสดีไปยังร้านปูขนมวานเอ้ยวาเฟอร์ขนมวานอะไรขนมวาเฟอร์นมสดอ๋อหนูมองไปรอจุฬาอ๋อฟอฟันฟอฟันสวัสดีค่ะบอกว่าตามใจคนจัดไม่ง้อผู้ฟังค่ะสวัสดีพี่บุเอด้วยนะคะสวัสดีพี่เอกนะบอกว่าจากชัยพฤกษ์001จ้าสวัสดีค่ะวสีป้าพี่วันเอ้ยวันนี้เวรใครเนี่ยเริ่มไม่มั่นใจแล้วสวัสดีน้องหนูดีด้วยนะคะพี่ต้นน้ำมาแล้วนะจ๊ะสวัสดีไปยังเดี๋ยวนะบอกว่าสวัสดีครับพี่น้ำเอาไม่ทักทายพี่แล้วหรอเอาคุยกันเองแล้วหรอสวัสดีน้องแวนค่ะสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาดูผ่านทุกๆช่องทางเลยน้องเมย์อาจจะอ่านไม่ครบนะมีครูฝ่ายปกครองพี่โดโด้พี่โตโต้อะไรนั่นอ่ะเออเยอะแยะมากมายที่เข้ามานะจ๊ะทักทายกันเนาะในช่วงนี้นะคะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LGM FM 95นะคะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้วันที่19น้องเมย์จะไปที่ประทุมธานีนะคะณตลาดอิงน้ำสามโคกค่ะก็จะมีพี่ลูกตาลไปด้วยนะกับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนกันยายน2569นะคะระหว่างนี้โทรศัพท์เข้ามาขอเพลงได้เลยนะในระหว่างที่พูดเนี่ย022481366นะคะลูกทุ่งมหานครนะคะมีการจัดกิจกรรมสุด Exclusive ค่ะ Food and Light จอดรถบ้านโดยสารรถกินค่ะนำแฟนรายการนะคะเป็นผู้โชคดีร่วมทริปอิ่มฟินไหว้พระทำบุญและเสพบรรยากาศสุดคลาสสิกครบจบในทริปเดียวเลยนะสำหรับทริปนี้นะคะก็จะมีการพากันไปตะลุยชิมร้านเด็ดร้านดังนะคะณตลาดอิงน้ำสามโคกอยู่ที่ชุมชนตลาดเก่าบางเตยนะคะที่จังหวัดปทุมธานีพร้อมกับเดินทางไปเสริมสิริมงคลนะคะสักการะกันหน่อยหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์นอกจากนี้นะคะก็ยังมีมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจาก2ศิลปินแกมมี่โกด้วยกับแบมพิชญานินท์นะคะและ MM ปวีนะคะรวมด้วยนักจัดรายการของเราด้วยนะก็มีผอ.วาสุและจัญญานะคะมีน้องเมธิชาแล้วก็มีพี่ลูกตาลชนทิชามีไป3คนนะโดยกิจกรรมนะคะจะจัดขึ้นในวันเสาร์นี้นะคะที่19กันยายน2569ตั้งแต่เวลา9โมงนะคะจนถึงประมาณบ่าย3โมงครึ่งประมาณนี้น่าจะจบที่วัดโบสถ์นะคะที่3โมงครึ่งใครที่เข้ามาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณเจ๊สีสามโคก็มาพบกันได้เลยนะคะร่วมสนุกนะคะก็มีการเล่นเกมเพื่อลุ้นทริปเที่ยวฟรีนี้นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95ค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะกับกาแฟเขาช่องเติมความหมายให้ทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้อง

สามผลงานเพลงเก่าๆนะคะหลังจากที่มีคุณผู้ฟังประท้วงว่าเมื่อวานมีเพลงวัยรุ่นฟังไม่รู้เรื่องนะคะวันนี้ก็เลยจัดให้เป็นเพลงเก่าๆจากสุรพลสมบัติเจริญนะคะสาวสวนแตงค่ะตามด้วยแม่ผ่องศรีนะคะฝากดินนะดินเจ้าเอ๋ยข้าเคยอยู่ใกล้มาก่อน ให้พี่รวยเสียก่อนจากเพลินพรมแดดด้วย3ผลงานเพลงในช่วงของฮิต

DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองนะคะก็ใครที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมนะคะเข้ามาดูได้ที่แฟนเพจ LTM FM 95ด้วยนะจ๊ะก็ไปพิมพ์คอมเมนต์ร่วมสนุกกันได้นะคะสวัสดีพี่ปีชาพี่พีสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะจ๊ะอ่ะตอนนี้หนึ่งผลงานเพลงนะคะในช่วงรอสายค่ะหัวใจมักง่ายมีแนะนำเข้ามากับคนแรกที่เข้ามาดูในไลฟ์ค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: หนูเลยอย่างชอบเลยแม่ทันพิชาจะไปนอนแล้วเหรอจ๊ะยังอยู่ไหมจ๊ะเนี่ยไหนลองพิมพ์มาสิ

0: ให้เบอร์ทีมงานถูกหรือเปล่าโทรมาขอเพลงพอโทรกลับไปเอาไม่รับสายคืออะไรเปลี่ยนคนแล้วนะทั้งนั้นอ่ะโอ้ยโอ้ยคุณแม่หนูก็อุตส่าห์นะอุตส่าห์เลือกเพลงที่คุณแม่ขอนะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันเราก็นานๆทีเนาะก็แบบว่าจะให้สายคุณแม่เขาซะหน่อยอ่ะๆๆให้เวลารับไหมเปลี่ยนเป็นต้องเปลี่ยนคนแล้วล่ะถ้างั้นอ่ะเอ้ยคุณแม่ทันพิชาแม่เกลบอกพี่ยาย่าบอกอย่ารีบนอนสิคะไม่ทันละเข้าหน้าใหม่ละโอ้ยคุณแม่อ่ะหนึ่งสายหน้าใหม่ค่ะเปลี่ยนคนละสวัสดีค่ะ
1: ครับผม
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
1: เด็กชายอเนกครับผม
0: เด็กชายอเนกนะจ๊ะจากจังหวัด
1: นครราชสีมาครับ
0: นครราชสีมาแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหน
1: ตอนนี้อยู่ชลบุรีครับ
0: อยู่ชลบุรีกำลังจะไปไหน
1: กำลังจะไปสมุทรปราการครับผม
0: ไปสมุทรปราการไปส่งของเลย
1: ใช่ครับ
0: อืมแล้วอีกนานไหมกว่าจะถึง
1: ก็น่าจะประมาณสักชั่วโมงกว่าครับ
0: ชั่วโมงกว่าใครเป็นคนขับรถ
1: ผมขับเอง
0: โอเคงั้นขอเพลงมาเลย
1: จอดแล้วครับเรียบร้อย
0: จอดแล้วเนี่ยนะแน่นะ
1: ครับเรียบร้อยครับ
0: จอดยังไงทำไมไม่เปิดไฟ TikTok
1: นี่เปิดแล้วครับเรียบร้อยเดี๋ยวฟังให้ดูฟังเสียงมั้ยฟังเสียงมั้ย
0: ไหน
1: มันได้ยินเสียงคร
0: ับ
1: ผม
0: โอเคคุยด้วยก็ได
1: ้ครับจอดเรียบร้อย
0: โอเคแต่สบายดีนะ
1: ครับสบายดีครับ
0: เนี่ยแม่ธันพิชาเขาบอกฟังอยู่ก็เมื่อกี้เขาโทรทีมงานโทรไปแม่ไม่รับสายหนูน่ะเขาได้เปลี่ยนคนแล้ว
1: ผมโทรติดครั้งแรกเลยนะ
0: จริงเหรอ
1: ใช่ครับ
0: แล้วปกติฟังบ่อยไหมจ
1: ๊
0: ะ
1: ก็น่าจะประมาณ5ปีแล้วครับเนี่ย
0: โอ้5ปีแล้วแสดงว่าก่อนน้องเมย์มาทำปีนึง
1: โทรติดแต่ว่ามันเป็นไงนะ
0: โทรติดแต่ว่า
1: ก็ติดก็ว่างครับ
0: ก็ติดเฉยๆแต่ว่าไม่ได้สายหน้าใหม่สักทีนี่เพิ่งได้ครั้งแรก
1: ครับครั้งแรกครับครั้งแรก
0: อะไรโดนจิตโดนใจให้อยากจะคุยในช่วงนี้คะ
1: ก็คืออยากคุยมานานแล้วครับติดมานานแล้วแต่มันไม่ติดสักทีครับ
0: หรอแล้วถ้าน้องเมย์พูดว่ามงแซะมงแซะแซะมงตามด้วย
1: ตะลุมตุ้มมง
0: อันเนี้ยคือสิ่งที่อยากทำใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เหมือนอะไรนะพี่โน้ตอุดมไงหาพวกเรากำลังสบายจงตบมือพัน
1: ครับครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆแบบนั้นสักนิดนึงสักนิดนึงเอาเพลงเปิดตัวกับเขาด้วยไหมล่ะ
1: นะฮะ
0: นะเขาบอกว่าเวลาคนโทรมาครั้งแรกจะต้องมีเพลงเปิดตัวด้วย
1: จับฟังเดียว
0: อะไรนะคะ
1: ขอฟังเดียวได้ไหม
0: เอาเพลงเปิดตัวไม่เอาหรอ
1: ไม่เอา
0: แบบเนี้ย
1: ยังไง
0: ไม่เอา
1: ไม่เอา
0: ไม่เอาซะหน่อยหรอ
1: ไม่เอา
0: โอ้ยนะอ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
1: ดอกกระเจียวบานครับผม
0: ดอกกระเจียวบาน
1: ครับผม
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไปจ้า
1: ทุกเสียงทุกสายครับผม
0: ทุกเสียงทุกสายนะไม่มีพิเศษเลยหรอ
1: ไม่มีครับไม่มี
0: เฮ้ยทำไมถึงอยากฟังเพลงนี้อ่ะ
1: มาคนเดียวครับ
0: มาคนเดียว ได้เดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะ
1: ครับผม
0: เดินทางปลอดภัยนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผมดูแลครับไปคุยด้วยเนี่ยไม่ได้คุยนานอยากคุยนานแล้วเนี่ย
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาล่ะค่ะช่วงนี้นะคะเรามาชวนอาบน้ำกันก่อนสำหรับใครที่ทำงานหนักกันมาในวันนี้ถ้าเราได้อาบน้ำสดชื่นสดชื่นสบายสบายกลิ่นหอมหอมเงี้ยนะเราก็จะทำให้เราแบบผ่อนคลายหลับสบายได้ด้วยนะกับสุขสกินสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนะคะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกเลยทั้งร่างกายล้างหน้าก็ได้สระผมก็ได้นะคะเป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยค่ะรสกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะคะโปรโมชั่นพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีไปเลยนะคะครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาสุดพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งวันนี้ไม่มีไม่เขียนเอาประมาณนี้ประมาณนี้นะคะถ้าใครที่อยากจะอาบน้ำอาบท่าหอมๆก็สุขสกินเลยนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณคันๆๆอาการ

คัญที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลกับผลงานเพลงนี้น้องเอิ้นว่าครบอ้ายเอิ้นว่าคุยค่ะจากแอม

0: มหานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าว

อดคอนเน็กต์แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมที่ชา
1: อ่ะมาถึงช่วงที่ต้องกอดตัวเองกันแล้วนะแม่ทำพิชาบอกว่าไม่นอนก็ไม่นอนนอนที่สองแล้วกันเดี๋ยวลองให้ทีมงานโทรไปอีกสักรอบหนึ่งดูซิว่าจะรับไหมหนูแบบโอ้ยอุตส่าห์โทรแบบเห็นแล้วว่าโทรมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ไม่ได้สายหน้าไมค์สักทีก็เลยคิดว่าเดี๋ยวครั้งนี้วันนี้จะให้แล้วนะแม่นะไม่รับสายหนูซะอย่างนั้นล่ะอ่ะมากอดตัวเองกันก่อนนะคะกางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆสองข้างนะจ๊ะส่องกระจกและยิ้มให้ตัวเองสวยๆหนึ่งทีนี่แหละนั่นแหละแบบนั้นเลยนะคะน่ารักมากๆมันคือการให้กำลังใจตัวเองถ้าเราไม่ให้กำลังใจแล้วจะรอใครให้ล่ะถามจริงใช่ปะล่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะมีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสเกี่ยวกับคลองนะคะน้ำคลองชมพูเพิ่มสูงขึ้นจังหวัดพิษณุโลกค่ะเร่งอบพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะให้ไปยังศูนย์พักพิงวัดชมพูเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ถ้าใครได้ยินเสียงนี้นะคะให้รู้ไว้ว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะเอาชีวิตตัวเองรอดก่อนนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าตัวเองยังติดอยู่ในบ้านแล้วเกิดน้ำระดับน้ำมันขึ้นสูงเนี่ยการที่จะส่งอาหารส่งอะไรเข้าไปมันค่อนข้างยากลำบากคุณจะไม่มีข้าวกินซึ่งมันยากมากถ้าคุณไม่ได้มีการตุนอาหารที่มันจะอยู่ได้แบบเป็นสัปดาห์เป็นเดือนอะเราไม่รู้ไงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราอาจจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่องของการใช้หลอดพลาสติกเรื่องของการใช้แบบตัดไม้ทำลายป่าต่างๆอย่างเงี้ยเนาะเราอาจจะต้องปลูกต้นไม้มาทดแทนมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมว่าโลกใบนี้ของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะคะก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันเนาะกับเรื่องของระดับน้ำคลองชมพูนะคะที่บริเวณสะพานวังหมันนะคะได้เพิ่มสูงขึ้นตอนนี้อยู่ในระดับ6เมตรและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นต่อเนื่องด้วยนะซึ่งท้องถิ่นนะคะและผู้นำชุมชนเนี่ยต้องเพิ่มช่องทางการสื่อสารนะคะโดยประกาศผ่านหอกระจายข่าวให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่3บ้านชมพูและหมู่ที่5บ้านปลวกงามนะคะตำบลชมพูยกของขึ้นสูงเดี๋ยวนี้เลยนะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะดูแลตัวเองดีๆนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ฟังนะนะคะโอ้อ่ะช่วงนี้เข้ามาถึงช่วงสาระดีๆกับน้องเมธิชานะคะใครที่ชอบกินผลไม้บ่อยๆแล้วลองมาคิดดูสิว่าตอนนี้เรากินถูกวิธีกันหรือยังน้องเมย์คนนึงอ่ะผิดวิธีแน่นอน พออ่านแล้วโอ๊ยผิดมาตลอดเลยนะคะการกินผลไม้นะคะให้ได้ประโยชน์ที่สูงสุดควรกินในช่วงที่ท้องว่างนะคะก็คือการกินก่อนอาหารประมาณ 30-60 นาทีซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเคยได้ยินแบบสุภาษิตอะไรต่างๆใช่ไหมให้กินข้าวไม่กินหวานใช่ไหมเราก็เลยกินหวานตบท้ายเสมอคือเวลาที่เรากินอาหารไปเรียบร้อยรับประทานอาหารเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมากินผลไม้ทีหลังเสมอซึ่งจริงๆแล้วตามหลักที่ถูกต้องเนี่ยเราควรกินก่อนนะคะกินก่อนประมาณ 30-60 นาทีเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะดูดซึมวิตามินและแร่ธาตุได้ดีที่สุดในช่วงนั้นเพราะปกติเนี่ยเรากินผลไม้เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินแล้วก็ช่วยการลดปริมาณแบบการความหิวใช่ไหมถ้าเรากินผลไม้ไปก่อนใช่ไหมแล้วเราค่อยกินอาหารตามหลังเนี่ยมันจะทำให้เราอิ่มไวขึ้นพอเราอิ่มไวขึ้นเราก็จะไม่อ้วนนั่นแหละนะก่อนหรือหลังออกกำลังกายก็ได้นะคะเหมาะกับการที่ผลไม้พลังงานสูงถ้าก่อนหรือหลังออกกำลังกายเนี่ยให้กินเป็นกล้วยแอปเปิ้ลนะคะเพราะว่าจะช่วยในการเติมพลังงานให้ร่างกายได้นำไปใช้อย่างรวดเร็วส่วนหลังมื้ออาหารเนี่ยไม่ใช่ว่ากินไม่ได้หากจะต้องกินหลังอาหารนะคะควรเว้น

0: เวลาไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะคะเพื่อให้อาหารที่เรากินไปเยอะๆนั่นน่ะย่อยไปก่อนนะคะป้องกันการจุกเสียดแล้วก็แน่นท้องแล้วก็ท้องอืดด้วยข้อควรระวังนะคะตามหลักโภชนาการและงานวิจัยผลไม้รสเปรี้ยวมีกรดสูงอย่างเช่นส้มมะนาวสับปะรดเนี่ยไม่ควรกินในช่วงเวลาท้องว่างน้องเมย์ลองแล้วลองของแล้ววันนั้นที่นั่งกินตะลิงปิงนั่นแหละ ไปยังไม่ทันพ้นอสมทเลยอาเจียนซะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะคะก็พวกอาหารที่มีกรดแบบนี้อย่า กินตอนท้องว่างนะเพราะว่ามันก็ลองนึกถึงแบบพวกกรดในกระเพาะอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราแบบกินเข้าไปเลยมันแสบท้องอยู่นะนะคะใครที่มีโรคประจำตัวนะคะก็ต้องดูดีๆด้วยนะว่าผลไม้ชนิดไหนกินได้กินไม่ได้นะคะมันมีผลไม้บางอย่างที่ช่วยในเรื่องของการคุมน้ำหนักบางอย่างมันก็ทำให้อ้วนได้เหมือนกันเนาะนะคะฝากเอาไว้ในช่วงของสาระดีๆค่ะวันนี้ไปกันต่อในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจน้องเมย์ยังขอสายหน้ามาอยู่นะจ๊ะ022481366นะคะตอนนี้สายยังว่างอยู่เด้อนะแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานแรนดอมนะคะว่าสายไหนจะได้เดี๋ยวดูที่ว่าแม่ทันวิชาจะได้หรือเปล่าวันเนี้ย กินก่อนนอนกินก่อนนอนไม่ได้นะอ่ะไปกันต่อเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนางงามตู้กระจกแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่ค่ะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพธิ์ผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: กลับมาในชั่วโมงที่สองนะคะพร้อมกับหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะไปไหนมาคะ
4: ไม่ได้ไปไหนจ้านั่งนั่งรออยู่จ้า
3: ทีมงานโทรเป็นสิบสายเลยนะคะน่า
4: จริงป่ะ
3: จริง
4: จริงหรือ
3: จริงสิ
4: แน่นะ
3: อ่าแน่สิ
4: อื
3: ม เอาไม่ต่อละ หนูจะร้องจนจบเพลงเลยเนี่ยโถสบายดีไหมจ๊ะ
4: สบายดีพี่จ๊ะ
3: เออแล้ววันที่19ไปกับเขาไม่ล่ะ
4: ไปไม่ได้19 20มีคอนเสิร์ตหลานจ้ะ
3: ว้ายคอนเสิร์ตหลาน
4: BNK BNK สาว
3: พีคมากเลยนะ
4: จ้ะ
3: คนหนึ่งเป็นลูกทุ่งนะอีกคนหนึ่งเป็นแบบเจป๊อป
4: ไม่แต่แม่น่ะแม่ส่งลูกสาวกลับบ้านไปแล้วลูกชายกลับบ้านไปแล้ว
3: ส่งสาวกลับบ้านแล้ว
4: ส่งหนูนี่แหละเป็นลูกสาวคนที่สอง
3: ไอ้
4: ใหญ่ย่า
3: สมัครเป็นลูกสาวอีกคนหนึ่งเนาะ
4: ได้ลูก
3: ได้
4: ได
3: ้เลยได้เลย
4: ได้
3: แต่ไม่ได้ไปจริงๆหรอ
4: ไม่ไปสิบเก้ายี่สิบพอดีว่าทีแรกอะโทรถามลูกตาอยู่ว่าเอ๊ะคุยลูกตาอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดบอกแม่ตรงหน้าเนี่ยแม่ไปได้อยู่แต่ถ้าเกิดอันเนี้ยพอดีเขาคนข้างเนี่ยเขาซื้อตั๋วไว้แล้ว
3: แต่หนูก็จะบอกว่าถ้าบอกล่วงหน้าอ๋อหนูก็จะบอกว่าไม่มีบอกล่วงหน้าเพราะหนูก็รู้พร้อมแม่นั่นแหละ
4: เหรอ
3: จริงหนูยังไม่รู้แต่ว่ามันมีงาน
4: ก็ใช่เลยสิถ้าเกิดบอกล่วงหน้าปุ๊บเนี่ย
3: ก็คงใช่ไหมล่ะก็คงไปแต่ว่าเอออันนี้คือไม่รู้จริงๆ
4: ไม่เป็นไรเราต้องเจอกันอีกนานไม่เป็นไรลูก
3: เฮ้ยเราต้องเจอกันอีกนานแต่ว่าจะบอกว่าทุกๆวันเราต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะแม่
4: ถูกต้องลูก
3: เออแต่ว่าหนูอาจจะทำวันนี้ไม่ต้องดีที่สุดหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้กลัวไม่มีอะไรทำ พูดเล่นเออนะจริงๆอ่ะงานวันที่19อ่ะหนูก็รู้พ่อแม่นั่นแหละหนูยังตกใจอยู่เหมือนกันหนูเหรออย่างเงี้ย
4: ไม่ใช่แล้วก็มีลูกตาแล้วก็น้องเมย์แล้วก็หมออ๋อ
3: ใช่
4: มีลูกสาวคนแล้วก็
3: ใช่
4: อะไรมันคืออะไร
3: ก็คือโปรดิวส์ของเราเขาก็นึกว่าผอ.บอกน้องเมย์แล้วส่วนผอ.ก็นึกว่าโปรดิวส์บอกน้องเมย์แล้วต่างคนต่างคิดว่าบอกแล้วเออนี่ถ้าไม่ได้พี่ยาย่าส่งมานี่ก็แย่เลยไม่รู้เรื่องเลย
4: นี่หลับแล้วคุณยาย่าหลับยังฟังอยู่นะจ๊ะ
3: ยังเขาบอกว่า
4: เดี๋ยวหลับนะจ๊ะคุณยาย่าฟังดิฉันก่อนนะ
3: พี่ยาย่าบอกไม่จ้ะจะอยู่เรื่อยๆจ้ะร้องต่อให้จบเพลงเลย
4: นะจ๊ะตีสอง
3: พี่ยาย่าเขาบอกไอ้จริงหรือจริงซี่อ่ะร้องให้จบเพลงเลย
4: แน่จับไม่ได้ลูกจับไม่ได
3: ้พอเถอะนะนะคะอ่ะในที่กว่าจะติดหน้าไมค์กับเขาบ้างเนาะแม่เน
4: า
3: ะ
4: อ๋อใต้เงาโศก
3: นะคะของไพวันใช่ไหมร้องยังไงนะแม
4: ่พี่คิดถึงเธอ
3: เชิด
4: เชิดจะขาด
3: ช้าช้า
4: อานาดได้แค่นี้
3: โอเคโอเคได้เลยเดี๋ยวหนูไม่เปิดให้นะคะแล้วเราจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ล่ะเนี่ย
4: ก็เมื่อไหร่ที่ก็ไป
3: ที่มีจัดงานโอเคเดี๋ยวบอกพอจัดทุกวันเลยจะให้แม่มาทุกวัน
4: ได้
3: อ่ะขอบคุณสปอนเซอร์หนูไม่หน่อยจ้า
4: ได้ลูก
3: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เดี๋ยวลูกอธิราทอดไม่ต้องยาวขนาดนั้น
3: อ๋อเหรอน้ำพริก
4: น้ำพริกเผา
3: พันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นโอเค
4: ขอบคุณนะลูก
3: ได้ค่ะขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะแม่
4: สว
3: ั
4: สดี
3: ครับเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่านักจัดรายการเป็นยังไงแฟนรายการก็ไม่พ้นกันเท่าไหร่หรอกโอ้ยล้อเล่นเออนะเพราะว่าจริงๆอ่ะ

ันจะมีความสัมพันธ์ฉันครอบครัวกันเยอะเออนะมันแตกต่างจากภาคอื่นๆในวงการบันเทิงใช่ไหมเวลาเราเห็นนักข่าวแล้วอาจจะแบบไม่ได้ใกล้ชิดขนาดนี้เหมือนน้องเมย์อย่างเงี้ยน้องเมย์จัดรายการข่าวน้องเมย์ก็รู้สึกแบบโอ๊ยมันเข้าถึงยากใช่ป่ะแต่พอเราอยู่กับเพลงลูกทุ่งอ่ะมันโจ๊ะไงมันปองชึ่งอ่ะเอออยู่หน้าห้างมันก็ได้โยกได้เยกได้อะไรอย่างงี้เจอหน้ากันก็โอ๊ยซอยซอยพี่น้องฟังซอยอย่างงี้ผลงานเพลงวันนี้นะคะที่แม่แนะนำมาค่ะใต้เงาโศกนะคะจากไพรวันลูกเพชรแล้วก็ตามมาด้วยโอ้โหเรียกว่ายกขบวนผลงานเพลงเก่าๆมาเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจัดให้ในช่วงนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะจ๊ะกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ

0: ผลงานเพลงเล่าบอกเคยนะคะก็คือเล่าเนี่ยมันไม่เคยทำให้เจ็บช้ำไม่เคยทำให้เสียใจไม่เคยทำอะไรแต่มันก็ทำให้ขาดสติได้เหมือนกันนะผลงานเพลงนี้นะคะเล่าบอกเคยจากม่อนวรวิทย์นะคะสังกัดจอนนี่มิวสิกค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์กี้พงศักดิ์เรียบเรียงโดยอาจารย์น้ำวายล้อมเดชนะคะใครที่ฟังผลงานเพลงนี้แล้วมันชึกมันจึกมันตรงใจนะคะเออนะก็สามารถแนะนำเข้ามาได้ที่4689400ผ่าน SMS นะคะแล้วก็จะบอกว่าเล่าบอกเคยเนี่ยจริงๆเป็นผลงานเพลงที่เจ็บเจ็บจุกจุกช้ำช้ำเหมาะกับคนอกหักมากๆด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวในช่วงจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจากนี้ไปอกหักไปอีกสักนิดนึงเนาะอ่านเกมไม่ขาดนะคะขอมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงและแม่ๆจ๋าจากน้องเพชรคทาวุฒินะจบซะเนาะจากพี่นุชวิลาวันนะคะสองผลงานเพลงในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชา
1: จบรายการค่ะล้อเล่น มานะคะมาอัปเดตราคายางกันดีกว่าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ81 บาทคลองแงะ82 บาทจังหวัด

0: รัง82บาทภูเก็ต82บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่81บาท60สตางค์ค่ะยางลูกขูดนะคะ87บาท10สตางค์ขี้ยางก้นถ้วย72บาท50สตางค์และน้ำยาง9 79บาทขออภัย79บาทนะบอกว่าในฝันนั้นมันแน่เลยครับอะไรนะแล้วก็มีคนบอกว่าขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดด้วยนะน้องเมย์เปิดแล้วนะจ๊ะพี่สมบูรณ์ตายบอกว่าขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านครับนะคะแล้วก็อย่าลืมนะวันที่19เรามีนัดที่ปทุมนะจ๊ะถ้าใครสามารถมาได้ก็มาเจอกันได้นะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายออกเองเด้อไม่ได้ร่วมกิจกรรมมาเองก็ได้เออใช่ป่ะเออนะตลาดอิงน้ำสามโคกนะคะแต่ถ้าใครอยากจะมาร่วมกิจกรรมลุ้นทริปนะก็แบบไปเที่ยวฟรีอย่างเงี้ยนะคะก็เข้าไปเลยที่แฟนเพจ LTM FM 95นะคะมาที่ตลาดอิงน้ำสามโคกจังหวัดปทุมธานีวันที่19นะส่วนวันที่21นะคะน้องเมย์มีแถลงข่าวละครนะคะฝากมาดูด้วยกับนิรันดร นะคะที่พารากอนตั้งแต่บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นนะคะเผื่อใครอยากจะมาเจอกันนะจ๊ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้หมดเวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนค่ะทิ้งท้ายไว้กับผลงานเพลงเก่าๆจากธานินทร์อินทราเทพข้าฉันแล้วเธอจะรู้สึกนี่ไงล่ะ ไปแล้วแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้า
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่งพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี 2 ถึงตี 5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจัดไปทั้ง4เพลงครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงทุ่งนางคอยของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็สัญญาบ้านทุ่งน้องวิรดาวงเทวันนะครับแล้วก็มนรักทุกทุ่งนะครับดุงแอลยอดรักสักใจแล้วก็เพลินพรมแดนนะครับจากบทเพลงชมทุ่งนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับ LTMFM 95นะครับสวัสดีครับไปถึงพี่พายับน้องแบมสวัสดีค่ะพี่บางปลาพี่หนูวันนะฮะพี่วิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับทักทายด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทาง SMS ครับ4689400ครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เพชรน้องปอพี่นุชพี่มุกครับดูแลสุขภาพด้วยนะคะอยากเป็นคุณอาแล้วค่ะนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ส่ง SMS มาให้นะคะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับหลังจากเพลงนี้ครับเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันต่อนะฮะ02-248-1366นะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสบู่ลำโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ชุลแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับจัดไปอีกสักหนึ่งบทเพลงครับเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันนะครับผม
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: แก้บนกันบ้างนะ

0: นสนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับจัดไปบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะแก้บนแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นจากคุณน้องพิมดานะครับดีเจพิมดาของเรานั่นเองนะฮะจัดไปตอนนี้ครับไม่รู้ว่าสายหน้าไมค์ของเราพร้อมแล้วเนาะน้องเมย์ครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับคุณ
4: สวัสดีจ้า
3: คุณป้าติ้วเนาะ
4: ป้าติ้วจ้า
3: ป้าติ้วโทรศัพท์มาจากแถวไหนฮะ
4: จากนครศรีธรรมราชลูก
3: จากนครศรีธรรมราชทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ยังไม่หลับไม่นอน
4: ป้าตื่นแล้วเตรียมปฏิทินป้าก็ออกเดินออกกำลังกาย
3: ดีมากๆเลย

0: นะครับก็ต้องออกกําลังกายเนาะร่างกายจะได้แข็งแรงนะครับอยากฟังเพลงอะไรครับวันนี
1: ้ขอเพลงแม่พึ่งอีกเพลงได้ไหมลูก
0: เพลงอะไรครับของแม่พึ่งครับ
1: ลูกของพึ่งอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วของพึ่งนะครับเอางี้เดี๋ยวถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้แต่ว่าตะกี้นี้คุยกับทางน้องเมย์หลังไมค์ขอเพลงอะไรนะ
1: กับท้าวยาโมลูก
0: กับท้าวยาโมของณสุนารีนะครับ
1: จ้าง
0: ั้นเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเพลงแม่พึ่งเดี๋ยวผมถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจัดให้นะ
1: จ้า
0: ขอบพระคุณมากมากครับผมป้าติ้วรักษาสุขภาพนะครับ
1: รักษาสุขภาพด้วยนะลูกเป็ด
0: ขอบพระคุณมากมากครับป้าติ้วครับสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: ครับผมนะครับจัดไปนะครับเหมือนที่ผมบอกไปนะฮะว่าผมก็เข้าใจแหละนะครับว่าบางทีแบบอีกสักประมาณ10วิเราอาจจะอยากจะฟังเพลงอื่นนะครับแต่ว่าบางทีเราไปบอกน้องหลังไมค์แล้วนะครับน้องๆเขาจัดเพลงให้นะครับก็อยากจะให้เป็นเพลงนั้นแล้วกันนะครับผมอ่ะจัดไปครับในช่วงของสายฮิวใจจัดไปครับกราบเท้าย่าโมครับ

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-113-990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่ปรับแอร์26 องศาล้างแอร์ทุก6 เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

นะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคิดถึงจากอารังออร์เคสตราแล้วก็เพื่อเธอนะครับจากวงหินเหล็กไฟครับก่อนหน้านี้ครับมีคิดถึงพี่หน่อยครับจากคุณพี่เอกราชสุวรรณภูมิขอโทษที่คิดถึงครับพี่ก๊อตจักรพันธ์คิดถึงเธอนะฮะจากพี่แสนนากานะครับทักทายครับทุกท่านครับที่ส่งข้อความกันมานะฮะพี่วันวิสานะครับพี่สังสุราษฎร์นะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงช่างแจ็คเทวาทักทายครับพี่รัตนานะฮะพี่อรวรรณนะครับโอ้ยไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยพี่ตั้งแต่สมัยตอนนั้นนะตอนนั้นตอนที่95แบบไปเช็คออสเตรียฮังการีใช่ไหมครับนะไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยนะครับคิดถึงครับพี่สบายดีนะนะครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่วิชัยพี่สุธีรานะครับทักทายครับผมที่กำลังส่งข้อความกันมาครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเพื่อชีวิตนะครับผมก็มีเรื่องของสุกายะยานุไคลเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือขับรถทางไกลให้สุกายะยานุไคลเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะครับโดยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรนะครับแพทย์แผนไทยด้วยนะครับสุกายะยานุไคลเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เพียงแค่999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะครับโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์นะครับรอรับสายดูอยู่หลังไมค์นะฮะ02-248-1366นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับจัดไปอีกหนึ่งบทเพลงครับคิดถึงครับจากพี่ปู่พงศ์ศิริคัมภีร์ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมในช่วงชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายครับทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่จุ๊บแจงนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สว่างครับสวัสดีพี่วันวิสาพี่สังสุราษฎร์นะฮะแล้วก็สวัสดีครับช่างแจ็คเทวานะครับนี่แล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่น้องณัฐพงษ์นะครับสวัสดีครับผมพี่อรวรรณสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานมากเขาบอกเลยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงครับไปรับสายหน้าไมค์กันต่อครับ1สายตอนนี้

0: พร้อมแล้วใช่ไหมฮะรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้องเพชร
0: สวัสดีครับผมพี่ปากบุ้งนะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โทรศัพท์มา
1: แล
0: จาก
1: ้
0: ม
1: ว
0: ีนบุรีเหมือนเดิมนะครับ
1: ใช่ค่ะวันนี้

0: ถึงตีห้าเลย
1: โอ้ขอบคุณครับ
0: ใช่ค่ะฟังตลอดเลย
1: ก็คือรับฟัง FM95มานานแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะฟังตั้งแต่22-23ปีแล้วค่ะน้องเพชร
1: ขอบคุณมากๆเลยนะครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วพี่ประโวกวันนี้ครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
0: ของสิทธิพรสุนทรพจน์เนาะเขาแบนแฟนทิ้งอะค่ะน้องเพชรไม่ได้ฟังนานแล้วคิดถึง
1: ครับเบาแบนแฟนทิ้งครับจากคุณสิทธิพรใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: อ่ะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
0: มอบให้กับคุณพี่เตือนแล้วก็คุณพี่วิบูลอยู่หมู่บ้านพี่บุญชาติเราค่ะซอย17นะคะ
1: ได้ครับ
0: แล้วก็คุณสมชายที่ทำงานเขตหนองจอกวินเขตหนองจอกนะคะ
1: ได้ครับ
0: ขอบคุณค่ะน้องเพชร
1: เดี๋ยวจัดให้นะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงครับไม่ผมอยากจะถามพี่นิดนึงว่าเพลงกระเป๋าแบนแฟนทิ้งเนี่ยต้นฉบับเป็นของพี่สิทธิพรหรือว่าพี่เอกราชนะ
0: สิทธิพรไม่ใช่เหรอคะน้องเพชร
1: แต่ว่าถ้าผมจำได้นะเป็นของพี่เอกราชสุวรรณภูม
0: ิใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: พูดกับน้องหลังไม้อยู่เลย
1: ใช่ไหม
0: น้องเหมืองไม้ไม่เห็นแย่งหนูแย่งพี่บักบุ้งเลย
1: อ๋อเหรอครับเนี่ยผมก็พยายามเสิร์ชหาอยู่ว่าคุณพี่สิทธิพรเนี่ยเพลงกระเป๋าแบนแฟนทิ้งผมหาไม่เจอเลยแต่ว่าหาของพี่เอกราชเจอ
0: ได้ค่ะ
1: ได้เนาะ
0: ได้ค่ะนะ
1: ได้ครับผม
0: เหมือนกัน
1: ได้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้นะครับขอสโลแกนหน่อยครับจำได้ไหม
0: เดี๋ยวสักก็ถึงค่ะน้องเพชรพรุ่งนี้ขอไอเพลงส้มตำพี่ผักบุ้งด้วยนะของคุณพี่ครึ่งอ่ะ
1: ของคุณแม่ครึ่งเนาะ
0: ใช
1: ่ได้ครับเดี๋ยวผมบอกน้องให้ได้เลยครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เดี๋ยวพี่ประโวกอย่าลืมครับตอนนี้สโลแกนจำได้ไหมสโลแกนของเรา
0: จำไม่ได้ค่ะสั้นก็จำไม่ได้ไม่ค่อยได้จำ
1: โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
0: ได้ค่ะได
1: ้น้ำพริกเผาพันท้าย
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่องอร่อย
0: หนักเครื่องอร่อย
1: คำไหนคำนั้นครับผมพี่ประบุ้งขอบพระคุณมากๆครับพี่เดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
0: ขอบคุณค่ะน้องเพชร
1: ขอบคุณครับ
0: สุขภาพด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมนะครับขอเพลงกระเป๋าแบนแฟนทิ้งจากพี่เอกราชสุวรรณภูมินะครับจัดไปทั้ง4เพลงฮะอ่ะจัดให้เลยครับวันนี้ครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะฮะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตนะครับสี่เพลงเจ้าป้ายมีกระเป๋าแบนแฟนทิ้งนะครับจากพี่เอกราชสุวรรณภูมิแล้วก็ยาใจคนจนนะครับพี่ไม้พี่รมพรครับห้องนอนคนจนนะฮะพี่จ่อยไม้ทองคำนะครับพี่ไม่มีแฟนครับลุงแอลยอดรักสลักใจนะครับทั้ง4เพลงครับจัดให้เลยฮะทักทายครับไปถึงพี่พินโยแล้วก็สวัสดีครับพี่อรวรรณบอกว่าจัดเพลงสุดยอดมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่ว่านั่นแหละผมกับน้องๆทีมงานนะครับก็ช่วยๆกันเลือกๆเพลงกันมานะครับว่าเอาเพลงอะไรที่แบบเหมาะกับเพลงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่โอเว่นนะครับพี่อาทิตย์ครับจากเชียงใหม่นะฮะสวัสดีครับพี่สว่างครับพี่สังสุราษฎร์สวัสดีฮะแล้วก็พี่วันวิสาทักทายนะครับนี่ทุกท่านเลยครับพี่รัตนาด้วยนะฮะขอบคุณมากๆครับที่ขอเพลงกันมานะครับพี่พินโยด้วยนะครับตอนนี้ครับจัดไป4เพลงเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าเพลงอะไรนะขอดูสิวันนี้ในช่วงของจอกคิวฮิตของเรานะครับบทเพลงขึ้นฮอดผาแดงจากพี่จินฮะพี่จินดลาพุลลาบสังกัด Cat Nine Studio นะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์ทิพย์ประดินทองศิลป์เรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามนะครับอาจารย์สวัสดิ์นะเดี๋ยวว่าไปเรียบเรียงแทบทุกเพลงในวงการเลยนะเอาจริงนะอาจารย์สวัสดิ์นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมนี่เลยฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนเบอร์โอครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300 ล้าน 2ครับไปฟัง

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3

0: ำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158สวัสดีครับพี่น้องชาว Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะฮะพี่สุฮอกกี้บูมครับพี่มงคลครับพี่จุ๊บแจงพี่สุชาดาพี่สาวขามพี่เอกศิลป์นะฮะพี่อรวรรณบอกว่าจัดเพลงสุดยอดมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับก็เป็นเพลงที่นั่นแหละฮะคุณผู้ฟังก็ขอกันมาทั้งหลังไมค์ทั้ง SMS นะครับพี่อาทิตย์นะครับสวัสดีครับจากเชียงใหม่พี่สว่างพี่วันวิสานะครับสวัสดีครับพี่สังสุราด้วยนะฮะทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่มงคลครับเปิดเขียงครับผมนี่พี่สุฮอกเกนบูมมาแล้วนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC และก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะหาน้องเมย์022481366นะครับช่วงนี้เราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับจัดไปครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้

0: ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในช่วงชั่วโมงที่3นะครับกราบสวัสดีครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้ครับเหมือนเดิมเวลาเดิมที2ถึงที่5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ4เพลงจบไปเมื่อกี้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจะอี้จะอั้นนะครับจากไอ้เตวิตใช่ไหมฮะแล้วก็จะไปนะครับจากน้องเก๋วันทการนะครับแล้วก็จรัญมโนเพชรนะครับคุณลุงจรัญนะครับบ้านบนดอยแล้วก็คิดถึงบ้านครับวงไม้เมือง4เพลงกำเมืองนะครับจัดให้เลยฮะนะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่แบบสบายๆชิลๆแล้วกันนะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วยนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงมาทักทายกันหน่อยนะฮะสวัสดีไปถึงน้องมังกรนะฮะสวัสดีพี่รัติยานะครับแล้วก็ทักทายครับพี่จุ๊บแจงพี่ดวงใจในกาชิมานะครับบอกว่าคิดถึงจังเลยไม่ได้เข้ามาฟังหลายวันพอดีไม่ได้ฝนตกหนักมากสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเข้าใจเลยนะครับที่กรุงเทพก็ตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าพายุถล่มเหมือนกันฝนก็หนักมากๆเลยนะฮะก็อาจจะเป็นสมมติว่าถ้ามองในแง่ดีใช่ไหมก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่กำลังปรับเปลี่ยนฤดูกาลนะครับก็ขอให้อย่าลืมนะครับทุกท่านนะครับก็อย่าลืมพกร่มแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับจัดไปตอนนี้ครับในช่วงของเพลงสตอรี่จบไปอีก2เพลงนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสบายๆกันต่อนะครับสวัสดีพี่นฤมลจากทรงคล้านะครับสวัสดีกับผมนี่พี่ผู้ใหญ่วันครับพี่น้องมังกรพี่บุญเรียนนะครับพี่บันเทาน้องแชมป์นะครับสวัสดีครับผมพี่พิสารนะฮะทักทายครับพี่ชิตินุพงศ์นะครับบอกว่ามาทำงานแล้วนะครับสวัสดีพี่อรวรรณด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้ยพี่อรวรรณนี่หลับเช้าจังเลยยังไม่หลับไม่นอนนะฮะขอบพระคุณมากๆครับพี่สังสุราชนะครับทักทายครับพี่ดวงใจนะครับผมพี่บุญเรียนพี่สมบัตินะครับตอนนี้ปะฟังเพลงกันต่อครับอีกสัก 3-4 เพลงครับเป็นเพลงแนวสบายๆจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะครับผม

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟขาวช่องเต็มความหมายในทุกคนของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับสวัสดีนะครับพี่ตงพี่มีนนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงคุณยายพอเพียงนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงน้องมังกรพี่เยเฮอร์ครับพี่หนูริงแล้วก็สวัสดีไปถึงลุงต้อยพี่อรวรรณนะครับโอ้ยบอกว่าจัดเพลงเลิฟเลยนะครับโอ้ยยังไม่หลับยังไม่นอนสุดยอดมากๆเลยนะฮะตอนนี้เวลาใกล้จะตีห้าอยู่แล้วนะครับแม่ก็ถือว่าเป็นคนที่นอนเช้าเหมือนกันแน่ๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเป็นแวมไพร์เหมือนกันนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่โจ้พัทรพลนครพนมฟ้ารัวเลยนะฮะฟ้ารั่วหรือเปล่านะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณพี่เคและทีมีไรไหมนะฮะไม่มีครับไม่มีเคและทีมีไรไหมไม่มีฮะไม่มีฮะเปิดเพลงธรรมดานะครับผมแล้วก็คุณยายจ๋านะครับแฟนคลับเพชรกทาวุฒิแกรมมี่โกนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่บันทิตานะครับทักทายครับแล้วก็พี่ใครนะหัดสดินใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมทักทายครับพี่นันทาด้วยนะฮะทักทายนะครับผมพี่เยเฮอร์ครับคุณยายพอเพียงทักทายครับพี่พิทวัตรด้วยครับในชั่วโมงที่3ครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับผม
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: หมู
1: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิมฮะ02-248-1366นะครับน้องเมย์รอรับสายอยู่ตลอด24 ชั่วโมงนะครับอ่ะจัดไปนะฮะกับอีกหนึ่งบทเพลงในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตนะครับตามคำขอเลยนะครับอ่านเกมไม่ขาดจากคุณเพชรคทาวุฒิสำหรับวันนี้รักแม่พึ่งผู้บริจาครัก FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีค่ะ 5:13 น.กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LPM FM 95กัดเช้าวันนี้วันศุกร์นะคะ18/9ค่ะ18 กันยายน 2569นะคะมีข่าวมีเพลงมาฝากกันเหมือนเดิมนะคะในช่วงตี 5-7 โมงเช้าซุปเปอร์สเตชันนะคะเป็นเช้าวันที่โอ้โหบรรยากาศชุ่มฉ่ำมากในหลายจังหวัดเลยนะคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะบางจังหวัดก็ท่วมเลยนะบางจังหวัดก็เตรียมรับมือวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่6ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะวันนี้67จังหวัดค่ะที่ฝนจะตกหนักแล้วก็ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะคะไปจนถึง20 กันยายนเลยนะคะสำหรับในส่วนของประเทศไทยที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะก็จะมีผลกระทบในภาคเหนืออีสานนะก่อนหน้านี้นะคะหลังจากนั้นก็ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะคะช่วงนี้ก็คงจะต้องเตรียมวิทย์น้ำเหรอก็ไม่อยากจะพูดแบบนั้นเนาะแต่ว่าทุกปีนะคะบางพื้นที่เนี่ยมันเหนือเกินควบคุมจริงๆนะคะเพราะว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะคะแล้วก็ยังจะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลทั้งอันดามันและอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นนะคะก็เลยทำให้วันนี้ชุ่มฉ่ำทั่วไทยนะคะประมาณ67จังหวัดค่ะใครจะไปทะเลก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศให้ดีนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2-3 เมตรที่ไหนมีฝนตกคลื่นก็จะสูงมากกว่า3 เมตรนะคะเพื่อความปลอดภัยอันนี้บอกไว้ก่อนสำหรับวันนี้วันที่18นะคะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเอาหนักๆเลยวันนี้นะคะระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานีวันนี้ที่หนักมากนะคะเอาหนักธรรมดาภาคเหนือก็แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลก

เพชรบูรณ์และตากอีสานนี่เกือบทุกจังหวัดนะคะภาคกลางก็เกือบทุกจังหวัดเหมือนกันรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกก็ทุกจังหวัดนะคะภาคใต้ก็ตั้งแต่เพชรบุรีลงมาเลยนั่นแหละนะคะจะมีฝนตกวันนี้ส่วนแม่ฮ่องสอนนะคะนี้เพิ่มเติมจากปภ.เมื่อวานนี้มีการส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนที่แม่ลาน้อยแม่เสรียงแล้วก็ศบเมยนะคะสามอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มก็เป็นการแจ้งเตือนใครที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำลาดเชิงเขายกของขึ้นสู่ที่สูงโดยด่วนตั้งแต่เมื่อคืนนะคะรถก็ย้ายให้ปลอดภัยเพราะว่าจะมีฝนตกสะสมในพื้นที่สามอำเภอนะรวมถึงฝนจะยิ่งตกต่อเนื่องนะคะสำหรับย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่สะเรียงและอำเภอตบเมยนะคะขอให้เก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญนะเรื่องของไฟฟ้าด้วยนะคะขอให้ดูแลกลุ่มเปราะบางก็เป็นการเตือนเมื่อคืนนะคะสำหรับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งผ่านมือถือนะคะแจ้งเตือนแล้วก็ใครที่ประสบเหตุก็สามารถขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ของปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพิ่มเพื่อนที่ไลน์ไอดีนะคะ @1784ddpm อันนี้จดไอดีไลน์นี้ไว้เลยนะคะมันจะมีประโยชน์กับท่านมากค่ะหรือว่าโทรสายด่วนนิรภัยของปภ.ตลอด24ชั่วโมงนะคะ1784ก็เราจะเข้าสู่ช่วงมรสุมอีกแล้วเนาะทุกปีตั้งแต่จริงๆเมื่อปีที่แล้วก็ประมาณตุลาเนาะปีนี้มาเร็วนะคะนี่คือกลางๆกันยายนก็เริ่มมีการเตือนสำหรับในส่วนของพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านกับพื้นที่ลุ่มกันแล้วนะคะสำหรับในประเทศไทยบ้านเราวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะ022481366ค่ะสายใครจะโทรเข้ามาคุยด้วยนะคะ022481366ค่ะลองโทรมาหลังไมค์นะคะเดี๋ยวน้องรุ่งก็จะเข้ามาด้วยนะคะเคาะแล้วไทยช่วยไทยพลัสนะคะต่ออีก2เดือนก็สรุปแล้วไม่เว้นนะคะหลายคนบอกโอ้ยเดือนหน้าเว้น1เดือนแล้วจะไปพฤศจิกาเลยไม่เว้นค่ะต่อให้เลยตุลาและพฤศจิกาแล้วธันวาค่อยว่ากันนะคะเมื่อวานนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติธรรมประภาสก็บอกว่าหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามกฎหมายพ.ร.ก.เงินกู้400ล้านนะคะก็มีมติเห็นชอบให้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยออกไปอีก2เดือนจากเดิมจะสิ้นสุดวันที่30นี้แล้วนะคะก็จะต่อให้ตุลากับพฤศจิกาก็จะยังคงรูปแบบเงื่อนไขในการร่วมจ่าย60-40เหมือนเดิมเป๊ะเลยนะคะวันอังคารที่จะถึงก็คือ22กันยายนนี้กระทรวงการคลังจะเข้าสู่ครม.ให้แล้วก็จะใช้งบที่มีอยู่นะนี่ก็ชัดเจนแล้วโอ้โหได้เฮเลยนะคะอีก2เดือนตามกฎหมายพ.ร.ก.เงินกู้400ล้านเนี่ยทางที่ประชุมคณะกรรมการกันกรองเข้าพิจารณาแล้วก็มีมติเห็นชอบซึ่งเสนอโดยกระทรวงการคลังเป็นที่เรียบร้อยนะคะเมื่อวานที่ประชุมกันก็มีเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะพิจารณาโครงการนี้เลยโดยเฉพาะเลยว่าเราไงดีต้องต่อไหมไม่ต่อโอ้โหชาวบ้านทวงยิกๆเลยนะคะคือมันซื้อง่ายจ่ายคล่องดีมากเลยนะคะไปกินก๋วยจั๊บเมื่อวานชามละ50สองชามสองคนใช่ไหมแล้วก็จ่ายแค่40บาทอย่างเงี้ยมันรู้สึกเออเอาจริงๆนะเราเองก็รู้สึก

เริ่มติดละวิถ้ามีโครงการนี้ไปตลอดอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นไปไม่ได้นะคะเอาเท่าที่ได้ชาวบ้านชอบนะคะสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทยเงื่อนไขรัฐบาลร่วมจ่าย 60% เราจ่ายเอง 40% ก็สนุกสนานกันมากนะคะเนี่ยก็เริ่มหมดกันแล้วใช่ไหมคะเดือนนี้พอเดี๋ยวช่วงปลายเดือนก็เงียบนะคะเพราะฉะนั้นชัดเจนแล้วนะคะรัฐบาลต่อให้สองเดือนค่ะตุลาพฤศจิกาปลายปีธันวาค่อยว่ากันไม่รู้จะมีอะไรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอไปอีกสักระยะหนึ่งก็น่าจะมีนะเดี๋ยวใกล้ๆปลายปีนะคะคณะกรรมการของการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้เขาบอกว่ามีการตรวจสอบรายละเอียดของโครงการอย่างรอบคอบแล้วก็พบว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และตรงตามวัตถุประสงค์ของพ.ร.ก.กู้เงินทุกประการโดยที่ประชุมเห็นชอบให้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพัสออกไปจากเดิมที่โครงการเฟสแรกจะสิ้นสุดในสิ้นเดือนนี้นะคะอ้าวแล้วเงินมาจากไหนก็มาจากกรอบวงเงินเยียวยาของแสนล้านจากพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000นั่นแหละค่ะซึ่งคาดว่าจะมีวงเงินเพียงพอสำหรับการขยายมาตรการ2เดือนนี้ซึ่งเมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการบอกว่าไม่ได้โยกงบจากส่วน200,000,000หลังนะคะสำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานแต่อย่างใดค่ะก็ยังใช้งบเดิมอยู่นะคะส่วนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อรัฐบาลมีการต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพัสให้กับประชาชนทั่วไปก็ต้องมีการเติมเงินให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรเหมือนกันก็จะยึดตามจำนวนผู้ลงทะเบียนผ่านคุณสมบัติก็ได้รับสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมแล้วก็1พฤศจิกายนเหมือนกันนะคะคนละ 1,000 บาทโอ้โหชื่นใจนะคะก็ต่ออายุไปอีก2เดือนนะคะในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบปี69นี้นะคะขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาผลการทบทวนสิทธิ์สำหรับคนที่ไม่การคัดเลือกนะเคยโทรมาในรายการเราหลายต่อหลายคนนะคะก็บางคนก็บอกโอ้ยยืนยันว่าลงทะเบียนแล้วแล้วทำไมถึงไม่ผ่านก็เดี๋ยวเขาจะประกาศผลในวันที่30กันยายนนี้นะคะยืนยันว่าคนที่ไม่ผ่านการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้จะได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพัสแทนนะคะตอนนี้ในไทยช่วยไทยพัสเนี่ยมีคนได้รับสิทธิ์อยู่26ล้านคนมียอดการจับจ่ายตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง16กันยายนรวมมูลค่าแล้ว 159,000 ล้านนี่คือเงินที่คนไทยจับจ่ายกันอยู่นะคะตั้งแต่1มิถุนายนรวมแล้ว 159,000 ล้านแล้วนะคะเงินหมุนเวียนอยู่ก็จะแบ่งเป็นภาครัฐร่วมจ่ายสะสมไป 88,000 ล้านประชาชนร่วมจ่าย 65,000 ล้านขณะที่กลุ่มผู้ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีอยู่9ล้าน5แสนคนแล้วก็ยังจะมีระหว่างขั้นตอนการขอทบทวนอีกประมาณ5ล้านคนนะสำหรับคนกลุ่มนี้เดี๋ยวก็จะประกาศวันที่30นี้นะคะว่าใครจะผ่านจะยังไงนะคะเพราะว่ายังมีเรื่องของอุทธรณ์กันก่อนหน้านั้นด้วยนะคะนี่ก็ข่าวดีเนาะไทยช่วยไทยพลัสก็ต่อไปอีกให้2เดือนชัดเจนแล้วค่ะก็น่าจะพอถูไถกันไปได้ไหมได้นะคะส่วนเรื่องของเมื่อวานนี้มีเรื่องของค่าไฟนะคะก็หลายต่อหลายครั้งเนาะมีชาวบ้านชาวเมืองก็ร้องเรียนเรื่องการคิดค่าไฟผิดพลาดนู่นนี่นั่นแต่ที่อุดรธานีกรณีไม่ใช่อุดรนี่เนาะอย่างที่ไหนคือคนนี้เขาอยู่กรุงเทพแต่เขาไปแจ้งความร้องทุกข์ที่อุดรชื่อคุ
ณพี่สิทธิพลนะคะเป็นชาวบึงกลุ่มนี่เองนะคะอยู่แถวนวลจันทร์น่ะแกบอกว่าคนร้ายไม่ทราบจำนวน เข้าไปงัดบ้านพักแล้วก็กวาดทรัพย์สินไปหลายรายการและแปลกใจค่าไฟพุ่งจากเดือนละ26บาทปาเข้าไปเกือบ 50,000 โอ้โหเห็นบินและลมแทบจับแล้วไม่สบายใจเพราะว่าโทรไปที่การไฟฟ้าก็ตอบคำถามไม่ได้เหมือนไม่อยากตอบอ่ะบอกแค่ว่าไฟรั่วมั้งอะไรประมาณเนี้ยนี่ล่าสุดแกก็ไปร้องขอความเป็นธรรมเพราะว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นบ้านที่คุณแม่อาศัยอยู่แต่พอแม่ป่วยได้รับไปอยู่ด้วยแล้วก็กลายเป็นบ้านร้างร้างมาหลายปีไม่มีใครอยู่นะคะล่าสุดแกก็ไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จังหวัดอุดรธานีที่คุณแม่เคยอยู่บ้านหลังนั้นนะคะก็ไปเจอกับผู้บริหารรองผู้จัดการการไฟฟ้าอุดรนะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงว่าไอ้ค่าไฟเกือบ 50,000 เนี่ยมาจากไหนบอกว่าสภาพบ้านเนี่ยไม่มีคนอื่นมีต้นไม้ปกคลุมอยู่เยอะมากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าไม่ได้เข้าไปในบ้านก็ไปแค่สำรวจภายนอกนะคะแล้วก็ต่อมิเตอร์ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงแล้วพบว่ามิเตอร์ก็มีความเที่ยงตรงและปกติดีนี่ค่ะค่าไฟจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าจ่ายค่ารักษาหม้อเนาะเดือนละ26บาทแต่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ๆค่าไฟมันพุ่งปี๊ดขึ้นมาเป็น 49,000681บาท90สตางค์ก็ตกใจมากก็เลยไปแจ้งความมาไว้เรียบร้อยนะคะเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบอกว่ามีไฟรั่วจริงๆไฟนั้นรั่วตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมถึง29สิงหาคมก็1เดือนเต็มเนาะเกือบ1เดือนแหละโดยไฟรั่วไปวันละ20กิโลวัตต์ทางสำนักงานการไฟฟ้าบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจหลังจากรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็เข้าไปตรวจสอบทันทีแต่ไม่สามารถเข้าไปในบ้านหลังนี้ได้เพราะว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่ก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะนัดหมายกับเจ้าของบ้านมาตรวจสอบกันอีกทีนึงเพื่อหาสาเหตุให้ชัดเจนว่าค่าไฟมันสูงขึ้นได้ยังไงเพื่อจะได้หาทางออกร่วมกันแล้วก็หาสาเหตุว่าโอ้โหเกือบ 50,000 เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะนี่ก็ตกใจสิคะเจ้าของนะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่ามันเป็นเพราะอะไรสาเหตุอะไรเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่แบบมันใกล้ตัวมากเนาะบางคนเห็นแล้วก็ต้องตกใจอยู่แล้วล่ะมันไม่น่าเชื่อไงบ้านไม่มีใครอยู่ก็มีค่าไฟพุ่งขึ้นมาเกือบ 50,000 น่ะโอ้โหตกใจกันหมดเลยนะคะนี่ก็เรื่องของค่าฟงค่าไฟส่วนเรื่องของหลายคนบอกว่าไม่เห็นมีข่าวนี้เลยจริงๆก็เป็นข่าวอยู่ของสองวันนะคะกรณีเกี่ยวกับเรื่องทหารน่ะทหารทำเรื่องย้ายตัวเองไปเป็นนิติกรอยู่ที่อบต.นู้นอบต.นั้นความแตกเก่งมากอะต้องบอกเลยจริงๆอันเนื่องมาจากเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยได้มีการเผยแพร่ข้อมูลว่ามีทหารยศสิบตรีรายหนึ่งโอนย้ายลงมาตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการที่อบต.เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังแล้วใช้เอกสารสำคัญในการสมัครขอโอนย้ายแล้วกล่าวอ้างว่าดำรงตำแหน่งนายทหารพระธรรมนูญสังกัดอยู่ที่กองพันฐานราบที่4กรมการฐานราบที่1และมีหนังสือรับรองการโอนด้วยนะจากต้นสังกัดคือกองพันฐานราบที่4เนี่ยแหละเอามาประกอบจนภายหลังพบว่าเป็นเอกสารปลอมหลายรายการใบรับรองการรับราชการทหารก็ปลอมใบแสดงยศตำแหน่งสัญญาบัตรก็ปลอมรวมทั้งปลอมลายเซ็นต้นสังกัดของทหารระดับนายพันด้วยนะแล้วก็อีกหลายรายการด้วยล่าสุดเมื่อวานนี้เลยค่ะท้องถิ่นจังหวัด

0: คุณธีรพันธ์สิริปักมานนท์ในฐานะเลขานุการ จังหวัดตรังนะคะพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานงานบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่นสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนะคะเขาบอกว่าหลังทราบเรื่องก็เร่งทำหนังสือถึงสำนักงานท้องถิ่นไปที่นครสวรรค์ไปที่อบต.ชื่ออบต.ราชทิพรสนครสวรรค์ที่สิบตรีรายนี้อ้างว่าเขาอยู่ที่นี่ต้นสังกัดก่อนโอนย้ายเพื่อขอเอกสารข้อมูลการบรรจุแต่งตั้งให้พ้นจากตำแหน่งแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องหลายรายการที่โอนมาดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานส่วนตำบลแล้วให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยปลัดอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับทราบนะคะแล้วก็ทำหนังสือไปอีกชุดนึงไปที่กรมการกรมกำลังพลฐานบกเพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าบุคคลคนนี้เคยรับราชการในตำแหน่งนายฐานพระธรรมนูญประจำสารมณฑลฐานบกที่18จังหวัดสระบุรีจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็หนังสือสั่งการถึงนายอำเภอกันตังนายกอบต.เกาะลี่บงให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงไปตรวจประวัติการรับราชการต้นสังกัดเดิมดูซิแล้วก็ดูวุฒิการศึกษาคือมันไม่น่าเชื่อว่าโอ้ย้ายกันได้ยังไงงงมากเลยเออเขาเก่งแม่นะคะสำหรับนายคนนี้ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีการเรียกประชุมกรรมการนะคะพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรังนะก็อบต.นี่แหละเพื่อยกเลิกมติรับโอนบุคคลนี้เข้าราชการนะคะก็คือการปลอมเนี่ยขนาดว่าคนที่มีอำนาจถามมาว่าปลอมหรือไม่ปลอมเนี่ยยังพูดยากเลยเพราะมันตรวจสอบไม่ค่อยได้และยอมรับว่าถ้าปลอมจริงๆก็ปลอมกันได้ก็ต้องตรวจสอบไปที่ต้นสังกัดทุกเอกสารนะคะว่าหนังสือมาได้ยังไงโอ้ไม่น่าเชื่อจริงๆเลยนะคะสำหรับคนที่จะปลอมนี่นะคะต้องสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับมาแล้วครับมาแล้วครับ
0: เนี่ยดูสิคือเก่งมากอ่ะปลอมเป็นทหารปลอมเป็นนิติกรของอบต.ปลอมเป็นนายทหารพระธรรมนูญอะไรอย่างเงี้ยเออพยายามตัวเองได้เสร็จสับหมดเลย
1: คือมันใช้ความสามารถในทางที่ผิดไปนิดนึงนะ
0: เมื่อคุณนั่งทำงานโอ้แล้วมีอบต.ก็ขึ้นป้องขึ้นป้ายนะตำแหน่งต้อนรับอะไรกันเนี่ยทำงานกันอยู่นานแล้วด้วยนะโอ้ทั้งที่ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยอ่ะ
1: แล้วเขาปลอมไปเพื่ออะไรพี่ให้แบบว่าไปหลอกคนหรือว่า
0: ไม่ได้หลอก
1: ปลอมไปใช้ชีวิต
0: นะแต่เขาปลอมเพื่อเข้าไปนั่งทำงานอยู่นั่นแหละ
1: เออ
0: ดูเขาไม่ได้หลอกชาวบ้านอะไรนะแต่เขาปลอมเพื่อที่ตัวเองจะได้ไปทำงานที่นั่นที่นู่นตามใจปรารถนาอยากจะเป็นทหารก็เป็นนายร้อยก็เป็นวิศกรก็เป็นอย่างเงี้ย
1: เฮ้ยอย่างนี้ป่วยไปไม่รู้นะ
0: ก็ไม่รู้จริงๆ
1: ปลอมไปเพื่อความภูมิใจ
0: งงไปหมดนะเป็นเองปลอมเองตั้งใจหนังสือโอนย้ายออกเลขหนังสือตั้งยศนะคะอะไรเงี้ยทำเองเก่งมดนักเลยทุกอย่างนักเดือนโอนย้ายไปที่โผล่ไปที่อบต.อะไรอย่างเงี้ยแน่นอนจริงคนเนี้ยต้องยอมรับเลยแล้วก็ไปแต่งชุดทหารก็มีชุดข้าราชการสีกากีไปทำงานแต่สุดท้ายความแตกตอนนี้ชิงลาออกไม่ใช่ชิงลาออกเพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่แรกก็หายไปแล้วนะแต่คิดว่าน่าจะยังสามารถติดต่อได้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวรอดู
1: โอ้โหแต่คนพวกนี้ให้จับยากนะผมว่านะ
0: นั่นแต่
1: ที่มันต้องปลอมแน่นนะ
0: โอ้หน้าตาก็ไม่ขี้เลยนะจริงๆหน้าตาดีเลยลองเข้าไปดูนะคะอยู่ในเพจชมรมปลองต้านทุจริตประเทศไทยนะคะเป็นงงว่ามีอย่างนี้ด้วยหรือนะ
1: คร
0: ับ ตอนนี้มีสายพี่หลวงไก่รออยู่ค่ะน้องโด้งเดี๋ยวรับ
1: ครับสายครับได้เลยครับ
0: ค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: พี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่
0: หลวงไก่เราเคยคุยกันใช่ไหม
3: ใช่ครับพี่ตาพี่ติ๊ก

0: เราเคยคุยกันเนี่ยเราได้ยินเสียงนกเขาแจ้งค่ะแจ้งค่ะมีร่วงกายวันนี้มาดูอย่างไรคะ
1: วันนี้ก็จะทำอะไรว่าเขารัฐบาลต่ออายุไอ้บัตรไอ้ใจสวยแต่ครั้งนี้ที่ต้องเดินซึ่งก้องบัตรประชาชนครับไม่ทราบว่ายังได้หรือไม่ที่ว่าเดือนละพันครับ
0: ได้ค่ะได้เพิ่มจันทร์ค่ะวันที่หนึ่งก็โอนไปอีก 1,000 อีกต้องขัง
1: ครับผมเรื่องนี้ทำพิธีกันว่าจังที่ว่าผมอุทธรณ์ขอนั้นไม่กลับมาจะพานในพานแบบว่าจะรู้ผลมันแน่นเกือบ
0: รับประชารัฐรบไม่ใช่ไหมคะ
1: ไม่รบมันรบรบก่อนที่ผมว่าผมไปพานเรื่องที่ก่อที่ผมว่าเขาสำรวจ
0: พ่อเหรอ
1: พ่อระยนนะครับ
0: อ๋อวันที่สั้นทิศนี้ค่ะ30ต้องรับประกาศผลเนาะ
2: ครับผม
0: ประกาศผลวันที่30กันยายน
1: แล้วประกาศทางไหนครับ
0: ทางแอปค
1: ่
0: ะ
1: ทางแอปกล้องรัดใช่ไหมครับ
0: แอปทางรัดสายค่ะแอปทางรัดนี่แหละค่ะ
1: โอ
0: ้ค่ะ
1: เดี๋ยว
0: รอลุ้นค่ะ
1: ร้อยล้านใช่แค่ได้ลาวได้ว่าไม่ใช่ล้านใช่คือว่ารู้กล้องเปลือนมากับเขา
0: โอ้ค่ะค่ะ
1: ก็ได้แค่ได้
0: วันที่3ทิศนี้ค่ะ
1: บอกผมไปดูตอนเดียวไปแล้วพนักไม่ใช่พวกเองผู้ช่วยเขาไปเจอตัวหน้าแล้วครับ
0: อ๋อค่ะค่ะวันที่30กันยายนค่ะประกาศว่าใครได้บัตรประชารัฐต่อไหมก็คือจะเริ่มต้นซื้อของได้วันที่1ตุลาคมเลยใครไม่ผ่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีไทยช่วยไทยเข้าไปแทนเข้าไปช่วยแทนตรงนั้น
2: ครับ
0: ค่ะ
2: ใครผ่านก็ได้ก็ใช้ได้ใช้เลยใช่ไหมพี่
0: ได้ใช้เลยใช่ซื้อของได้เลย
2: น
0: ี่
2: ถ้าพันหนึ่งจะได้อีกไหม
0: พันหนึ่งจะได้อีกไหมเหรอก็ได้ค่ะไอ้พันนี้ก็คือได้อีกสองครั้งเลยเพราะเขาต่ออายุเขาเคาะแล้วเมื่อวานนี
2: ้
0: แล้วก็ใช้ต่อไปเลยไอ้300บาทนั่นก็ซื้อของได้อีก
2: โอ้ครับผม
0: ค่ะก็ได้
2: นึกว่า
0: เดี๋ยวเขาประกาศผล
2: นั่นฮะ
0: นั่นแหละตามนั้นค่ะพี่ล่วงอย่ารอพ้นนะคะ
1: ครับตอนนี้ว่าก็เป็นร่างไม่ก็เป็นกำลังเมร่างไม่แล้วว่าก็เป็นทหารที่การร่างครับบอกไว้ครับ
0: โอ้ค่ะค่ะค่ะได้จัดไป
1: ครับ
0: ได้ค่ะจัดเลยค่ะ
1: ครับผมครับ
0: ครับคุณนะค่ะพี่ล่วงไป
2: ครับสวัสดีครับพี่ครับผม

0: ไอ้ข่าวเช้ากันต่อนะคะตอนนี้ก็เมื่อกี้พูดไปเรื่องของฝนตกน้ำท่วมนะคะก็คงจะต้องจับตาฝนตกหนักมากนะคะวันนี
1: ้ที่ใต้ตกในที่ช่วงนี
0: ้โอ้หนักเลยค่ะเมื่อคืน
1: โอ้ครับ
0: นะคะก็วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่20นะคะตั้งแต่เพชรบุรีลงมาเกือบทุกจังหวัดค่ะน้องรุ่ง
1: โอ้ครับผม
0: เกือบทุกจังหวัดเลยค่ะต้องทำใจเหมือนเดิมนะคะ
1: ทำใจนะนี่ที่บอกว่าอาทิตย์หน้านู้นสิ้นเดือนนี้ที่ว่าจะไปถ้ำนาคานะครับสงสัยไม่รอดนะผมนะต้องเอาเสื้อกันฝนไปนะ
0: ไปแล้วเหรอใช
1: ่
0: หนึ่งในจังหวัดวันนี้ที่เขาเตือนจนถึงอาทิตย์หน้าน่ะใช่เลยค่ะ
1: แถบนู้นเลยที่บึงกาฬหนองคายเลยใช่ไหมโอ้โห
0: ใช่เลยนะคะ
1: หนองคายผม
0: ติดถ้ำนาคาเนี่ยนะแย่เลยนะคะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
1: จองไปแล้ว
0: จองแล้วเหรออ
1: ๋
0: อ
1: ใช
0: ่เราขึ้นถ้ำนี้นี่ก็ยังไม่เคยขึ้นไปแต่ว่าเราต้องจองคิวใช่ไหม
1: ต้องเดี๋ยวนี้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นพี่แต่ว่าต้องหาไกด์ต้องแจ้งไกด์ไว้จองคิวไกด์ไว
0: ้
1: แต่ว่าขึ้นกี่โมงก็ได้แล้วแต่เราสะดวกเขาบอกว่าตอนยุคโควิดอะไรนั้นต้องจองเวลานี่
0: จ
1: องเวลาเพื่อให้ไม่ไปชนกันทั้งหมดครับ
0: นะคะแต่ไปไหนก็เช็คนิดนึงเนาะจะได้ไม่เสียเวลา
1: ไว้มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคุณผู้ฟัง
0: ค่ะ
1: เมื่อวานไปเจอ FC รายการที่สำนักงานอัยการสูงสุดครับพี่เ
0: ออโอ้
1: เราฝากทักทายฝากความคิดถึงก็ถึงพี่สีด้วยนะครับพี่เขาเป็นนั่นแหละนะอัยการที่สำนักงานอัยการของเขาช้านะครับ
0: ผู้
1: ดำเนินการที่ต้องฟังเราทุกวันนี่เขาบอกออกจากบ้านปุ๊บเปิดปั๊บฟังตลอดฟังตลอดเขาถามว่าทำไมเดี๋ยวนี้ไม่มีไลฟ์ไม่หมายว่าไม่เปิดกล้อง
0: กำลังจะมีค่ะกำลังจะมีเร็วๆนี้
1: เตรีย
0: มอุปกรณ์อยู่ตอนนี้สั่งชุดใหญ่มาแล้วนะคะจากเมืองจีน
1: ทำไมไม่จ่ายเยอรมันจากอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยจากฝรั่งเศสได้ไหมเทคโนโลยี
0: เอาจริงๆนะจากเยอรมันเขาบอกว่าเขามาสั่งจากจีนนั่นแหละแล้วก็ตีแบรนด์เยอรมันจีนผลิตให้หมดนะคะไปที่กวางโจวเขาบอกว่าเยอรมันยุโรปก็มาสั่งที่จีนนี่แหละแล้วมาขายเราอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวเราจะมีการถ่ายทอดผ่านซูมแล้วต้องเร็วๆนี้นะแต่ว่า

0: หนๆพูดแล้วเมื่อวานนี้พอเราติดตามข่าวว่าเขาจะควบรวมระหว่างสปทกับไทยพีบีเอสแล้วก็หนาวเลยแล้วผู้ชาย
1: คือมันจะได้ขนาดนี้เหรอพี่เนาะ
0: เออนั่นแหละสิแล้วก็เออมันคนละเรื่องกันไม่มันจะควบยังไงอ่ะเออแต่ก็ติดตามข่าวไปตัดยังงงอยู่เนี่ยเราคิดในใจว่าเดี๋ยวจะถามนุ่งก่อนมันเป็นไปได้เหรอเออ
1: แล้วมันจะเข้าพรบแล้วยิ่งโอ้โหอะไรกันครับไหวอะไรขนาดนั้น
0: แล้วมันควบรวมเนี่ยก
1: ็
0: เดี๋ยวใครที่แบบอยากจะเห็นหน้าสดๆนะอดใจรอนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่สีตอนนี้นะหน้าตาดีไม่ได้เลยอ่ะเอาจริงๆนะคะก็มาเป็นชาวสวนที่จัดรายการได้นิดหน่อยนะคะ
1: ครับผม
0: นะคะ
1: ชาวสวน
0: ใช่ค่ะก็เดี๋ยวทางสถานีแจ้งก็ล่ะเดี๋ยวจะมีการซูมแล้วก็จะได้เห็นภาพนะคะในห้องส่งเหมือนในห้องส่งทุกประการเหมือนเดิมเลยค่ะ
1: ใช่
0: เขาเตรียมไฟอีก4ดวงที่จะส่งมาจากจีนปั๊บนึงค่ะ เอาไว้ขาววอกไปเลยอ๋อยังไงนะต่อที่อัยการอัยการไปทำไมเมื่อวานนี้ไปทำข่าวที่อัยการสำนักงานอัยการอะคะ
1: อ๋อเมื่อวานก็นี่ฮะพอดีวันนี้จะครบ100วันนะครับที่โชคพาจะเหมือนกับสวรรคตเนาะคนที่ครบ100วัน
0: อ๋อใช่
1: นะครับ
0: เพราะว่าท่านเคยทำงานที่นี่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่เมื่อวานเนี่ยก็เขามีการเปิดห้องทรงงานนะครับเปิดห้องทรงงานทำเป็นเหมือนนิทรรศการห้องทรงงานของพระองค์ท่านนะฮะแล้วก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปดูด้วยนะเขาเอาของเครื่องใช้ทำงานนะครับในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นอัยการเนี่ยนะครับมาจัดแสดงก็ตั้งแต่สำนวนที่ท่านเขียนด้วยลายพระหัตถ์นะพี่สีคือเขาบอกยุคนั้นจริงๆมีคอมพิวเตอร์แล้วนะปีประมาณแบบปี53-54ยุคนั้นมีคอมพิวเตอร์แล้วแต่ว่าพระองค์ยังใช้เขียนอยู่พระองค์ทรงตรัส
0: กับ
1: ใช่นะทรงบอกก่อนในทีมอัยการด้วยกันนะครับบอกว่ายังแบบอยากจะให้เขียนเพราะว่ามันจะทำให้แบบเข้าใจเลยแล้วก็จำข้อหาต่างๆได้ดีกว่าคอมพิวเตอร์มันสามารถแบบก๊อปปี้เพสได้แต่ท่านชอบเขียนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เห็นหลายประหัตได้เห็นใบสมัครนะท่านมาสมัครอัยการนี่ต้องมีกรอกใบสมัครสอบข้าราชการนะ
0: ตามขั้นตอนทุกประการเหมือนกับประชาชนทั่วไปเลยใช่ไห
1: มแล้วก็มีกระเป๋าใบหนึ่งที่เป็นกระเป๋าทรงงานของท่านนะพี่ขาดแบบโอ้โหเขาบอกว่าท่านไม่ยอมเปลี่ยนนะท่านไม่ยอมเปลี่ยนนะครับท่านใช้ใบขัดขาดแบบนี้แหละนะตามเขาเรียกอะไรตามวิถีแบบคนแบบเรียบง่ายตามวิถีแบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบในหลวงรัชกาลที่9เลยพี
0: ่
1: เขาก็เอามาจัดแสดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปดูได้นะที่ชั้น9นะครับอาคาร A ศูนย์ราชการก็ถึงวันที่8ตุลาคมเปิดชม
0: ช่วงนี้เลยใช่ไหม
1: ช่วงนี้เลยไปดูได้เลยใครที่อยู่กรุงเทพพอดีนะครับแล้วก็อยากเห็นอะไรแบบนี้เนาะคือโต๊ะทำงานอย่างโต๊ะทำงานเนี่ยก็คือท่านเนี่ยรับสั่งนี้ครับพี่ว่าเวลาท่านย้ายไปอยู่อัยการจังหวัดไหนก็ตามเลยนะฮะท่านก็จะบอกให้เอาโต๊ะตรงนี้ย้ายไปด้วยไม่งั้นนะย้ายไปจังหวัดหนึ่งโต๊ะใหม่ทีหนึ่งก็ไม่มีใครจะได้ใช้ต่อแล้วใช่ไหมก็ต้องเหมือนกับต้องแบบแต่โต๊ะของพวกท่านเนี่ยก็จะไม่มีใครได้ใช้ต่อถ้าเกิดย้ายจังหวัดหนึ่งซื้อโต๊ะมาตัวหนึ่งมันก็จะเต็มไปหมดในนี้ท่านก็เลยมีดำริว่าให้เอาโต๊ะตรงนี้ย้ายตามท่านไปด้วยเพราะฉะนั้นเขาเลยเอาโต๊ะตัวนี้มาจัดแสดงเพราะถือว่าเป็นโต๊ะประจำของท่านตัวโปรดของท่านอะไรแบบนี้แล้วก็เขาเล่าว่าสมัยหนึ่งเขา

0: ย้ายไปแบบพระองค์ท่านย้ายไปที่พัทยานะครับโหจัดห้องให้อย่างสวยเลยอ่ะเออไอ้การจังหวัดที่จัดห้องให้อย่างสวยท่านบอกว่าไม่เอาไม่เอาลงมานั่งทำงานอยู่กับบรรดาข้าราชการพี่อัยการคนอื่นให้ไปเปลี่ยนห้องเลยให้ไปตกแต่งพวกตกแต่งเราออกเลยท่านบอกท่านไม่ชอบแบบหรูหราอยู่คนเดียวท่านผมไม่ชอบนะครับ
1: เขาเรียกว่าใครที่เคยได้ทำงานใกล้ชิดนะคะบรรดาเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าท่านอัยการแต่ละจังหวัดนะคงจะแบบมีความประทับใจอย่างเช่นเคยอ่านที่อุดรนี่ค่ะบอกว่าก็พูดเป็นธรรมดาว่าท่านชอบทานส้มตำอย่างเงี้ยน้องเนาะ
0: ใช่
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ท่านจะใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนกับไปอยู่ที่ไหนท่านก็จะอยู่แบบอัยการท่านอื่นอย่างนั้นด้วยกันเลยอย่างเขาบอกว่า
1: ไป
0: ใช่ที่ต้องตามไปว่าความที่ศาลเนี่ยนะพี่ค่ะจริงๆสมมติสืบคดีสืบพยานกันเนี่ยอัยการก็จะแบ่งพาร์ทกันสมมติไปกัน3คนอ่ะพาร์ทแรกถึงรอบเที่ยงอ่ะพาร์ท2อาจจะถึง 4:00 น.พาร์ท3ก็ต่อจนจบปรากฏว่าจริงๆของท่านเนี่ยจบตั้งแต่รอบเที่ยงแล้วนะฮ
1: ะ
0: แต่ท่านเนี่ยอยู่จนถึงเที่ยงคืนเหรอวันนั้นอ่ะ
1: ก็คือไม่กลับ
0: ท่านบอกคือจะกี่โมงก็ตามเนี่ยท่านจะนั่งฟังการสืบพยานการอะไรอย่างเงี้ยไต่สวนเนี่ยจนจบเพราะว่าท่านบอกว่าท่านต้องการรู้ที่มาที่ไปของคดีทั้งหมดก่อนที่จะไปตัดสินคนอะไรแบบเนี้ยว่าเป็นความมุ่งมั่นนะครับในการทำงานของพระองค์ท่าน
1: ก็เป็นความทรงจำที่มีแบบไม่ลืมเลือนเลยเนาะของคนที่เคยได้ทำงานใกล้ชิดกับพระองค์นะคะ
0: เราพอดีวันนี้ครบรอบเนาะการจากไปของพระองค์ท่าน100วันแล้วนะพี่ว่าไปก็
1: ค่ะ
0: เนาะครับผม
1: ค่ะเอามาดูผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อวานนี้นะคะน่าเห็นใจมากเลยเมื่อวันศุกร์อายุ66ปีนะคะเธอเดินทางออกจากบ้านที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางคนเดียวนั่งรถโดยสารข้ามจังหวัดไปเชียงใหม่แล้วก็ไปต่อรถตุ๊กๆไปยังสนามบินเชียงใหม่อีกทีนึงค่ะน้องรุ่งระยะทางก็ถือว่าไกลอยู่นะก็ไปถึงก็เธอพยายามที่จะรอผู้ชายคนหนึ่งชื่อชัยบอกว่ารู้จักกันผ่านโซเชียลมีเดียเป็นนักบิน
0: แต่ถึงนั่งรถจากกรุงเทพไปเหรอ
1: ใช่ครับก็เดี๋ยวนี้ก็ไปจากลำปางค่ะ
0: อ๋อจากลำปางโอ้ค่ะข้ามจังหวัดไปหาที่เชียงใหม
1: ่ใช่ก็ไปที่สนามบินเชียงใหม่นะคะทีนี้ไปรออยู่นานสักพักไปถึงประมาณ2ทุ่มนะครับรปภ.ก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะมาทำไมยังไงก็เข้าไปสอบถามก่อนจะประสานตำรวจท่องเที่ยวนะตม.อะไรก็มาดูก็ทำให้เธอบอกว่าเธอมารอกัปตันชื่อชัยนักบินนะครับเจ้าหน้าที่ก็ดูจากภาพก็ตรวจสอบอยู่สักพักหนึ่งปรากฏว่าผู้ชายในภาพที่เรียกเป็นพี่แล้วกันนะเพราะอายุ66เจ้าหน้าที่ก็รู้เลยทันทีว่านั่นคือเป็นไม่ใช่นักบินและที่ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าผู้ชายในภาพมันไม่ใช่คนจริงๆอ่ะเป็นภาพที่สร้างขึ้นด้วย AI ค่ะน้องดุ้ง
0: โอ้แต่ว่าคุณพี่ท่านอาจจะไม่ทัน
1: ไม่ถามไม่รู้ว่านั่นคือเป็นภาพ AI หรือเป็นภาพคนแต่เธอเอามาว่าเนี่ยเธอมารอนักบินคนนี้คือภาพ AI นั้นเจ้าหน้าที่ก็พยายามอธิบายให้เธอฟังแต่ว่าการพูดคุยเป็นไปอย่างยากลำบากในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ได้หมายเลขโทรศัพท์ของลูกชายนะคะลูกชายจึงรู้ว่าแม่เนี่ยเดินทางมาเชียงใหม่คนเดียวลูกชายก็เลยขอร้องว่าให้เจ้าหน้าที่สนามบินเนี่ยช่วยส่งแม่กลับบ้านให้หน่อยนะคืนนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยจัด

0: านที่ให้เธอพักภายในอาคารก่อนนะคะแล้วก็มันเหมือนกับเป็นการหลอกให้รักอ่ะลงนึกออกไหม
1: ไม่รู้ว่าเธอโดนแบบโอนไปบ้างหรือเปล่าเน
0: า
1: ะ
0: ไอโอนเงินเนี่ยยังไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่พาเธอกลับไปที่สถานีขนส่งเขตเชียงใหม่ได้ขึ้นรถกลับบ้านนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจความรู้สึกก็คือว่าพอมาถึงแล้วเนี่ยเธอจะรู้สึกยังไงแบบไหนการสื่อสารก็ไม่คืออาจจะพูดภาษาไทยไม่ค่อยจะทัดเท่าไหร่ยังไง
1: คือเธอคงมาด้วยความหวังเต็มที่นะพี่นะ
0: เต็มที่เลย
1: ก็จะเจอความรักครั้งนี
0: ้ชาวไทยภูเขาเผ่าโมเสนะคะ
1: โอ้ครับ
0: เดินทางข้ามจังหวัดมาตามหารักแท้ที่สนามบินเชียงใหม่เธอบอกว่าเธอได้ดูคลิปใน Facebook แล้วก็เกิดความหลงรักผู้ชายที่ชื่อชายที่อ้างตัวว่าเป็นนักบินจนเข้าใจผิดคิดว่านั่นมีตัวตนอยู่จริงแล้วก็ได้นัดเจอกันก็มาที่สนามบินนะแต่ว่าภาพนั้นก็อย่างที่บอกก็คือว่ามันไม่ใช่นักบินตัวมีตัวตนนะคะเป็นภาพ AI
1: โอ้โหครับผม
0: โอ้โหแต่ก็โชคดีนะก็ไม่มีใครทำอะไรก็คือครั้งที่สนามบินอย่างปลอดภัย1คืนแล้วก็เจ้าหน้าที่ส่งกลับด้วยรถเมล์เขียวไปสู่อ้อมอกลูกชายที่รอรับอยู่ที่อำเภอวังเหนืออย่างปลอดภัยค่ะนี่เป็นถึงในวิชาหอนที่สะท้อนถึงไทยเงียบของ AI ที่แบบบางคนไม่แยกไม่ออกจริงๆอ่ะน้องดง
1: ครับมันเหมือนมากเหมือนจนน่ากลัว
0: ใช่เหมือนจนน่ากลัวตกหลุมรักนักบินนะคะไม่คงไม่ได้มีการโอนเงินอะไรกันเพราะว่าไม่มีเครื่องอะไรอ่ะไม่มีคู่กรณี
1: ครับ
0: ค่ะไม่ได้คุยกันแบบชัดเจนอะไรก็คือแค่ดูรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีในออนไลน์นะคะวิธีป้องกันผู้สูงอายุในบ้านจากภัยออนไลน์นะเป็นลูกๆหรืออะไรก็อยากจะให้ผู้สูงอายุได้อ่านหน่อยอ่านให้ฟังก็ได้ค่ะลุง
1: ครับผมป้องกันไว้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ป้องกันไว้ดีกว่า
1: ครับ
0: ค่ะสักครู่เนาะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะ
1: ครับผม

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำ

0: ตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำ

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
5: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
6: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
5: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
6: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
5: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
7: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
5: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
8: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามาฮ่า

0: 6:15 น.กลับมาชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันศุกร์วันนี้นะคะ18กันยายนนี่ค่ะน้องโด
1: ครับผมแหมกำลังเพลินแล้วก็สนุกนะเพลงแม่พึ่งนี่นะฮะเรามาเปิดเพลงแม่พึ่ง1ชั่วโมงกันไปเลยดีมั้ย
0: โอ้โหเพลงสนุกสนานนะหลายเพลงนะ
1: ให้น้องเพชรเลือกไว้ให้ตั้งไว้ให้หน่อย
0: ก็เป็นเพลงที่คนไทยรู้จักร้องได้ร้องตามได้ไปร้องคาราโอเกะร้องโชว์ที่ไหนก็ได้แหละก็เรียกเพลงหากินเพลงแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะแต่อันนี้เป็นน้องสาวนะคะร้อง
1: ใช
0: ่ไหมเราเวอร์ชั่นของพี่ไก่จันจวงนะคะเป็นนี้นะคะแต่งงานกันเถอะอันนี้มาจากว่าเมื่อวานมีข่าวว่าคนดังคนหนึ่งกำลังจะแต่งงานนั่นคือหมอปลายพายกระซิบเขาชื่อจริงเราไม่เคยรู้จริงเราไม่เคยรู้กันเลยเขาชื่อจริงณวราชาพินิจโรคากร
1: โอ้
0: หมอปลาย
1: ที่เวลาให้หมอแบบหมอดู

0: ตั้งนะเออก็คืออย่างเง
1: ี้
0: ย
1: สมัครตั้งแบบอลังมากก็หมอปลายส่งหมายเชิญสื่อมวลชนมาร่วมงานแต่งงานกับเจ้าบ่าวของเขาชื่อนายพันวาประสิทธิ์เปิดหนุ่มดีกีรักธุรกิจและผู้บริหารวันนี้ค่ะน้องโด่งแต่งที่ไหนวันนี้18กันยาเนาะแต่งที่ตำหนักอ่านว่าอะไรเนี่ยตำหนักเขาตำหนักทักคินแล้วมาตาอ๋อระดับหมอปลายต้องอยู่ตำหนักใช่ไหม
0: คร
1: ับตำหนักแล้วตำหนักนี้มันคืออะไรบ้านเขาเหรอหรือยังไง
0: ก็คงเปิดเป็นใช่ไหมเปิดเป็น
1: ตำหนัก
0: ตำหนัก
1: ตำหนักนี่เหรออ๋อใช่ไหมเดี๋ยวขอดูสามอีไอก่อนนะตำหนักทักคินเนี่ยชื่ออะไรนะอีกทีถ้ากินมาตาตำหนักถ้ากินมาตานะคะใครเคยไปแล้วบ้างก็หลายคนก็เลยก็บอกว่าเป็นพิธาเอียงก็เร็วแน่เนาะพอเราหาข้อมูลว่าตำหนักถ้ากินมาตาคืออะไรก็บอกว่าเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานของหมอปลายก็รายละเอียดก็คือว่าคนก็จะไปโฟกัสเจ้าบ่าวของหมอปลายว่าเป็นใครเป็นผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมช่อง INTV ค่ะน้องต้อง
0: อ๋อครับผม
1: ค่ะ
0: หมอปลายนี่อายุเท่าไหร่แล้วพี่แกอายุเท่าไหร่แล้ว
1: หมอปลายนี่เหรอเอออายุไม่ได้เยอะนะตอนแรกเราก็รู้ว่าหมอปลายอายุเยอะนะคะหมอปลายอายุน้อยอยู่แต่ก็เอาจริงๆนะเขาก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: เออก็เวลาเดี๋ยวนี้มีเหตุการณ์อะไรเนี่ยคนก็จะแบบนี่ไงหมอปลายทำนายไว้เออเขาไปดูกันมาจากไหนตั้งไ
1: หนหมอปลายเหรอจบไปถามอายุขึ้นมาจบปริญญาเอกสาขาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงนะคะจบปริญญาเอกนะคะ
0: โอ้ครับครับ
1: สาขาพุทธศาสนาจากมตร.
0: ครับ
1: ปริญญาเอกนะคะแล้วอายุเท่าไหร่แล้วไม่บอก AI ก็นะเออเดี๋ยวแต่ก็ไม่เยอะหรอกนะคะก็ถือว่าเป็นคนเก่งคนหนึ่งอะนะเพราะว่าเวลาเขาทำนายอะไรเนี่ยก็เหมือนจะเป็นผู้อย่างรู้อนาคตข้างหน้าใช่ไหมคืออันนี้มาจากว่าหมอปลายเนี่ยสื่อสารกับท่านเย็นได้ค่ะลุง
0: ครับ
1: หมอปลายเป็นคนที่สื่อสารกับท่านเย็นได้ท่านเย็นเป็นใครท่านเย็นก็เป็นหลักผู้ใหญ่ในโลกของความตายทำนายหลายครั้งใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคมหมอปลายนะคะก็เลยทำให้ถูกอ้างถึงตลอดนะเวลามีอะไรอ๋อนี่หมอปลายเคยทำนายได้แล้วนี่อะไรอย่างนี
0: ้ครับอ๋อ
1: สื่อสารกับท่านยมได
0: ้ยอด
1: สุดยอดค่ะเธอก็
0: เป็นเรื่องความเชื่อเนาะเป็นเรื่องความเชื่อ
1: แต่งงานวันนี้เธอจะแต่งงานวันนี
0: ้
1: สรุปไม่รู้นะไม่รู้อายุเท่าไหร่
0: ไม่มี
1: ประวัติ
0: ไม่มีประวัติ
1: ไม่มีอายุเท่าไหร่อ่ะแต่ก็ไม่เยอะหรอก
0: น
1: ั่
0: นแหละ
1: ค่ะ
0: ค่ะผม
1: เป็นร่าง
0: ทรง
1: เธอเคยบอกว่าเธอคือร่างทรงของเทพค่ะอาชีพอะไรอาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องดวงชะตาทางของหญิงนี่ละกันนะหมอปลายนะคะระดับแถวหน้านี่แหละ
0: หมอดูใช่ไหมเรียกหมอดูแหละนะใช่ไหม
1: หมอดูระดับแถวหน้าของเมืองไทยเอาจริงๆนะหมอดูก็มีมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วเนาะกี่ร้อยกี่พันปีต้องมีหมอดูทุกยุคทุกสมัยว่าไหม
0: จนคือมีตั้งแต่ระดับเนี้ยนะ

0: ยู่ตำหนักนะกับมีระดับตั้งแต่แบบอยู่ตามสวนสาธารณะก็มีนะกางโต๊ะดูให้คนอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นเหมือนที่พึ่งทางใจของผู้คนเนาะในยามที่เรามีปัญหาก็ต้องขอพึ่งหมอดูแบบให้อย่างน้อยจะได้พอรู้ว่าเออปลายทางเนี่ยมันยังมีแสงสว่างอยู่นะ
1: ปลายทางเป็นยังไง
0: ครับผม
1: เราตัวเราเองอ่ะไม่รู้แต่หมอดูเอาวันเวลาตกฟากมาดูวันเดือนปีเกิดยังรู้ได้เห็นไหมนั่นแหละค่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ค่ะ
0: ครับผม
1: เรายินดีกับเธอด้วยนะคะหมอปลายไลฟ์สื่อไลฟ์สื่อพาดหัวว่าช็อกแต่งฟ้าผ่าช็อกหมอปลายแต่งงานฟ้าผ่าหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ก็รู้ข้อมูลประมาณนี้แหละค่ะ
0: ครับผมเขาบอกยุคสมัยเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะพี่ล่าสุดดีที่ภูเก็ตเนี่ยเขามีการเก็บตัวนะครับนะครับเขาบอกทะเลเดือดถ้าเกิดฟังว่าทะเลเดือดเนี่ยเรานึกว่าแบบว่าโอ้โหเอานางงงนางงามมาเดี๋ยวนี้ไม่นะนี่เขาเตรียมประกวดหนุ่มหล่อมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2026นะครับก็เอาบรรดาชายหนุ
1: ่ม
0: 50กว่าชีวิตนะพี่จากทั่วโลกนะครับมาเก็บตัวทำกิจกรรมเข้าแคมป์กันริมทะเลเพื่อเตรียมประกวดอันเนี้ยนะครับ Mr. International 2026
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้นะก
1: ็
0: มีทั้งทำกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์นะครับก็เป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวของภูเก็ตไปด้วยเนาะแต่ว่าไฮไลท์ที่สาวแท้สาวเทียมนะครับหรือว่าหนุ่มแท้หนุ่มเทียมกรี๊ดก็คือกิจกรรมริมชายหาดครับพี่
1: จะทำอะไรกันนะจะไปทันไหมอ่ะตอนนี้ทันไหม
0: พี่สีนี่ไปอย่างเดียวไม่ได้ต้องพกกล้องส่องทางไกลไปด้วยเลย
1: อีเวนต์ขยาย
0: เพราะว่าหนุ่มๆเนี่ยเขาจะไม่เชิงใส่ชุดว่ายน้ำเขาจะใส่เหมือนเป็นผ้าเช็ดตัวเป็นใส่แบบนุ่งผ้าเช็ดตัว
1: คนละผืนแล้วทำกิจกรรมอย่างนี้เหรอ
0: ตอนนุ่งผ้าเช็ดตัวเนี่ยแค่เดินแบบเดินที่ชายหาดกันให้โชว์หุ่นโชว์รูปร่างแล้วก็นะครับผ้าเช็ดตัวเนี่ยเขาก็จะแบบว่าพับขึ้นมาให้เป็นเหมือนกางเกงเป็นเหมือนแบบหนุ่มไทยโบราณสมัยก่อนเงี้ยพี่เป็นแบบว่าพับไปพับมาไม่รู้ล่ะให้มันดูแบบมีวิตเล่นเนี่ยไม่ได้แค่ผ้าเช็ดตัวยาวๆอ่ะนะครับแล้วก็เดินเล่นอยู่ริมชายหาดโอ้
1: ไม่แค่คิดนะคะ
0: เมื่อวานเนี่ยสาวแบบสาวๆที่ภูเก็ตนะโดยเฉพาะสาวเพศสองนะฮะก็ไปเอากล้องไปถ่ายทำกันใหญ่เลยอ่ะยูวัตเจเนมเลยผมเห็นมันเด้งขึ้นในไวรัลหมดในเป็น What's your name โอ้ยหล่อแมนแฮนซัมหล่อแมนแฮนซัมแล้วพวกนี้เขาก็มาประกวดเนาะเขาก็จะแบบอัธยาศัยดีเฟรนลี่เขาก็จะแบบว่าโชว์ท่าเล่นกล้องอะไรอย่างงี้ให้เล่นหูเล่นตาอะไรอย่างเงี้ยสาวๆที่ดูก็ชอบคนใหญ่เลยนะครับก็เขาบอกว่าก็จะมานี่นะฮะร่วมประกวดกันก็ถือเป็นเวทีระดับสากล
1: ค่ะ
0: ไม่รู้ใครจัดนะ
1: ใครเป็นเจ้าภาพประเทศใครเป็นเจ้าภาพ
0: น้อยได้เผยแพร่เนี่ยแหละแหล่งท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นเนี่ยช
1: ่
0: วงที่แบบเมืองนอกเนี่ยเขาจะหนาวแล้วนะเขาจะมาอยู่เมืองไทยกันแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เราเลือกเมืองไทยไหมไม่รู้นะ
1: โอ้โหจัดเต็มนะคะเขาบอกว่านี่มาหมดเลยความหล่อความคิดความกล้าและความกล้าม
0: โอ้โหเป็นไงโอ้โหเลยใช่ไหมโอ้โห
1: เป็นภาพแล้ว

0: จากทุ่งสงมาภูเก็ตนี่กี่ชั่วโมงพี
1: ่4 ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวจัดรายการเสร็จ7 โมงก็ขับไปถึงนั่นไม่เกินเที่ยงไม่เกินเที่ยงถึงเหยียดเหยียดสุดนิด
0: ไปจริงอ่ะนี
1: ่
0: พี่สีอยู่เดินอยู่แถวภูเก็ตหาดป่าตองนะฮะ
1: โอ้จนป่าตองอ่ะรถติดอย่างเนี้ยไปแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบรถติด
0: เนาะเมือง
1: คือมัน
0: เมืองเฉลิมแล้วเนาะอย่างครับ
1: มันแน่นอ่ะ
0: เมืองแน่นไปหมดป่าตองเนี่ยคร
1: ับ
0: ผม
1: ใช่ค่ะแน่นมากมันไอ้ที่ก่อสร้างก็กำลังก่อสร้างไปไอ้ที่แบบมีกิจกรรมหรือว่าอะไรแล้วก็โอ้โหมันแน่นมากป่าตองนี่เป็นจุดที่แน่นจริงๆนะคะ
0: คร
1: ับ ก็ทะเลเดือดไป50 คนใช่ไหม
0: ครับผม
1: โอ้ได้โปรโมทการท่องเที่ยวด้วยแหละนะคะนะเออให้มันมีเรื่องดีๆบ้างเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอ้ยมันรู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยมีข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะในวงการส่งนะเมื่อวานนี้มีคนหนึ่งเปิดใจพี่หม่ำจกมกแกก็บอกว่ายอมรับว่าเหตุการณ์ที่วัดพุทธไทยสวรรค์น่ะแกหวั่นไหวแล้วก็ชั่งใจเรื่องทำบุญแต่ส่วนตัวยังคงศรัทธาในพระพุทธศาสนาและพระพุทธรูปก็แยกแยะว่าระหว่างศาสนากับคนที่มาบวชแกแยกคือถ้าไม่พร้อมปฏิบัติเป็นสงฆ์ก็ไม่ควรจะบวชอันนี้พี่หม่ำก็ฝากบรรดาผู้ชายทั้งหลายซึ่งยังมองว่าการทำบุญกับโรงพยาบาลหรือการทำบุญกับเด็กเป็นเรื่องที่ดีพร้อมขออย่าล้อเลียนหรือนำภาพพระไปทำคอนเทนต์พี่หม่ำบอกดูจากข่าวแล้วไม่เหมาะสมนะคะส่วนการกลับมารวมตัวของแก๊งสามช่าอันนี้เจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นไปได้ยากแล้วเพราะว่ายุคสมัยและมุมมองของคนดูมันเปลี่ยนไปแล้ว
0: โอ้ครับ
1: เนี่ยค่ะก็พี่หม่ำก็กลับไปที่พระอีกนิดนึงแกก็บอกว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องนี่แหละพระมีเมียพระเศษเมถุนมันก็มีมานานแล้วแต่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งก็ย้ำว่าถ้าไม่พร้อมจะเป็นพระอย่าบวชเลยทำให้คนอื่นก็ไม่อยากใส่บาตรอย่างว่าแหละตบมือข้างเดียวไม่ดังจะพูดยังไงมันไม่มีใครเลยเหรอที่ไหนก็มีบาร์โฮสก็มีก็ไม่ไปกันน่ะพี่หม่ำก็ว่าอย่างนั้นถามว่าแล้วตอนนี้พี่หม่ำไหว้พระสนิทใจไหมพี่หม่ำบอกพระพุทธรูปสนิทแต่พระสงฆ์ที่บวชบางทีเราก็ไม่รู้จากข่าวบางทีก็นั่นแหละไปดูดม้าบ้างฉี่ม่วงบ้างแต่คนไม่ได้เสื่อมศรัทธาหรอกนะครับเสื่อมศรัทธาคนที่มาบวชอย่างที่บอกว่าเขาเลื่อมใสศาสนาไม่ได้เลื่อมใสที่ตัวบุคคลนะคะถามว่าพี่หม่ำเคยไปวัดพุทธไทยสวรรค์ไหมบอกไม่เคยนะไม่เคยไปนะเคยได้ยินชื่อแหละพระอติโชติเนี่ยแต่พี่หม่ำบอกว่าผมอ่ะชอบหลวงพ่อคูณผมสะสมหลวงพ่อคูณอย่างอื่นผมไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไ
0: ม่มีเหรียญหลวงพ่อคูณใช่
1: มีเหรียญหลวงพ่อคูณใช
0: ่ครับ
1: ค่ะ
0: เรารู้ว่าทุกคนส่วนใหญ่คนบันเทิงนะก็จะปากต่อปากกันนะก็จะแบบมีเหรียญเหนือดวงกันไว้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ค่ะก็ถามว่าแล้วตอนนี้ถ้าจะให้แนะนำเนี่ยไปทำบุญที่ไหนยังไงพี่หม่ำก็บอกว่าก็ดีนะโรงพยาบาลเด็กพิการเนี่ยก็ดีเลยเอาข้าวไปแจกเด็กๆผมเคยคิดว่าจะไปเปิดหมวกร้องเพลงด้วยซ้ำแล้วเอาเงินไปซื้อไอติมให้เด็กทำบุญกับเด็กๆแต่ไม่กล้าเพราะว่าเดี๋ยวจะไปร้องเพลงต้นฉบับคนอื่นเดี๋ยวเขาจะอายพี่หม่ำเกว่าอย่างนั้นนะคะโอ้แกพูดแรงอยู่เหมือนกันนะสุดท้ายแกบอกว่าเดี๋ยวรู้ไหมมีคนแซวว่าผู้หญิงถ้าอยากรวยให้ครบพระพี่หม่ำมองว่ายังไงบอกก็ใช่นะมันรวยเร็วดีแล้วผู้หญิงบางคนเกิดมาเพื่อที่จะเข้าไปตรงนั้นแหละก็ตรวจสอบได้บางคนรวยไปเลยเขาก็เลือกเฉพาะคนรวยเลือกเฉพาะว่ารวยรวยเหมือนไปอ่อยพอพระกิเลสแตกก็เป็นแบบนี้แหละนานๆแกก็จะพูดทีนึงนะเพราะนักข่าวไม่จี้ไม่ถามแกก็ไม่อะไรแต่พอไปถามแกก็พูดยาวเลย
0: ครับ
1: นะคะของ

0: ปินชื่อดังต่ำจกมกกับวงการสง
1: ฆ์พูดถึงวงการสงฆ์ในเมื่อวันเห็นข่าวนี้แล้วก็จะว่าแต่พระจะหลอกคนนะคนเนี่ยบางทีก็จ้องไปหลอกพระเหมือนกันนะพี่เออคนเราที่ก็เหลือเกินจริงนะนี่ฮะมีกลุ่มคนอยู่กลุ่มหนึ่งเรียกว่าเป็นมิจฉาชีพได้ไหมไม่รู้นะที่ลพบุรีนะครับก็ทำทีเป็นเหมือนจะเข้าไปทำบุญนะครับบอกหลวงพ่ออยากจะเปลี่ยนระฆังให้อยากจะถวายระฆังอันใหม่อยากจะถวายระฆังอันใหม่ให้กับวัดนะตัวเองจะได้บุญหลวงพ่อก็บางรูปก็ฟังแล้วก็เอาสิโยมทำเลยดีระฆังวัดมันก็เก่าแล้วเปลี่ยนเลยนะครับโอ้โหไปยกลงมาสีทองอลามเลยนะยกระฆังอันใหม่ออกมานะฮะสีทองเลยนะฮะเปลี่ยนที่ไหนได้นะครับเขาบอกว่าเอาเตาแก๊สอ่ะพี่เอาเตาแก๊สมาทำเป็นรูประฆังทาสีไม่รู้ทำยังไงนะเอาเตาแก๊สมาทำเป็นระฆังผมยังไม่เห็นรูปเพื่อที่จะเอาระฆังของวัดอันเดิมอ่ะเอาระฆังอันเดิมไปแล้วก็เอาเตาแก๊สที่ทำเป็นรูประฆังใหม่ขึ้นมาเนี่ยมาแขวนไว้ให้
0: เออ
1: ดูดิคนเราอยากได้ระฆังของวัดนะเพราะว่าเออนะครับเพราะว่าเขาเป็นอะไรมันจะเป็นทองเหลืองหรือเป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมระฆังมันก็
0: จ
1: ะ
0: มีมูลค่าเลยแหละ
1: นั่นแหละนะครับเนี่ยวัดที่ลพบุรีโดนไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเช้านี่วิทยุไปถึงชุมชนไหนก็ฝากไปเตือนบรรดาหลวงพ่อนะครับให้ระวังนะเดี๋ยวเขาบอกว่าแก๊งนี้กำลังระบาดนะครับแก๊งมาขอเปลี่ยนระฆังใหม่ที่แท้
0: เนี่ยเอาระฆังมาเหมือนกับมาช่วย
1: ทำบุญใช่เมียอยากทำบุญด้วยการถวายระฆัง
0: ให้
1: หลวงพ่อ
0: หลวงพ่ออ
1: น
0: ุ
1: ญาตเขาก็จัดถ้าหลวงพ่ออนุญาตให้เขาจัดแจงขึ้นไปเองเลยนะขึ้นหออะไรไปเอาระฆังเก่าลงมาเลยนะแล้วก็เปลี่ยนแขวนอันใหม่ให้มองไกลๆขึ้นไปเนี่ยเขาบอกโหทองอลามเลยนะฮะที่ไหนได้
0: สวยกว่าเดิมอย่างนี้เหรอ
1: สวยกว่าเดิมโมใหม่สวยครับพอไปดูใกล้ๆอ้าวนี่มันถังแก๊สนี่ดาทาสีมา
0: โอ้โหใจบาปมากเลยกำลังระบาด
1: ยอมยอมเอาถังแก๊สมาแลกระฆังใบแท้ๆของวัดไปอะนะครับทองเหลืองอย่างเงี้ยนะครับก็บางคนบอกเอาไปหลอมทำวัตถุมงคลได้บางคนก็บอกขายต่อเป็นแบบตีเป็นทองเหลืองไปทั้งลูกอย่างนั้นแหละได้เงินเยอะดีอ่ะ
0: แล้วร้านไหนจะกล้ารับซื้อเอาจริงๆถ้าใครเอาระฆังไปขาย
1: ก็ต้อง
0: ทำยังไง
1: มองไปทองเหลืองเอาไหมตัวเขาว่าจะบอกโอ้ของวัดเก่าของวัดเก่าเขาไม่เอาแล้วเขาเปลี่ยนเอามาขายใช่ไหมไม่รู้ละอ่ะไปบอกวัดในชุมชนท่านด้วยนะครับพี่ว่าระวังแก๊งแบบนี้ก็มีนะมีทุกรูปแบบจริง
0: เนาะใช่ทุกอย่างค่ะมาดูกีฬาเมื่อวานนี้สบาแก้วยังไงล่ะแพ้โอ้สองนัดรวดเลยนะคะยังไม่มีคะแนนเลยเหนื่อยเลยค่ะ
1: ใช่ไหมแพ้
0: เลยเพราะว่าสู้เต็มที่แล้วนะคะสู้จนเหนื่อยจริงๆแต่ว่ามาเจอทีเด็ดก็บอกว่าไอ้ลูกยิงไกลอ่ะนะคะจนเสียไปกี่คะแนนเมื่อวานนี้เป็นประตูต่อศูนย์เหรอ
1: ครับผมแพ้สองนัดแล้วครับ
0: ไทเปชายนิสไทเปนำ1ประตูต่อ0แล้วก็เป็นประตูเดียวนั่นแหละส่งผลให้ไต้หวันมีคะแนน2อุ้ยเขาชนะ2นัดด้วยเขาชนะเวียดนามมาด้วยนะคะมี6คะแนนแล้วนะคะขึ้นเป็นจ่าฝูงชั่วคราวก่อนแล้วก็เขาบอกโอกาสที่จะเข้ารอบนี้มีสูงนะคะส่วนเราก็แพ้2นัดรวดนะคะโปรแกรมต่อไปวันที่21ค่ะสำหรับสบาแก้วจะพบกับเวียดนามนะคะตามเวลาประเทศไทยก็ห้าโมงครึ่งนะคะช่อง9 Encore HD ช่อง30ถ่ายทอดนะคะวันที
1: ่
0: 21ห้าโมงครึ่ง

0: แล้วเขาบอกถ้าเทียบแบบถ้าเทียบฟอร์มนะพี่ตอนนัดแรกเราเจอญี่ปุ่นที่เราแพ้ไป 8-0 ใช่ไหมเมื่อวานนี้เวียดนามเขาก็เจอญี่ปุ่นเขาก็โดนไป 8-0 ไปครับนะแสดงว่าไทยกับเวียดนามโดนเท่ากันเลย8ลูก
1: อะไรของญี่ปุ่นน่ะคือแสดงว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป๊ะมา8เหมือนกันเหรอ
0: เออเขา8เท่ากันเลยเขาบอกเท่าเทียมจัดให้ไม่มีใครน้อยหน้าใครเออเพราะฉะนั้นถ้าเทียบฟอร์มก็แสดงว่าเรากับเวียดนามนี่ก็สูสีแล้วสุดท้ายสูสี
1: เอ้าเดี๋ยวที่21อ่ะมันเลยใช่งั้นนะเออรอลุ้นอย่ารอลุ้นแล้วก็ยอมรับโค้ชก็ยอมรับว่าเหนื่อยแหละโอเคเหนื่อยแน่ๆนะคะ
0: คร
1: ับ เมื่อวานนี้ตกใจเลยโอ้เวียดนามก็เจอ8เหมือนกันเหรอเ
0: วียดนามเจอ8ตูเหมือนกันแสดงว่ามาตรฐานเราเวียดนามนี่ใกล้กันเพราะงั้นพอสู้กันได้ครั้งหน้าเนี่ยพอสู้กันได
1: ้แต่ว่าเราดูไอ้นักบอลหญิงของทีมไทยนิสไทยเปย์อ่ะโอ้โหแต่ละคนนะคะขอโทษนะยักษ์น้องๆยักษ์เลยอ่ะตัวใหญ่มากนะคะร่างกายนี่คือแข็งกำยำเหมือนผู้ชายเลยอ่ะ
0: โอนแล้วพี่โอนสัญชาติได้เปล่า
1: ไม่โอนหรอกหน้าก็จีนนั่นแหละก็จีนแหละ
0: จีน
1: น
0: ั่
1: นแหละจีนนั่นแหละไทยนิสไทยเปก็จีนโอ้คือแข็งแกร่งมากล่ะนะคะ
0: เพราะฉะนั้นกีฬาฟุตบอลเนี่ยนะพูดตรงๆก็โอกาสเหรียญทองเนี่ยก็คงจะยากเพราะว่าย
1: าก
0: ถึง
1: ยากแน่ๆ
0: ถึงแม้จะพลิกต้องรอบไปได้เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวต้องกลับไปเจอพวกญี่ปุ่นอะไรพวกนี้อีกนะเกาหลีเนี่ยนะฮะ
1: ใช่แล้วเราถึงบอกไงว่าเออถ้าไทยได้เข้านะไปชิงชนะเลิศกับญี่ปุ่นอ่ะเอออย่างเงี้ยมันยากแน่ๆเจอไป8ตัวมันเป็นไปได้เหรอเออที่จะไปชนะเขาในรอบชิงชนะเลิศ
0: เมื่อวานเนี้ยกกต.เขาอัดฉีดไงพี่ที่บอกว่าถ้าฟุตบอลหญิงเลยสงสัยจะไม่ได้แล้วตรงนี้นะครับคือนักกีฬาที่คว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยนะครับถ้าเหรียญทองนะรับคนละ2ล้านไปเลยครับ
1: โอ้
0: 2ล้านบาทนะ
1: นี่ฮะเงิน
0: คนละนะครับเหรียญละเหรียญละ2ล้าน
1: อ
0: ่ะครับสำหรับเหรียญทองนะแล้วก
1: ็
0: นักข่าวไปถามดักให้ก่อนเลยท่านนานหรือเปล่ากว่าจะได้นักกีฬาจะได้เนี่ย
1: ผ่อนจ่ายหรือเปล่า
0: เกมนี้หรือเอเชียนเกมหน้านะครับก็ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับผู้ว่ากกท.นะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ยืนยันนะครับว่าหลังจบเอเชียนเกม7วันเงินเข้าแน่นอน
1: โอ้ย7วัน
0: ท่านการันตีให้เลยเหรียญทอง2ล้านบาทเหรียญเงิน1ล้านเหรียญทองแดง 500,000 บาท
1: อ
0: ันนี้ของตัวนักกีฬานะส่วนโค้ชผู้ฝึกสอนนะครับนะฮะถ้าเป็นชนิดกีฬาที่นักกีฬาไม่เกิน6คนโค้ชนะครับถ้าทำทีมได้เหรียญทองเอาไป 400,000 เหรียญเงิน 200,000 เหรียญทองแดง 100,000 นะครับส่วนประเภททีมที่แบบ7คนขึ้นไปอย่างวอลเลย์บอลนะก็จะลดลงมาหน่อยโค้ชนี่จะได้ 200,000 เหรียญเงิน 100,000 เหรียญทองแดง 50,000 นะครับนะครับก็เป็นเงินของกองทุนใช่นะฮะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็อย่างที่บอกท่านยืนยันว่าไม่เกิน7วันนักกีฬาได้เงินแน่เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนทำให้เต็มที
1: ่
0: ผู้สนับสนุนพร้อมกองเชียร์พร้อมตัวนักกีฬาขอให้พร้อมเท่านั้นเอง
1: พร้อมเหมือนกันนักกีฬาบอกพร้อมนะครับสู้ตาย
0: ครับผม
1: นะคะ
0: สู้ตายเลยนะ2ล้านนะ2ล้านนะ
1: 2ล้านอ่ะคุณคิดดูสิ
0: เหรียญทองนะเหรียญทอง2ล้านนะครับผม
1: ส่วนฟุตบอลชายสักนิดนึงนะคะรุ่นไม่เกิน23ปีก็ทำผลงานยอดเยี่ยมนะคะในนัดแรกเอเชียนเกมที่เราตามหลังคีกิสถานอยู่2ประตูต่อ0นะแต่ว่าเอามาชนะ 3-2 อ่ะตอนนี้ได้3คะแนนนะคะตามเป้าแล้วล่าสุดอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะคะทีมซิโก้ตอนนั้นที่ติดทีมชาติเนี่ยเคยเข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอลชายเอเชียนเกมนะ
0: โอ้ครับ
1: ไปแข่งมาหลายครั้งแล้วนะคะนี่แหละก็เป็นรายการใหญ่

0: เอเชียนเกมส์ก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่เมื่อวานนี้ทางซิโก้บอกว่าก็เชื่อว่าแฟนกีฬาชาวไทยเป็นกำลังใจให้แน่นอนนะสำหรับทีมนี้อย่างเมื่อวานกีฬาฟุตบอลก็โดนนำนะเก็บคะแนนเก็บ3คะแนนถือว่าเป็นไปตามเป้าแล้วก็แน่นอนว่าเป้าหมายทุกคนคืออยากได้เหรียญเนี่ยอยากได้เหรียญอยากได้เงินรางวัลสมัยพี่โก้เนี่ยเข้ารอบรองได้อันดับ4มา2ครั้งนะเอเชียนเกมส์เนี่ยนะคะแต่หวังว่าครั้งนี้น่าจะได้เหรียญแล้วล่ะไม่ว่าจะเหรียญอะไรก็ตามแต่ว่าสิ่งนึงที่อยากจะบอกว่าคืออยากให้นักกีฬาเนี่ยอย่า กดดันตัวเองทำหน้าที่ให้เต็มที่นะคะแล้วก็หน้าที่กองเชียร์ก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเชียร์ให้เต็มที่เข้าใจว่าซิโก้ก็คงจะเดินทางไปที่นู่นด้วยนะคะวันที่20ฟุตบอลชายไทยจะลงนัดที่2กลุ่ม A พบกับฮ่องกงนะคะ
1: ครับผม
0: อันนี้จะแข่งก่อนทีมหญิง21เดี๋ยวทีมชายจะแข่ง20นะคะบ่าย2ตามเชียร์ได้พรุ่งนี้ก็เปิดอย่างเป็นทางการแล้วนี่เนาะ19เนาะ
1: พรุ่งนี้มีพิธีเปิดนะครับ
0: ใช่
1: เอเชียนเกมนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนวอลเลย์สาวไทยแรงต่อเนื่องนะเมื่อวานตบเอาชนะคีกิสถานไปนะครับอีก3-0เซตแบบสบายๆเลยครับพี
0: ่ค่ะ
1: 25-13 25-7และ25-7ก็นัดแรกชนะมองโกเลียนัดนี้คีกิสถานนะครับชนะ2นัดรวดสาวไทยนี่ยังไม่เอาตัวหลังลงนะนี่พักตัวที่วันนั้นคว้าแชมป์เอเชียนะครับชมพู่อะไรนี่ยังไม่ได้เล่นนะฮะช้องชมพู่พวกนี้นะครับได้พักหมดอ่ะเดี๋ยวรอเจอทีมแข็งๆกว่านี้ก่อนตอนนี้ให้น้องๆได้เก็บประสบการณ์บ้างนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่เดินทางไปนะแต่ว่ารอเดี๋ยวไว้แบบเก็บไว้เจอพวกจีนอ่ะ
0: โอ้นั่นแหละนะจีนวันอยู่เลยค่ะสู้ๆกันต่อไปนะคะ
1: ครับผม
0: ปิดท่าบันเทิงและกีฬา
1: ครับ
0: ปิดไหมปิดแล้ว
1: ต้องยิงไหมพี่ยิงไหมลุยต่อเลย
0: ปิดต่อก็เมื่อวานนี้พูดถึงอันนี้นิดนึงละกันพอดีท่านนายกเมื่อวานนี้แกไปที่กระทรวงมหาดไทยนะเพราะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยเนาะก
1: ็
0: ได้พูดถึงเรื่องของนโยบายนะคะเกี่ยวกับคนต่างชาตินะที่มาเอารัดเอาเปรียบคนไทยอยู่ในตอนนี้ค่ะณขณะนี้ก็เห็นบอกว่าหลังจากที่เราในประเทศไปกี่คนละ2แล้วนะก็ได้รับการตอบรับในเชิงบวกนะซึ่งนายกก็ย้ำว่าใครก็ตามนะคะถ้ามาอยู่ในประเทศนี้แล้วคุณมาทำมาหากินแบบสุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบคนไทยไม่ใช่กำลังของตัวเองคุณมีสติปัญญาเอาเงินทุนมานะก็ต้อนรับอยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าเข้ามาแล้วมีพฤติกรรมมาแบบก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ก็ต้องดำเนินการเต็มที่โดยเฉพาะจังหวัดเป้าหมายตอนนี้นะคะที่รัฐบาลเล็งอยู่คือภูเก็ตกับสุราษฎร์ธานีคือนายกบอกว่าต้องมีการดำเนินการในลักษณะแบบตอนนี้ขอให้ผู้ว่าทุกจังหวัดใช้กฎหมายให้เต็มที่เลยค่ะท่านก็พูดถึงในการตั้งศาสนสถานด้วยนะคะบอกว่าเอาอยู่ดีๆมาตั้งเองเนี่ยมันไม่ได้คือต้องเคารพต่อสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยนะคะและล่าสุดมาทราบมาว่าไม่รู้ใครจะมีการขอสร้างสุสานส่วนตัวไปอีกอันนี้เกินไปนายกบอกว่าพอเกินกรุงลังกาไปแล้วกรุงลงกาไปแล้วให้มาก็บุญแล้วมาหากินแบบสุจริตจะตายก็ไปตายที่บ้านโน้นไม่ต้องมาตายที่นี่แล้วอย่ามาเอารัดเอาเปรียบแต่เรื่องศาสนสถานที่ขออนุญาตตั้งเป็นร้านอาหารแต่มีศาสนสถานอยู่ก็ไม่ได้อันนี้ก็น่าจะเป็นแถวจ่าเชิงเซาเนาะที่พูดถึงใช่ไหม
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะ
1: หลายที่นะพี่อย่างชาบัดหลายที่ก็มีศูนย์ร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างในอ่ะ
0: แล้วยังไงอ่ะ
1: ก็ต้องแอคชั่นหน่อยเพราะตอนนี้

0: แสแรงนะกระแสต่อต้านอย่างที่ภูเก็ตอ่ะเขารวมตัวกันถือป้ายขับไล่ชุมนุมประท้วงอย่างเงี้ยกระแสก็ค่อนข้างที่จะแรงขึ้นมานะครับ
1: ก็เอาเป็นว่านายกรัฐมนตรีก็ขึงขังแหละเรื่องนี้นะคะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย
0: ใช่ก็ในฐานะท่านดูมหาไทยด้วยนะครับคือเขาบอกบางคนมีบัตรประชาชนแล้วไงก็เนี่ยมันก็เลยเป็นกระแสว่าแบบท่านดูมหาไทยด้วยหลักเกณฑ์ทำไมมันง่ายจังอ่ะ
1: ใช่นายกต้องไปดูนะคะเพราะว่าทำไมอยู่ๆมาได้กันทั้งบ้านเลยบ้านนั้นน่ะหน้าตานี่คือไม่มีใครเล็กแต่น้อยเลยมีประชาชนกันหลาเลยนะคะสู่โชว์กันด้วยซ้ำไป
0: ถ้ามาเขาจะบอกถ้ามาลงทุนนะพี่มีเม็ดเงินมาลงทุนในไทยมันก็จะมีหลักเกณฑ์อยู่นะครับว่าลงทุนเท่าไหร่แล้วมีโอกาสยื่นเป็นพลเมืองไทยอะไรแบบเนี้ยหลักเกณฑ์พวกอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่ในนั้นด้วยนะ
1: ก็ต้องให้ในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าเนาะต้องเอากฎหมายให้ชัดเจนนะคะจะไปแบบเอื้อประโยชน์ให้กับใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะคะ
0: ครับผม
1: ก็ฟังจากนายกก็ขึงขังอยู่พอสมควรเพราะว่าไอ้คนที่ถูกในประเทศเนี่ยเห็นบอกว่าจะมีอุทธรณ์ด้วยนะแล้วต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีแต่อย่าลืมว่านายกกับรัฐมนตรีมหาดไทยคนเดียวกันนะคะคุณอนุทินก็เลยพูดบอกว่าอ๋อถ้าอุทธรณ์เหลือก็เชิญถ้ามีข้อได้เปรียบก็ทำเต็มที่ไปเลยเห็นข่าวว่าจะอุทธรณ์อ่ะไอ้คนนั้นอ่ะจะไม่ยอมออกแต่โดยดีแสดงว่าต้องมีทรัพย์สินสมบัติอะไรอยู่ในประเทศไทยเยอะเหรอ
0: เลิฟเมืองไทย
1: เลิฟมากเลิฟเมืองไทยมาก
0: ครับผม
1: เป็นจบสักเพลงเนาะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
2: บางทีได
0: ้เพลงสดแค่เพลงสด
2: Thank you.

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: นิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็ก
4: พาวซ่า
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ชีวิตยุคนี้

0: ที่น่าอร่อยอ่ะ
1: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลาดทอง
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
4: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไป

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ประมาณช่วงสุดท้ายนะคะต้องเชิญค่ะ
3: ครับผมที่อุดรนะครับการไฟฟ้าเขาจะตรวจสอบให้นะพี่กรณีค่าไฟบ้านหลังหนึ่งเนี่ยนะฮะพุ่งไปเกือบ 50,000 บาทนะครับโอ้เห็นบินและช็อกเลยนะเจอบินแจ้งมาเนี่ยนะครับบ้านของคุณสิทธิพลนะครับอายุ57ปีนะฮะเขาบอกว่าจู่ๆเนี่ยค่าไฟเนี่ยนะฮะมันบินมันมาเนี่ยเกือบ 50,000 เดี๋ยวการไฟฟ้าเขาจะไปตรวจสอบว่าเอ๊ะมันผิดพลาดตรงไหนจดมิเตอร์พลาดจนหรืออะไรยังไงเนี่ยนะฮะว่าทำไมค่าไฟมันถึงได้แพงขนาดนี้ 49,000 กว่าบาทนะพี่หรือว่าไฟรั่วน้ำรั่วเรายังเคยเห็นนะมิเตอร์น้ำรั่วนะแต่ไฟรั่วนี่ยังไม่เคยเห็นนะฮะครับผมก็จะไปตรวจสอบกันครับผม
2: ต้องติดตามกันนะคะ
3: ครับ
2: สมพลกลับมาเจอกันเวลาเดิมตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าวิทยุอสมทค่ะ
3: ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: 2.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะ7:00 นค่ะกลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะในเช้านี้อยู่กับแก้มและลิซ่าค่ะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้ค่ะเราจะได้เจอกับนายหัวอัดค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะวันนี้จะไปดูเรื่องของโมเดลสิงคโปร์ค่ะบทเรียน Data Center ไทยค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช